ขึ้นนะคะก็คือการจัดการศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อแม่หรือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะ

แล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็จะอยู่ในลักษณะของการเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายานิฮันค่ะเป็นภาษาตากาล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งคำว่าบายานิฮันเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการชวนแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างแดนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนำมาใช้ค่ะเป็นแคมเปญในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดาตูนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะตรงกับสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลล์นะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการลงนามในกฎหมายแม่บทนะคะไทดิงแล้วก็แมคดัฟฟี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะช่วงเวลาในการคืนเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาก็พยายามเปรียบให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะค.ศ.1946นั่นเองนะคะแล้วก็พอต่อมาค่ะในสมัยเอกราชเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นเอกราชนะคะฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นช่วงกฎอัยการศึกซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อีมาโกสนะคะแล้วก็ในช่วงสาธารณรัฐใหม่นะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดีโคเรซอนอาคิโนนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคะที่มีจุดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยอาณานิคมเนี่ยเราจะเห็นว่า

กิจเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่งออกแรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นความเชื่อที่สำคัญนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะที่ทำให้อิทธิพลทางศาสนาต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะคะบริเวณหมู่เกาะมินดานาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยอาณานิคมของสเปนนะคะสเปนก็ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมผู้คนนะคะแล้วพอต่อมานะคะในสมัยอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้นำเอาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะเข้ามายังฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยทำให้ประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันในระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเชื่อนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะก็ประเด็นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยความศรัทธานั่นเองค่ะก็รูปแบบการรักษาแบบนี้นะคะก็มีการสืบทอดกันมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะการรักษาด้วยความศรัทธาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีพื้นฐานก็คือมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะก็การรักษานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสวดภาวนานะคะการสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วสิ่งนึงนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็
จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลินั่นเองนะคะคาวาลิเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีการนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาหมักกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลัมบานงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนำเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปปรานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวอีกนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตชีสจากนมของควายค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเคซองปูตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะเราจะเจอคำศัพท์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคาวาลินะคะภาชนะที่ใช้นะคะในการแบบทำอาหารประเภททอดนะคะเหมือนกระทะนะคะจะเจอคำว่าตุปะนะคะการหมักนะคะมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักนะคะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเจอคำว่าคอปปรานะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคซองปูติค่ะไม่มีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าใยสับปะรดเนี่ยมาทำส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อปาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจำชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกันนั่นเองค่ะเมืองวิกันเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกันเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทำให้เมืองวิกันเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้เมืองวิกันนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในคศ1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะส่งผลทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกันแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะ
ก็ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ค่ะในช่วงนี้จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นได้จากการสร้างโบสถ์ซานอากุสตินนะคะในเมืองหลวงมะนิลานะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานอากุสตินนะคะที่เมืองอิโลโกสนออีกนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานตามาริอานะคะจังหวัดอิโลโกสูนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์เมียงกาโอนะคะจังหวัดอิโลอิโลนะคะในส่วนนี้ค่ะโบสถ์เหล่านี้นะคะจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะแล้วก็จะเน้นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเป็นศิลปะบาโรกนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ.1993นั่นเองค่ะความโดดเด่นของโบสถ์อันนี้ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่อย่างที่บอกคือบริเวณนี้นะคะจะมีชนพื้นเมืองอยู่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะตะวันตกเข้ามาใช่ไหมสเปนเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่มานะคะที่นำเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยนะคะก็อย่างชาวจีนเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าโบสถ์เนี่ยนะคะก็จะสร้างโดยกลุ่มชาวพื้นเมืองแล้วก็ช่างชาวจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแนวคิดของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วก็ไปผสมผสานกับศิลปกรรมแบบตะวันตกนะคะมันเลยทำให้โบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยนะคะมีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะคือมาจากแนวคิดค่ะของผู้คนในท้องถิ่นมาจากแนวคิดของช่างชาวจีนนะคะแล้วก็มาสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แถมยังใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะบริเวณนี้ค่ะยังจะเป็นบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะก็ต้องรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทำให้โครงสร้างส่วนรากฐานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอิฟุเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิถีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ.1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่าหมู่ยางนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

0: นาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ในประเด็นทั้ง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยนะครับประเด็นที่2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยและประเด็นที่3นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตส่วนประเด็นที่4นะครับแนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเนี่ยนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยสิ่งสำคัญประการแรกเลยคือเราต้องทำความเข้าใจว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรนะครับความหมายของนาฏศิลป์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือการแสดงต่างๆที่ใช้สรีระท่าทางไร้รำกรีดกายนะครับเต้นไปตามจังหวะนะครับทำนองเพลงฉะนั้นเนี่ยจังหวะและทำนองเพลงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แสดงสรีระท่าทางเหล่านั้นเนี่ยได้ตรงและถูกต้องตามจังหวะนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับนาฏศิลป์นะครับความหมายรวมไปถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการแสดงท่าทางที่ใช้ท่าทางกรีดกายไล่รำอย่างเดียวละเราจะหมายถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยเป็นเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องใช้การกรีดกายไล่รำด้วยสรีระของเราทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยถ้าพูดโดยความหมายครอบคลุมนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็คือศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำนั่นเองหมายรวมถึงทั้ง5อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกคือการฟ้อนรำองค์ประกอบที่2คือดนตรีและองค์ประกอบที่3คือวรรณกรรมหรือตัวบทนั่นเองฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยการฟ้อนรำก็เป็นการแสดงกรีดกายไร้รำเพื่อให้เห็นถึงความอ่อนช้อยกระฉับกระเฉงหรือแสดงความนุ่มนวลของลีลาท่ารำต่างๆนะครับดนตรีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มาเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับทำนองเพื่อที่จะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับการฟ้อนรำข้างต้นและส่วนสุดท้ายคือบทประพันธ์นะครับหรือวรรณกรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อของการฟ้อนรำนะครับเนื้อร้องเนี่ยเป็นไปในทางไหนอาจจะเป็นบทโศกบทตลกหรือการแสดงเรื่องราวต่างๆนะครับเราจึงแบ่งลักษณะบทประพันธ์เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยครับเสาวรจนีนาบรีปราโมทพิโรธวาทังและสารปังคพิสัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงเสาวรจนีเนี่ยก็จะเป็นการชมนะครับชมความงามทั่วๆไปนะครับชมความงามอะไรก็ได้นะครับ
1: ดอกไม้
0: นะครับสังคมเมืองก็ได้สภาพแวดล้อมก็ได้ชมอะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่คือบทเสาวรจนีคือชมนะครับ
1: ต้องมีท่าประกอบตอนชม
0: มีท่าประกอบซึ่งท่าเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าบทท่านาพาสนะครับก็จะมีบทอีกนะครับบทอีกมากมายต่อไปนาบรีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีเห็นไหมครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดละเป็นเกี้ยวพาราสีนะครับผู้ชายผู้หญิงแสดงบทความรักซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นบทประพันธ์หนึ่งที่แสดงออกในนาฏศิลป์นะครับ
1: จีบกันนั่นเอง
0: จีบกันนั่นเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความแบบตื่นเต้นนะครับมีอารมณ์เข้มข้นมากขึ้นก็จะมีบทเกี่ยวพาราสีนี่แหละครับและบทต่อไปคือพิโรธวาทังนะครับโกรธเลย
1: โกรธ
0: กระทืบเท้านะครับสีหน้าขึงขังนี่คือบทใช่แล้วนะครับนี่คือบทพิโรธวาทังนะครับบทโกรธและบทสุดท้ายคือเมื่อมีโกรธแล้วต้องมีเสียใจครับโศกเศร้าเสียใจฉะนั้นเนี่ยบทประพันธ์ทั้ง4แบบเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในนาฏศิลป์เป็นการแสดงท่าทางโดยใช้การไร้รำนี่แหละการใช้มือนะครับการใช้สีหน้าแววก็จะแสดงถึงบทเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงออกถึงลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ
2: เจษฎาครับนักศึกษาชอบมีคำถามว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเวลาเราชมนาฏศิลป์เนี่ยอันนี้จะเป็นนารีปราโมทหรือพิโรธวาทัง
0: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงเสาวรจนีใช่ไหมครับหรือว่านารีปราโมทพิโรธวาทังสารปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นเสาวรจนีชมความงามเนื้อ

0: เรื่อย
1: ๆ
0: เรื่อยๆแล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยหรือนารีประโมทแสดงถึงบทความรักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะโอบกอดกันอาจจะเขินอายอาจจะแบบเบี่ยงตัวเหล่านี้เป็นต้นนี่คือจะแสดงบทเหล่านี้ได้โดยดูได้จาก
1: องค์ประกอบ
0: องค์ประกอบดนตรีนะครับการฟ้อนรำก็จะแสดงได้ด้วยเช่นบทโกรธฟ้อนรำก็จะแข็งขันนะครับกระท
1: ื
0: บเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย
1: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปด
0: ู
1: แบบมีควันมีแสงก็จะพอแบบ
0: ก็จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อินมากขึ้นรับรู้ได้มากขึ้น
2: คือจริงๆอันนี้อาจารย์เจษดาอธิบายชัดเจนเนา
0: ะ
2: แต่ว่าพอเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้แล้วถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู
0: ่
2: ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบท
0: ครับ
2: หรือพูดง่ายๆคือใช้วรรณคดีเนี่ยมาแสดงนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยก็จะยกบทในวรรณคดีมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นอารมณ์ไหน
0: ครับ
2: ตัวเนื้อเรื่องหรือตัวบทวรรณคดีก็จะเป็นตัวชี้แนะหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังพรรณนาความรักระหว่างชายหญิงอยู
0: ่ครับ
2: แน่นอนต้องเป็นบทอะไรนะอาจารย์
0: บทนารีปราโมท
2: นะครับ
0: เราอาจจะสังเกตจากคำก็ได้ที่เขาใช้นะครับอาจจะมีคำคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นมีความโศกเศร้านะครับอาดูนอย่างนี้ครับก็จะไปปรากฏอยู่ในบทสารบัญคพิสัยเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตีความนะครับแล้วก็อ่านเนื้อความจากบทที่ยกมาเนี่ยพิจารณาได้แล้วก็สามารถตอบได้ว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์แบบไหนนั่นเอง
2: แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคำแต่ละคำหมายถึงอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ค่อยไปพิเคราะห์จากตัวเนื้อที่เขายก
0: ครับต่อไปนะครับเมื่อเรากล่าวถึงลักษณะนะครับของบทประพันธ์แล้วเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญหลายประการครับประการแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อครับนาฏศิลป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราจะเห็นได้จากพิธีการรำแก้บนมีการแต่งกายนะครับมีการทาแต่งหน้าทาปากกรีดกายไร้รำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจัดนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได
1: ้
0: อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรำนะมีการรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
1: เอกอาจจะเป็นลิเก
0: ลิเกหรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
1: นี่มีบนเรืออ
0: าหาร
1: อะไรอย่างเงี้ยเนาะค
0: ่ะกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น
1: หน
0: ังใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามนะครับของไทยเนี่ยสวยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นศิลปะการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาดเครื่อง5ประกอบการแสดงจาก ภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
1: มันหนักใช
0: ่ไหมใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: การเดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วมีร่างกายกำยำเพื่อที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่ค่ะนี่เคยได้ยิน
0: ดังมากนะครับ
2: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศไปแล้วตอนนี
0: ้การแสดงหนังใหญ่เนี่ยก็จะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: ตัว
0: เน
1: ื้
0: อเรื่องยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันท์หรือเป็นสมุทรสงครามคำฉันท์ก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับแต่
1: เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย์
0: เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ่แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เนื้อเรื่อง
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอะไรเป็นท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพ
1: แขน
0: ก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับการแกะสลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยชอบอะไรที่เป็นสีฉูดฉาดสีฉูดฉาดแล้วก
1: ็ดู
0: แล้
1: วภาษาถิ่นด้วย
0: ภาษาถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะมีการแกะสลักหนังตะลุงที่เป็นแบบซูเปอร์แมน
1: มีด้วยเหรอ
0: มีครับเป็นซูเปอร์แมนเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยติดตามถ้าเป็นแบบนี้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจแล้วครับแต่ซูเปอร์แมนแบทแมนอย่างเนี้ยครับมนุษย์ค้างคาวก็แกะโดราเอมอนก็ยังมีอย่างเนี้ยครับก็จะทำให้เป็นการสืบสานหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: เด็กๆก็มาสนใจเนาะ
0: ใช่สนใจ
1: คือสนใจ
0: โดราเอมอนแต่เราแทรกเสริมไปในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องในหนังตะลุงแต่
2: ดูเป็นการประยุกต์วัฒนธรรม
0: ใช่ครับ
2: ไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมสากลอีกทางนึง
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมาก
1: เข้าถึงกลุ่มใหม่ๆ
0: กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปหุ่นไทยเมื่อพูดถึงหุ่นไทยเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงผ่านการบังคับหุ่นให้ทำท่าทางไร้รำต่างๆนะครับหุ่นไทยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวเองนะครับปรับลงมาส่วนหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นตามลำดับแต่สามารถที่จะกระดิกได้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่าทางอิสระได้นะครับส่วนหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหุ่นกระบอกของนายเถาะพยัคฆเสนานี่คือที่มีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหุ่นละครเล็กที่เราเคยได้ยินว่าหุ่นละครเล็กโจหลุย
1: อันนี้คือหุ่นละครเล็ก
0: ใช่หุ่นละครเล็กก็คือเกิดใหม่หลังจากหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับมีการพัฒนามามากมายสามารถที่จะใช้กลไกต่างๆของมือเนี่ยได้สามารถ พลิกมือได้นะครับบิดคอได้นะครับเอนตัวได้กระดิกเท้าได้นะครับอันนี้ได้อย่างเช่นตัวหุ่นละครเล็กที่เราจะเห็นเนี่ยคือหุ่นของหนุมานเคยเห็นไหมครับหุ่นหนุมานอย่างเช่นแบบไปขอบคุณแล้วก็ได้
1: ได้ปัจจัย
0: หอมแก้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยจึงเป็นวิวัฒนาการที่สามารถที่จะสร้างกลไกต่างๆได้แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เคยเห็นหุ่นที่เป็นคนไหมครับ
1: หุ่น
0: เชิดที่เป็นคน
1: แบบไม่ได้เป็นหนุมานเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เลยเป็นคนก็คือเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆแต่ว่าเอากลไกต่างๆเนี่ยมาทำเสมือนหนึ่งว่าคนเชิดจริง
1: ๆแต่จริงๆเป็นคนรำ
0: เป็นคนรำไปแล้วก็คนที่เชิดเนี่ยก็ทำตามอย่างนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความที่จะแพร่หลายมากขึ้นตื่นเต้นแล้วก็มีทันสมัยมากขึ้นและน่าติดตามนะครับนี่คือหุ่นไทยนะครับต่อไปเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมเล่นหุ่นหลวงส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันโขนก็เป็นอีกนาฏศิลป์หนึ่งที่มีความสำคัญเราถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการร่ายรำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู
1: ้ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay.
0: เป็น
1: ที่หลบอะไร
0: เป็นสิ่งประกอบฉาก
2: เจษฎาเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการแสดง
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเพราะว่ารามเกียรติ์เนี่ยถือวรรณคดีชั้นสูงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องนาฏศิลป์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดหรือว่าการแสดงท่าทางร่ายรำหรือว่าบทภาคบทเจรจาก็เป็นเรื่องแบบนี้นี่คือโขนอย่างอีกนิดนึงโขนฉากทำไมตั้งชื่อว่าโขนฉากเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นฉากป่าไม้ฉากภูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็ทำฉากข้างหลังมา
0: เปลี่ยนหรือว่าโขนกลางแปลงอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแสดงกลางแจ้งนะครับต่อไปละครไทยนะครับละครไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับแสดงผ่านการร่ายรำอาจจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือละครไทยแบบโบราณอันที่2คือละครไทยแบบรับอิทธิพลตะวันตกนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่า2กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือละครชาตรีละครนอกและละครในกลุ่มที่2คือละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องแล้วก็ละครพูดเราไปดูอันแรกนะครับสรุปเป็นใจความสำคัญเลยนะครับละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายเป็นตัวแสดงเป็นหลักนะครับเน้นการแสดงเนื้อหาที่มีความสนุกสนานนะครับมากกว่าความงดงามของท่ารำเช่นมโนราสังทองไกรทองเราจะเห็นได้ว่าละครชาตรีและละครนอกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนแสดงว่าการแต่งกายเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้าน
1: ก็ธรรมดาไม่ต้องวิจิต
0: ไม่มีเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับเน้นตลกโปกฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คนติดตามได้มากขึ้น
1: บันเทิงครับ
0: ต่อไปละครในละครในมาจากละครนางในหรือละครข้างในเล่นในพระราชวังนะครับตรงกันข้ามกับละครนอกคือเล่นนอกวังฉะนั้นเนี่ยละครในเนี่ยเป็นละครของหลวงครับใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดงหลักเน้นท่าทางกรีดกายไล่รำที่สวยงามมากกว่าความสนุกสนานของเรื่องนะครับนิยมเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่กล่าวไปแล้วอุณารุตดาหลังแต่ที่นิยมเล่นมากที่สุดคืออีเหนานะครับแสดงให้เห็นว่าละครในเนี่ยผู้หญิงแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ชายก็ผู้หญิงแสดงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคือมีการไล่รำได้สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวดทรงเนี่ยสวยงามนะครับผู้หญิงก็แสดงแบบเป็นบทผู้ชายได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเองบทผู้หญิงเนี่ยก็แสดงด้วยผู้หญิงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในพระราชวังเนี่ยผู้หญิงก็แสดงหมดเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามนะครับให้กษัตริย์ดูนะครับต่อไปละครดึกดำบรรพ์นะครับดำเนินตามแบบละครในนะครับเน้นความสวยงามของท่าทางร่ายรำและเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นหลักอย่างภาพเราจะเห็นได้ว่าเขารำกันอย่างเดียวเลยนะครับรำด้วยความงดงามและก็เครื่องแต่งกายก็มาครบเซตเลยครับนะครับ
1: นี่
0: ค
1: ือสีสันสดใส
0: สีสันสดใสไม่มีการร้องไม่มีการอะไรเลยรำตามรำตามบทที่ให้มาไม่มีการสนทนาไม่มีการโต้ตอบกันระหว่าง ผู้แสดงนะครับนี่คือละครดึกดำบรรพ์ชื่อละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละคร
1: ไม่ใช่แบบเก่า
0: ไม่ใช่คำว่าเก่าดึกดำบรรพ์บางทีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าดึกดำบรรพ์ตั้งมาตามการเวลาที่เก่าหรือเปล่าในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละครนั่นเองส่วนละครพันทางคือละครที่เกิดจากการผสมผสานกันนะครับโดยนำนะครับนำของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแต่งกายเสมือนจริงตามท้องเรื่องอาจจะนำมาจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีเช่นจากพม่าจากจีนจากมอญเช่นในรามเกียรติ์ก็จะมีอุษาเรนกับนางละเวงก็จะเป็นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดละครพันทางขึ้นมีการผสมผสานกันระหว่างของความเป็นไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ผสมผสานกันหรือของเกี่ยวกับราชาธิราชก็จะได้นะครับเป็นละครพันทางได้เช่นกันมีการผสมผสานกันนะครับเนื้อเรื่องน่าสนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันละครร้องนะครับและละครพูดชื่อก็บอกว่าละครร้องกับพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นการไร่ลำครับเราเน้นที่ดนตรีและเนื้อหาก็คือพูดอย่างเดียวร้องอย่างเดียวละครร้องก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอีกร้องล้วนก็คือร้องอย่างเดียวร้องสลับก็คือร้องเป็นหลักแต่พูดเข้ามาแทรกได้บ้างสนทนาได้บ้างแต่ละครพูดเนี่ยก็คือละครพูดอย่างเดียวก็คือสนทนากัน
1: เหมือนละครทีวี
0: ใช่เหมือนละครทีวีกันนะครับเราจะไม่เน้นการไล่ลำเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเข้ามาสู่ในยุคของที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแล้วนะครับนี่คือละครร้องและก็ละครพูดนะครับต่อไปเมื่อเราจบนาฏศิลป์ไปแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับดนตรีไทยครับดนตรีไทยเนี่ยก็คือรูปแบบของเครื่องดนตรีลักษณะบทเพลงก็ได้การร้องเพลงที่เป็นแบบดั้งเดิมของคนไทยในวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองนะครับเช่นบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับบ่งบอกถึงความเฉพาะพิเศษของชาตินั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีความสำคัญต่อชาติอื่นๆเนี่ยก็จะต่อศาสตร์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: เดี๋ยวนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดแล้วเกิด
1: ดนตรีในสวนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดความคลายเครียดได้นี่คือดนตรีที่สำคัญต่อศาสตร์อื่นๆนะครับหรือสำคัญต่อการนะครับการศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับดีดสีตีเป่านะครับแต่เราจะจำแค่นั้นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูว่าเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นจะเข้ซึงพินกระจับปีเครื่องดีดเป็นเพราะว่าเราใช้มือดีดดีดแล้วเกิดเสียงนะครับหรือเครื่องสีก็จะเป็นซอสล้อก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงไปสีตรงที่เป็นเส้นสายนะครับหรือเครื่องตีก็จะเป็นกลองคล้องระนาดโทนอาจจะเป็นเครื่องตีหนังนะครับเครื่องตีที่เป็นไม้มันแบ่งแยกเครื่องตีที่เป็นโลหะก็ได้นะครับหรือเครื่องเป่านะครับเช่นปีคลุยแคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องเป่าในขณะเดียวกันดนตรีเนี่ยมองแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความไพเราะได้นะครับบรรเลงเพลงไทยจึงมีการผสมวงต่างๆมากมายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องสายมาผสมกันนะครับนิยมใช้ในงานต่างๆเสียงไม่ดังเยอะนะครับเคลิ้มๆฟังไปเช่นงานทำบุญเลี้ยงพระงานแต่งงานก็ใช้เครื่องสายกันนะครับ
1: ไปร้านดนตรีไปร้านกาแฟก็เล่นเครื่องสายก
0: ัน
1: หรอ
0: ฟังเบาๆสบายๆ วงปี่พันต้องหนักเลยครับเน้นที่เครื่องตีเสียงจะดังมากนะครับนิยมเล่นในการประกอบการแสดงนะครับเช่นปี่พาดถึงดำบรรพ์ก็เล่นในการแสดงละครดึกดำบรรพ์นั่นเองหรืองานศพใช้ปี่พาดมอญแล้วก็ปี่พาดนางหงส์นักศึกษาเนี่ยควรจำประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปวงมโหรีนะครับนิยมใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อมและบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับเช่นการอวยพรการแสดงฝีมือและงานแต่งงานและนอกจากนี้ยังมีวงดนตรีแบบพิเศษทั่วๆไปเช่นวงบัวลอยวงกลองแขกเพลงไทยก็จะเป็นวงดนตรีที่เข้ามาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปดูประเด็นสำคัญที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของวงดนตรีนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาและความเป็นไปนะครับดนตรีนาฏศิลป์ยังเกี่ยวข้องกับบ้านครับบ้านวัดวังเนี่ยเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการบวชเรียนการแต่งงานแห่ขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์หรืองานศพใช้เครื่องดนตรีหมดเลยนะครับบางทีก็มีการรำได้รำด้วยเช่นกันเช่นแห่ขันหมากก็รำกันไปเลยไปขอไป
1: ดู
0: ขอ
1: มีดนตรีด้วยเต้นด้วย
0: กันเลยนะครับต่อไปเกี่ยวข้องกับวัดเช่นการเทศมหาชาติเทศมหาชาติคือเรามีเครื่องดนตรีครับเมื่อจะขึ้นเทศใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงเมื่อเทศจบก็บรรเลงอีกนะครับหรือเกี่ยวกับวังนะครับวังเช่นพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดหรืองานพระเมรุก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนาฏศิลป์ก็เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยยังประกอบอาชีพได้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเป็นครูนาฏศิลป์ครูดนตรีไทย ทำงานประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เครื่องหนังชุดเครื่องหนังนะครับค้าขายก็ได้เช่นกันมะคุเทศนำเที่ยวเลยเที่ยวชมว่านี่คืออะไรนักวิชาการก็วิจัยแล้วก
2: ็ส
0: ืบสารสอนนะครับหรือการเรียนการสอนปัจจุบันก็มีทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนครับในโรงเรียนคือเป็นวิชาบังคับวิชาเสรีนอกโรงเรียนเราอาจจะไปเรียนตาม YouTube ก็ได้หรือไปเรียนสถาบันที่เปิดสอนนอกเหนือจากในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่างๆให้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปนาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะฮะประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนานก็จะเป็นบทบาทสำคัญในสิ่งนี้นะครับ
2: นักศึกษาน่าจะคุ้นเคย
0: คุ้นเคยนะครับ
1: สุนทราภร
0: ณ์เพลงกรุงอย่างนี้นะครับหรือวงดนตรีประยุกต์ก็จะมีวงต่างๆมากมายบอยไทยวงกังสดานวงฟองน้ำนะครับหรือเพลงเนื้อเต็มหรือเพลงลูกทุ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนชนบทแต่ปัจจุบันเนี่ยในเมืองนะลูกทุ่งนะครับ
1: แต่สนุกดีเนาะอาจารย์
0: ใช่สนุกดีกินใจอินใจด้วยนะครับหรือแต่จะไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงไทยเดิมแต่นี่ก็เราจะใช้ลูกคอต่อไปนาฏศิลป์ร่วมสมัยก็คือละครพัทราวดีและละครมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นการประยุกต์นาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยและก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นนำบัลเล
1: ่
0: มาผสมผสานกับการรำไทยหรือว่าการแต่งกายนะครับ
1: ประยุกต์หมดแล้ว
0: ให้เข้ากันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย
1: แบบใหม่ขึ้นจะได้แบบมีแสงสีเสียงให้มันตื่นตาตื่นใจด้วย
0: ใช่แล้วนี่คือนะครับเป็นนะครับเป็นเนื้อหานะครับที่สรุปในหน่วยที่10นะครับนาฏศิลป์และดนตรีไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับและสังคมไทยได้อีกมากมาย

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
4: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: You Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: The sport of ice hockey that involves speeding around on ice is not as familiar to most Thai people as other popular sports like football, boxing, basketball or badminton. Ice hockey is a team sport played on an ice rink. It requires speed and power. It is popular in naturally cold places like Canada, the USA and Scandinavian countries. Nowadays, it is usually played indoors on artificial ice rinks. Thailand entered the world of ice hockey more than 30 years ago.
1: ไอซ์ฮอกกี้นะคะจะเล่นกับคล้ายๆกับกีฬาฟุตบอลคือการแข่งขันจะแบ่งเป็น2ทีมนะคะโดยสามารถจะส่งผู้เล่นลงมาในสนามได้ทีมละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูอีกทีมละ1คนทั้งหมดก็จะเป็นผู้เล่นในลาน10คนแล้วก็โกล2คนนะคะแล้วก็จะเล่นโดยการแข่งกันโดยเริ่มเกมที่เส้นเรดไลน์เส้นแดงกลางสนามนะคะเมื่อปล่อยลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงเพื่อไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้ค่ะโดยก่อนที่จะเข้าไปยิงเราจะต้องเลี้ยงลูกผ่านเส้นน้ำเงินก่อนผู้เล่นไม่สามารถเข้าไปรอในเส้นน้ำเงินได้ก่อนจะต้องเลี้ยงลูกผ่านเข้าไปให้ได้ก่อนถึงจะเข้าไปยิงได้ค่ะถ้าตัวเข้าไปรอก่อนแต่ลูกยังไม่เข้าไปก็คือเป็นการออฟไซด์ค่ะต้องออกมาตั้งลูกใหม่ข้างนอกค่ะโดยการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นประมาณ 3 พีเรียดเมื่อจบ 3 พีเรียดก็คือตัดสินชนะตามลูกแพ้ชนะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเสมอก็แล้วแต่ว่าการแข่งขันว่าจะมีการต่อเวลาหรือการยิงลูกโทษนี้ค่ะตำแหน่งที่มีในการเล่นก็คือจะมีกองหน้านะคะกองหน้าก็จะมีเซนเตอร์อยู่ตรงกลางมีปีกซ้ายปีกขวาส่วนกองหลังก็จะมีดีเฟนซ์ซ้ายดีเฟนซ์ขวาแล้วก็เป็นโกลี่ที่เป็นผู้รักษาประตูอยู่หน้าโกค่ะทั้ง2 ทีมก็จะมีตำแหน่งเหมือนกันค่ะเวลาเปลี่ยนตัวก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่โค้ชอาจจะสั่งให้เปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เวลาลงไปประมาณสัก30 วิถึง 45 วิก็คือจะต้องเริ่มเปลี่ยนตัวแล้ววิธีการเปลี่ยนตัวก็คือจะต้องวิ่งเข้ามาเปลี่ยนที่ประตูวิ่งเข้ามาเปลี่ยนที่ประตูเบนส์เพลเยอร์ก่อนผู้เล่นที่จะรอลงต่อไปยังไม่สามารถจะลงไปได้นะคะถ้าเพื่อนยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าลงไปแล้วเกิดไปสัมผัสลูกก็จะกลายเป็นผู้เล่นเกินก็จะโดนโทษนะคะว่าเป็น too many men on the ice

0: ไม้ฮอกกี้คือฮอกกี้สติ๊กนะคะไม้ก็จะมีเป็นแบบทั้งไม้ซ้ายไม้ขวานะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าไม้เป็นหลังไม้ไว้สำหรับเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกบนพื้นน้ำแข็งนะคะชิ้นต่อมาคือโชลเดอร์ตัวนี้จะป้องกันในช่วงบริเวณหน้าอกด้านหน้าแล้วก็แผ่นหลังด้านหลังแล้วก็บริเวณต้นแขนนะคะป้องกันการกระแทกการโดนฟาดนะคะการปะทะชิ้นต่อมาคือถุงมือก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเช่นกันคือมีตัวป้องกันในเรื่องของป้องกันข้อมือฝ่ามือด้านหลังมีป้องกันนิ้วไว้นะคะตัวนี้ก็ถ้าโดนฟาดก็จะไม่เจ็บนะคะชิ้นต่อมาเป็นแข้งนะคะตัวนี้ป้องกันหัวเข่าหน้าแข้งข้อเท้า เวลาล้มก็จะรองรับแรงกระแทกนะคะเวลาโดนไม้ฟาดก็จะไม่เป็นไรนะคะเวลาโดนลูกยิงสัตว์ก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บเช่นกันค่ะชิ้นต่อมาคือกางเกงนะคะกางเกงนี้ก็จะป้องกันในเรื่องของสะโพกนะคะต้นขาตรงนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ป้องกันหลังเอวและก้นกบนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราล้มก็จะรองรับแรงกระแทกไม่เจ็บมากเกินไปนะคะโดนลูกยิงโดนปะทะก็จะไม่เป็นไรนะคะชิ้นต่อมาคือรองเท้าไอสเก็ตนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีใบมีดเพื่อจะไว้สไลด์บนพื้นน้ำแข็งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีตัวป้องกันอย่างดีนะคะโดนยิงโดนฟาดก็จะไม่เป็นไรชิ้นต่อมาคือหมวกฮอกกี้ค่ะก็จะป้องกันในการกระแทกศีรษะนะคะป้องกันศีรษะด้านหน้าด้านข้างตรงกลางแล้วก็ป้องกันท้ายทอยของผู้หญิงจะบังคับให้มีตัวป้องกันใบหน้าด้านหน้าด้วยก็คือเป็นแบบตะแกรงหรือจะเป็นแบบกระจกก็ได้นะคะแต่ว่าบังคับว่าผู้หญิงจะต้องใส่ตัวป้องกันด้านหน้าด้วยชิ้นต่อมาคือศอกนี่ก็จะป้องกันศอกเวลาเราล้มศอกก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บไม่โดนฟาดอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เป็นไรนะคะชิ้นต่อมานะคะก็คือลูกฮอกกี้เรียกว่าลูกพักนะคะก็จะทำจากยางนะคะอันนี้ก็สำหรับจะใช้สำหรับเลี้ยงตีอยู่บนพื้นน้ำแข็งเมื่อมันอยู่บนพื้นน้ำแข็งก็จะมีความลื่นทำให้สามารถเลี้ยงแล้วก็นำไปยิงไปชูดได้ส่งกันได้นะคะ
1: Ice hockey isn't an easy sport. The players have to have skills and it takes a long time to get used to it. It's best if you can learn it when you are a young child. Ice hockey players have to be fit and strong, so they'll be ready to play any time.
2: เบื้องต้นก็คือต้องมีการสเก็ตนะคะการสเก็ตที่ดีก็คือต้องวิ่งเร็วสามารถรักษาความเร็วตัวเองสามารถควบคุมความเร็วของตัวเองได้อยู่ต้องเลี้ยงลูกมีการเลี้ยงลูกที่ดีสามารถเลี้ยงลูกเดินหน้าเลี้ยงลูกถอยหลังเลี้ยงลูกไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถที่ดีขึ้นเราสามารถจะหลอกคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามได้แม้กระทั่งเราสามารถเลี้ยงลูกเพื่อจะหลอกโกลี่ได้ก็คือถ้าเราสามารถหลอกสําเร็จส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยิงประตูที่ประสบความสําเร็จก็คือจะเป็นสกอร์ค่ะส่วนใหญ่ก็ไอซ์ฮอกกี้เนี่ยนอกจากเลี้ยงลูกดีแล้วก็จะต้องมีการส่งที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นกีฬาเป็นทีมทีมไหนที่มีแพทเทิร์นการส่งที่ดีก็ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่าทีมที่แพทเทิร์นการส่งยังไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะ
1: In Thailand, ice hockey is only popular with a limited group of people. Still, I'd say the skill of Thai players can match that of players from other countries, even though we're from a tropical place. From what I've seen going to games in different countries, we've proven that the Thai women's team is considered pretty strong competition in the eyes of the Western teams.
3: กีฬาไอซ์ฮอกกี้นะคะเป็นกีฬาที่เล่นบนลานน้ำแข็งนะคะใช้ทักษะในการเล่นเป็นเบสิกส่วนตัวและสำหรับนักกีฬาทีมชาติหญิงเรามีความมุ่งมั่นและมีการพัฒนากีฬานี้โดยที่เรามีโอกาสได้ไปแข่งชาเลนจ์นะคะที่ประเทศไต้หวันเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาและประเทศไทยเราสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กลับมาได้นะคะซึ่งเรายังรักษาตำแหน่งตรงนี้อยู่ความคาดหวังว่านักกีฬาทีมชาติหญิงทุกคนมีจุดหมายเดียวกันว่าต้องการให้กีฬานี้

0: เป็นที่แพร่หลายนะคะในประเทศไทยและในแถบเอเชียให้หลายๆประเทศรับทราบว่าเราก็เป็นหนึ่งในกีฬานี้ได
1: ้สวัสดีค่ะฮอกกี้น้ำแข็งอาจจะเป็นกีฬาที่คนไทยไม่คุ้นเคยกันมากเหมือนกับกีฬายอดฮิตอื่นๆนะคะเนื่องจากว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นตามธรรมชาติค่ะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำมาเล่นในประเทศไทยกันมากขึ้นนะคะ Ice hockey is a team sport played on an ice rink. Ice hockey is a team sport played on an ice rink.ฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นบนลานพื้นน้ำแข็งคำว่า rink r-i-n-k rink เป็นคำนามนะคะจะแปลว่าลานเล่นสเก็ตเมื่อต้องการระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นลานเล่นสเก็ตน้ำแข็งนั้นเราก็สามารถใช้คำว่า an ice rink an ice rink นะคะหากเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งเทียมนะคะเราก็จะใช้คำว่า an artificial ice rinkan artificial ice rink ฮอกกี้น้ำแข็งนี้นะคะถือว่าเป็นกีฬาที่มีการปะทะกันค่อนข้างสูงเราจึงอาจกล่าวได้ว่า ice hockey is a contact sport ice hockey is a contact sport เมื่อเราพูดถึงเรื่องของกีฬานะคะเราก็มักจะพูดถึงผู้เล่นนะคะเราเรียกผู้เล่นเป็นภาษาอังกฤษว่า a player หรือถ้าเป็นพหูพจน์นะคะเราก็ใช้คำว่า players p l a y e r s นะคะการจะใช้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นนะคะซึ่งสำหรับกีฬาประเภทฮอกกี้น้ำแข็งนะคะเราอาจจะเรียกว่า a skater หรือ skaters ก็ได้นะคะในส่วนของผู้รักษาประตูเราอาจจะเรียกว่า goaltender หรือ goalkeeper หรือโกลีก็ได้นะคะส่วนกัปตันทีมนั้นนะคะเราจะเรียกว่า a captain หรือ a team captain ส่วนตำแหน่งกองหน้านะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นทีมรุกเราก็อาจจะเรียกว่าเป็น forward position หรือ offensive position ซึ่งก็จะประกอบด้วย a center ศูนย์หน้านะคะ a left forwardปีกซ้ายและ a right forward my position หรือ defenseman นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วย a left guard กาดซ้าย a right guard กาดขวาและ goaltender ผู้รักษาประตูค่ะและทั้งหมดนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Wow, ice hockey seems like a fun sport, doesn't it? Well, it's not easy to play because you have to skate as well as hit the puck with the stick at the same time. So, a special congratulations to the women's Thai national ice hockey team for coming in second. And now it's time to meet a young woman who goes by the name of Geng. And Geng in Thai means very talented. And she is quite talented in many ways.But which ways? We'll go find out. So let's go to Totnow and meet her in English Club.
3: Sawadee krap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Totsaram PM Sambun. Today's special guest is a freelancer and she's successful in deciding to do work in the freelance business as well. She does so many jobs that are all interesting and can make a great living by being a freelancer. So if you're interested in being a freelancer, you'll get to know more about what it's like and what tips you can use in doing jobs that you decide to do in your own time. So ladies and gentlemen, please welcome today's special guest, Kun Geng. Sawadee krap.
4: สวัสดีครับ
3: คุณเก่ง so before we talk about your career and being a freelance could you please introduce yourself to our viewers
4: สวัสดีค่ะ Hello I'm สุภพรชนภัททวีปนะคะ I'm graduated from เกษตรศาสตร์ University ค่ะ
3: right and talking about your career and your decision to be a freelance why freelance
4: actually at the beginning it's not

รายการ Hello English ในสัปดาห์นี้พาไปชมวิธีการทำรุมล่าเตียงอาหารว่างของไทยที่มีมาแต่โบราณที่นับวันจะหาดูได้ยากจากนั้นไปรู้จักกับครูแพงผู้ซึ่งมีแนวคิดในการอนุรักษ์พัฒนาอาหารไทยและขนมไทยโบราณให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ของกฎหมายสำหรับกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสำคัญออกมานะครับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะปี2528เนี่ยนะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่1เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทำกันเปะปะเปะปะเกะกะนะครับเป็นปัญหาทางด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่2เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับ3เพื่อให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต่างคนก็ต่างทำตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไปนะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจารหรือก่อให้การให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนนะครับเพื่อกำหนดมาตรฐานมาตรการนะครับการควบคุมให้การดำเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศมันเกี่ยวกับความมั่นคงยังไงครับสุสานและชาปนสถานมันต้องใช้ที่ดินใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ที่ดินใช้พื้นที่มากเกินไปมันก็อาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับจึงต้องมีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชบัญญัติปีสุสานและชาปนสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับของกรุงเทพมหานครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนะครับของสุขาภิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช้บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือ1เก็บศพ2ฝังศพและ3เผาศพเฉพาะเกี่ยวกับศพ3ประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือสุสานและชาปนสถานสาธารณะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมพวกสถานที่ที่เก็บศพชั่วคราวนะครับในสถานพยาบาลอะไรทั้งหลายอย่างนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือเป็นสุสานและชาปนสถานประเภทที่2คือสุสานและชาปนสถานของเอกชนความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้กิจกรรม3ประเภทอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือเก็บฝังเผาศพสำหรับตระกูลครอบครัวญาติมิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธี3วัน7วันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุสานและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับใครเป็นผู้ดูแลรักษาการตามพระราชบัญญัตินะกฎหมายฉบับนี้ก็มีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับที่ดูแลคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองนะกฎหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องสารชาปนสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะเพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงนะหมายถึงใครครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะนายกเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาภิบาลนะหรือปลัดเมืองพัทยาทีนี้มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่ไหมเกี่ยวตรงข้อ2ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยนะครับในเรื่องอำนาจหน้าที่หลายประการก็จะมอบอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ของเรานะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานคือเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญคือปรากฏตามมาตรา1337ข้อความตามมาตรานี้คือบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย้ำนะครับเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนะในเมื่อเอาสภาพในตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่ออย่างมากย้ายหนีมันยากนะครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้นความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากหนึ่งสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็2ตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสุสานและชาปนสถานสุสานและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเขาเป็นสุสานชาปนสถานของเอกชนก็เอามาฝังไว้ในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทำพิธีทางศาสนาข้างบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวพูดผีวิญญาณอะไรทั้งหลายเข้าไปฟ้องศาลสั่งให้ระงับนะครับให้จัดการป้องกันไม่ได้ให้เลื่อนออกไปนะนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานครับทีนี้สุสานและชาปนสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้คือการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วดำเนินการก็ต้องได้รับต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้คุณสมบัติมาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและชาปนสถานมีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับคือข้อ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะก็คือเกณฑ์อายุก็บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับ2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ3ไม่เป็นผู้บุคคลผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบคือคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไปขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับ

ก็คือใบอนุญาตมีอายุถึงหรือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะครับนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของไอ้ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาตกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีกฎกระทรวงมีเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะครับกำหนดเงื่อนไขเจ้าของที่ดินที่จะได้รับอนุญาตนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้2ประการด้วยกันคือ1ผู้ได้รับผู้ขอรับนะครับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานสังเกตนะครับต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีโฉนดหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กนส3ขสข1อะไรเหล่านี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้นะครับดูประการที่2ครับสถานที่ตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและชาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า1ไร่ครับนี่คือเงื่อนไขในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงนะครับทีนี้มาดูการออกใบอนุญาตสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรเป็นการถาวรนะครับเน้นการออกใบอนุญาตสถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับเพราะมีเรื่องสำคัญนะครับต้นน้ำลำธารนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย2สถานที่ตั้งนะต้องไม่ไปใกล้ไม่อยู่ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อนุรักษ์เขตอนุรักษ์พื้นที่นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับตามกฎหมายเรียกว่าโดยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับสถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสถานที่ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้ามีการป้องกันอย่างดีก็อนุญาตนะครับห่างไม่น้อยกว่า100เมตรนี่คือแต่สถานที่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจาก4ข้อแล้วมีข้อที่5สถานที่ตั้งของสุสานและชาปนสถานของเอกชนนี่เฉพาะเอกชนนะครับต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลเป็นข้อห้ามนะครับหรือเป็นข้อจำกัดการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานนะครับ1ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสุสานและชาปนสถานนะ2ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันการพิจารณาอนุญาตนะครับจะพิจารณายาวไปเรื่อยนะครับดึงไปเวลาไปเรื่อยๆนะจะเป็นเหตุทำให้ก่อให้เกิดการทุจริตอะไรทั้งหลายนี้กฎหมายห้ามไว้นะครับกำหนดเพียง60วันนะ3ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน15วันพิจารณาภายใน60แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบภายใน15วันด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะกับสุสานและชาปนสถานมาดูทีละเรื่องก่อนนะครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่1ต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร2กฎหมายป้องกัน

ไม่ให้เป็นที่อุจจาดนะครับสถานที่เก็บศพก็ต้องมีกำแพงสูงกำแพงทึบนะครับกำแพงทึบกำแพงโปร่งไม่ได้นะครับต้องทึบคือไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนหรือ2เมตรครึ่งนะข้อ3ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับจะเอาที่กำแพงเอาหลุมศพมาติดกำแพงเลยไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับข้อ4นะสถานที่สำหรับเก็บศพก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าป้องกันไว้อย่างดีก็ต้องไม่น้อยกว่า100เมตรนะครับข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คือบัญญัติให้สอดคล้องและมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากกฎกระทรวงหรือจากพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับข้อ5ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในที่เก็บศพไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรนะครับต้องเป็นคอนกรีตนะครับก่ออิฐถือปูนเพราะถ้าทำเป็นไม้เดี๋ยวเราก็ผุพังหมดเกิดปัญหาในเรื่องของสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนะครับข้อ6ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บศพเคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายนะครับฝาลงศพนะครับต้องทำด้วยโลหะนะหรือคอนกรีตนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันในเรื่องของสุขลักษณะทั้งหลายนะไม่ให้เป็นที่อุจจาระข้อที่7ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับสูงจากพื้นนะไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรนะเผื่อมีน้ำกักขังอะไรทั้งหลายจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขลักษณะนั่นเองนะครับทีนี้มาดูลักษณะของสถานที่สำหรับฝังศพทีนี้ดูฝังนะครับฝังศพเป็นการถาวรก็ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะมีรั้วมีกำแพงเช่นเดียวกันครับรั้วทึบเนี่ยนะครับสูงไม่น้อยกว่า2เมตรครึ่งสูงจากพื้นนะไม่ให้มองเห็นภายในได้เพื่อไม่ให้เกิดความอุจจาระอะไรทั้งหลายนั่นเองนะครับข้อ3สถานที่เก็บศพต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะห้วยหนองคลองบึงอะไรทั้งหลายนี้ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าจัดการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องห่างไม่น้อยกว่า100เมตรเราจะเห็นว่าระยะทั้งหลายนี้ก็คือบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้สอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูเตาเผาศพมาดูเตานะครับลักษณะของเตาเผาศพต้องใช้เตาที่มีคุณภาพสามารถกำจัดกลิ่นควันสิ่งปฏิกูลได้นะครับต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพมีที่ว่างด้วยไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับลักษณะของเตาเผาศพนะครับและอยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรก็ต้องมีระยะห่างจากถนนด้วยนะไม่ให้กลิ่นไม่ควันทั้งหลายเข้าไปอยู่พัดพาเข้าไปในเส้นทางสัญจรของประชาชนนะครับทีนี้มาดูข้อปฏิบัติในการเก็บศพนะบรรจุไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้นี่คือสุขลักษณะนั่นเองนะครับหรือความหวาดกลัวเรื่องพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็ต้องป้องกันเหล่านี้ไว้นะครับสองเขียนชื่อสกุลเพศอายุให้ชัดเจนนะครับเผื่อจะมีปัญหาอะไรภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ข้อ3ก็ทำทะเบียนไว้นะครับทำทะเบียนสำหรับศพไว้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝังศพที่ฝังศพต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพนะครับไม่น้อยกว่า4เมตรนะที่ฝังศพนะครับจะห่างจากแนวเขตนะหลุมศพแต่ละหลุมก็ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรแต่ละหลุมนะครับฝังหีบศพหรือที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ4ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินละหลุม1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับข้อที่5ห้ามฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่อ

อันตรายนะครับต้องทำลายเชื้ออะไรทั้งหลายตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เชื้อโควิดอะไรทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไปดูข้อปฏิบัติในการเผาศพนะข้อปฏิบัติในการเผาศพ 1. ใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นควันและสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพก็ตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดนะ 2. รักษาเตาเผาศพอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนะครับบริเวณสถานที่เผาศพต้องให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกระดูกและเท่าที่เหลือจากการเผาศพก็ต้องดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนักปกครองท้องที่สังเกตนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกฎหมายกำหนดมาตรการดูแลทั้งหลายไม่ให้มันคือให้สอดคล้องกับสุขลักษณะไม่ให้เป็นที่อุจจารนะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยนะเช่นอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับที่เผาศพก็ต้องมีห่าง20เมตรอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดควันเกิดฝุ่นเกิดอันตรายทั้งหลายห่างที่สัญจรไปมาเหล่านี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนักปกครองท้องที่เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าที่จริงอำนาจโดยตรงของกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการในอำเภอปลัดอำเภอทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่หลายประการก็จะได้รับการมอบหมายมาให้สำหรับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาตรการอะไรทั้งหลายนะครับของกฎหมายนักปกครองท้องที่เราจึงต้องทราบเป็นพื้นฐานไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรค
6: คนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธาน

0: ทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับในตอนที่1นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความหมายของสถิติกันนะครับซึ่งเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือความหมายและระเบียบวิธีทางสถิตินะครับเรื่องของการแจกแจงความถี่ว่าทำไมเราจะต้องมาแจกแจงความถี่กันนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของภาพรวมของข้อมูลนะครับว่ามันข้อมูลตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าอย่างไรนะครับเราจะตีความมันว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวัดการกระจายแล้วก็เรื่องของคะแนนมาตรฐานนะครับเอาละทีนี้ความหมายของสถิติเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า statistics เนี่ยนะครับคือถ้าเราพูดถึงสถิติเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็พูดถึงความหมายของสถิติอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยมันคือข้อมูลสถิติหรือเปล่านะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นยอดขายของสินค้าประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าข้อมูลอายุของลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะนำเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจในทางธุรกิจหรือตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสถิตินะครับหรือถ้าเราพูดถึงสถิติเราหมายถึงระเบียบวิธีทางสถิติหรือเปล่านะครับคำว่าระเบียบวิธีทางสถิตินี่ก็หมายถึงการวิธีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปลผลต่างๆนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่หรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะไปประกอบกับการตัดสินใจได้นะครับหรือประเด็นที่3เราพูดถึงสถิติหมายถึงค่าสถิติหรือเปล่านะครับค่าสถิติก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าการกระจายต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการที่เราจะไปวิเคราะห์หรือประมวลผลหรือการที่เราจะไปทำนายอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วสุดท้ายครับถ้าเราพูดถึงสถิติเราพูดถึงสถิติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสถิติต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับในด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้สถิติศาสตร์ในการที่จะมาวิเคราะห์และก็ประมวลผลสร้างเป็นตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับที่เอาไว้ตัดสินใจที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการประมวลผลในยุคใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เป็น machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติมันก็คือมีความหมาย4ประการที่กล่าวมาแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะพูดในบริบทไหนนะครับโอเคทีนี้ประเภทของสถิติมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทก็คือสถิติพรรณนาหรือ descriptive statistics นะครับสถิติพรรณนาคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการบรรยายหรือสรุปลักษณะของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมันมีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเราบอกว่าข้อมูลชุดนี้มันเป็นตัวเลขของอายุสมมติเป็นตัวเลขของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าข้อมูลเป็นกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายมันยังไงถ้าเราบอกว่าอ๋อข้อมูลกลุ่มนี้เนี่ยมันมีค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ยของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาเราเนี่ยคือ23ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่บอกเป็นตัวแทนนะครับอธิบายคุณลักษณะหรือลักษณะต่างๆของข้อมูลของเราออกมานะครับอันนั้นคือลักษณะของสถิติพรรณนานะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของเรานะครับ

ส่วนอย่างที่สองอันนี้เป็นอย่างที่เราอยากที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนนะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือสถิติอนุมานนะครับมันคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุปไปถึงตัวประชากรของเรานะครับเราอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จำกัดเก็บข้อมูลมาได้จำกัดแต่เราอยากรู้ว่าทั้งหมดคืออะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรล่ะมีชั่วโมงในการเรียนรู้เนี่ยครับสัก6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างแต่เราอธิบายได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยของชั่วโมงในการที่เขาจะศึกษานะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราเอาตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ไปอธิบายได้ไหมนะครับว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสถิติอนุมานนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติอนุมานเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการอนุมานทางสถิติเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดควบคู่ไปกับความน่าจะเป็นนะครับเช่นมันเป็นแบบนี้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบนี้ด้วยช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่เป็นต้นนะครับนะครับระเบียบทางวิธีทางสถิติอันนี้บอกไปแล้วนะครับเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การนำเสนอแล้วก็การแปลความหมายของข้อมูลนะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็มาประมวลผลนะครับเปรียบเทียบนะครับอะไรมากกว่าอะไรบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็นำเสนอออกไปแล้วก็อภิปรายมันด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรานำเสนอเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคตัวข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับ

คือมันคำนวณไม่ได้นะครับอันที่2คือข้อมูลเรียงลำดับนะครับเราก็บอกว่ามันเรียงลำดับได้เช่นวุฒิการศึกษาเราจะรู้ว่าปตรีน้อยกว่าปโทปโทน้อยกว่าปเอกเป็นต้นนะครับอันที่3คือข้อมูลเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะครับอันนี้ก็วัดรู้ว่าใครมากกว่าใครนะครับแต่ว่าเรายังความน่าจะเป็นต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราแบ่งข้อมูลประเภทของแหล่งข้อมูลก็จะแบ่งเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับปฐมภูมินี้อันนี้นิยามเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ที่ได้มาผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งข้อมูลเองเป็นผู้ที่ไปเก็บข้อมูลเองนะครับส่วนทุติยภูมินี้ก็คือการที่ผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยไปเอาข้อมูลของคนอื่นที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนำมาใช้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือเรื่องของความหมายทางสถิตินะครับความหมายของสถิติในตอนที่1นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพรรณนาและแบบอนุมานในตอนต่อๆไปครับครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับเราจะมาดูกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนานะครับกับตัวข้อมูลทางสถิติต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบใดกันบ้างนะครับแล้วลักษณะของการแจกแจงความถี่นี้มันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ของอายุพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นตารางที่มีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายเนี่ยจะเป็นอายุของพนักงานซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆนะครับอยู่ทั้งหมด7ช่วงด้วยกันนะครับคอลัมน์ที่2คือขีดจำกัดที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับคอลัมน์ที่3คือรอยขีดและคอลัมน์สุดท้ายก็คือความถี่นะครับก็จะเห็นว่าพนักงานที่มีช่วงอายุตั้งแต่30ปีถึง32ปีเนี่ยมีอยู่500ขีดหรือ5คนนะครับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่33ปีถึง35ปีเนี่ยมีอยู่6คนนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพนักงานที่มีอายุ48ถึง50ปีเนี่ยมีอยู่2คนซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอยู่60คนนะครับลักษณะของตารางตรงนี้ครับในที่สุดแล้วพอเราแจกแจงความถี่ออกมาแบบนี้เราก็จะพบว่าอ๋อเราก็สามารถพูดได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานของเราเนี่ยจะส่วนพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่39ถึง41ปีนะครับเพราะว่าช่วงอายุนั้นเนี่ยจะมีความถี่มากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตารางแจกแจงความถี่นะครับทีนี้เนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าตารางแจกการแจกแจงความถี่นะครับกับกราฟแท่งต่างกันอย่างไรนะครับก็เลยเอาสไลด์ตรงนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับทางซ้ายตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็คือลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยลักษณะก็คือเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับส่วนตารางส่วนบาร์ชาร์ตธรรมดาเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นคาตาไรซ์คอลได้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงๆได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในโค้งอ่ะในโค้งอ่ะสามารถรวมกันได้สำหรับฮิสโตแกรมสำหรับตารางแจกสำหรับการแจกแจงความถี่นะครับรวมกันได้แล้วการรวมกันมันก็จะแสดงสัดส่วนของข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาสรุปรวมความว่าถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับทางด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับเราสลับกราฟกันไม่ได้นะครับมันแสดงถึงข้อมูลแต่ละช่วงที่แท้จริงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนบาร์ชาร์ตตรงนี้ครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถสลับแท่งกราฟได้ตามใจชอบนะครับแล้วเวลาเราเขียนตารางเราเขียนกราฟแจกแจงความถี่เนี่ยก็เขียนให้มันชิดกันนะครับมันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคในกรณีที่มันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะลักษณะของการแจกแจงความถี่อ่ะมันก็จะเป็น3แบบ3ประเภทนี้นะครับแบบแรกเราเรียกว่าโค้งปกตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลบนโลกนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบปกติอ่ะครับคนที่อยู่กลางๆอ่ะจะมีมากคนเสมอนะครับคนที่มีคะแนนสูงสุดโต่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น้ำหนักสูงมากๆน้ำหนักเยอะมากๆกับน้ำหนักน้อยมากๆจะมีน้อยคนอย่างนี้เป็นต้นมันเราถึงเรียกมันว่าเป็นโค้งปกตินะครับส่วนโค้งที่มันไม่ปกติก็คือโค้งเบ้ขวาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีคะแนนมีแนวโน้มว่าจะน้อยๆกว่าปกตินะครับส่วนโค้งเบ้ซ้ายก็จะตรงข้ามกับโค้งเบ้ขวานะครับโอเค
ลักษณะของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับอย่างแรกก็คือเราจะหาค่าเฉลี่ยเป็นต้นเราอยากรู้ว่าประชากรเนี่ยมีค่าหรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอย่างไรนะครับก็ปรากฏดังตัวอย่างที่เห็นนะครับอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิสาหกรรมเทคโนโลยี10คนเนี่ยเป็นดังนี้นะครับเวลาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือเอาทุกตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนของตัวอย่างที่เราเก็บมาได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เรามี10คนใช่ไหมครับเราก็เอาทุกๆตัวบวกกัน

แล้วหารด้วย10นะครับได้ผลลัพธ์เป็น 30.7 นะครับนี่คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยที่มีนี่ที่มีลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับก็ลักษณะก็คือเราจำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับโรงพิมพ์ชาวไทยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนนะครับมีประสบการณ์ทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นแบบในคอลัมน์ที่2นะครับมีประสบการณ์1ถึง3ปี5คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงมีประสบการณ์มากๆ13ถึง15ปีอยู่3คนนะครับรวมทั้งหมดอยู่30คนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานของพนักงานของโรงพิมพ์แห่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่4ครับก็คือหาจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อเป็นตัวแทนของอันดับภาคชั้นนั้นออกมาให้ได้นะครับเช่นจุดกึ่งกลางชั้นแรกก็คือเลข2นี้เป็นต้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นที่2ก็คือเลข5เป็นต้นนะครับเลข5ก็คือตรงกลางระหว่าง4ถึง6เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาตัว FIXI นะครับ FI คือเอาความถี่ FI คือความถี่ XI ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณกันนะครับจะได้เป็นคอลัมน์ขวาสุดนะครับแล้วบวกรวมกันลงมานะครับจนกระทั่งได้มาเป็น240เป็นต้นนะครับแล้วหารด้วยจำนวนความถี่รวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนี้ก็คือเลข8นั่นเองนะครับก็กล่าวได้ว่าโรงพิมพ์ชาวไทยเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด8ปีนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับตัวอย่างในการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับเราก็เอาการคิดเกรดเฉลี่ยนะครับสมมุติว่าตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เป็นเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับมีการลงทะเบียนทั้งหมด5วิชานะครับก็จะพบว่าตัวเกรดที่นักศึกษาได้นะครับจะอยู่ที่คอลัมน์ที่3นะครับที่บอกว่าเป็น 3.5 4 3.5 2และ4เป็นต้นนะครับส่วนหน่วยกิตเนี่ยนะครับที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับว่าวิชาไหนมีความสำคัญมากน้อยนะครับก็คืออยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับก็คือเป็น3หน่วยกิต3หน่วยกิต2หน่วยกิต3หน่วยกิตและ1หน่วยกิตนะครับเวลาคิดเกรดเฉลี่ยนะครับตามสูตรเลยนะครับเราจะเอาตัวหน่วยกิตหรือว่าน้ำหนักไปคูณกับตัวข้อมูลนะครับก็จะพบว่าที่แถวแรกวิชาที่1นะครับเมื่อเอาเกรด 3.5 ไปคูณกับหน่วยกิตแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 10.5 นะครับวิชาที่2เนี่ยเอาเกรด4ไปคูณกับ3จะได้12นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิชาสุดท้ายนะครับเอาเกรด4ไปคูณกับ1ก็ได้4นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา WIXI มารวมกันนะครับได้ทั้งหมดในกรณีนี้คือ 39.5 นะครับแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดนะครับเราก็จะได้พบว่าค่าเฉลี่ยของเราก็คือ 39.52 นะครับก็คือ 3.29 นั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของการหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับนอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยการวัดค่าเฉลี่ยแล้วนะครับในตอนที่3ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยวิธีการอื่นๆนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยเราก็จะวัดค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรหรือเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับจะมีกรณีที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ไม่แจกแจงความถี่ด้วยนะครับมีกรณีที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้วก็มีการไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยปกตินะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ามัธยฐานเนี่ยเราก็จะวัดในกรณีแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฐานนิยมนะครับก็เหมือนกันครับจะมีเรื่องของการวัดค่าฐานนิยมแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับทีนี้เรามาดูค่ามัธยฐานก่อนอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ทราบกันนะครับเวลาเราบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมีค่ากลางเท่าไหร่นอกจากเราจะอธิบายได้ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนะครับค่ามัธยฐานก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ในการที่บอกว่าค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมัธยฐานเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาเรียงกันนะครับอย่างตัวอย่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของอายุของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุ่มมา10คนนะครับเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราสุ่มมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความปะปนกันอยู่ไม่เรียงลำดับนะครับจะเห็นว่าตากจากโจทย์นะครับ27 28 31 30มากน้อยๆปนๆกันไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลมาเรียงกันก่อนนะครับนั้นตามวิธีทำก็เห็นว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซิก่อนนะครับแล้วมัธยฐานคือข้อมูลที่เข้าแถวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับสำหรับในข้อมูลชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด

ติดตัวเพราะนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่ง 5.5 นั่นเองนะครับ 5.5 คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับซึ่งถ้าเราวัดดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือตารางที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็จะใช้สูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในโจทย์จริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลความเร็วของรถที่สุ่มจับความเร็วบนทางด่วนขณะฝนตกหนักนะครับก็จะพบว่าความเร็ว42 40ถึง45เนี่ยมี25คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความเร็วเท่ากับ58ถึง61เนี่ยมี1คนเป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนก็คือเอาข้อมูลมาเข้าแถวซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้าแถวกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่นะครับ42ถึง45มันน้อยสุดแล้ว58ถึง61มันมากที่สุดนะครับเราจะหาค่าตรงกลางนะครับวิธีการหาค่าตรงกลางก็คือให้เอาความถี่สะสมนะครับลักษณะความถี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับแล้วมาหาค่าตรงกลางก็คือตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะอยู่ที่ n ส่วน2 n ก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับ50หาร2ก็คือ25นะครับชั้นที่มัธยฐานอยู่คือชั้นที่มีความถี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ25เป็นชั้นแรกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือชั้นที่1นั่นเองนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นที่เป็นความถี่25นะครับคือคนส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วเวลาฝนตกกับพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานก็คือจะอยู่ที่ชั้นนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้าไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวแปร n เป็น50นะครับ i คือ4นะครับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับคือ40 42 13 44 45คือ4นะครับ l 0คือขีดจำกัดล่าง 41.5 นะครับFB คือ0นะครับแล้ว F median ก็คือ25 FB คือความถี่สะสมของชั้นก่อนชั้นมัธยฐานอยู่นะครับส่วน F median คือความถี่สะสมของชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับเอาตัวแปรต่างๆเหล่านั้นใส่สูตรนะครับจะได้ออกมาเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ 45.5 นั่นคือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นคือลักษณะของมัธยฐานนะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางอีกรูปแบบหนึ่งก็คือลักษณะของฐานนิยมนะครับฐานนิยมนี้ก็คืออะไรมากสุดตอบอันนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนในห้อง8คนสวมเสื้อเบอร์ S S M L L นะครับจะเห็นว่าตัว L มากที่สุดเราตอบว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วคือ L อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรมากสุดตอบอันนั้นพวกมากจะชนะนะครับสำหรับฐานนิยมสำหรับในกรณีที่เป็นฐานนิยมที่มีการแจกแจงความถี่นะครับลักษณะก็คือโจทย์จะลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประสบการณ์ทำงานของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะอาจจะเป็นลักษณะ 1-3 ปีนะครับมีอยู่5คน 4-6 ปีมีอยู่5คน 9-7 ปี 7-9 ปีมี8คนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับ 13-15 ปีเนี่ยมีอยู่3คนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้สำหรับเรื่องของฐานนิยมก็คือฐานนิยมคือใครมากที่สุดตอบคนนั้นถูกไหมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ของเราเนี่ยความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือชั้นที่3นะครับก็คือ7-9 ปีนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ตอบเป็นช่วงเราจะไม่บอกว่าฐานนิยมของประสบการณ์ทำงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือ 9-7 ปีนะครับเราต้องหาให้ได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะหาค่าฐานนิยมตามสูตรนะครับสูตรในหนังสือของเรานะครับวิธีการก็คือเราจะไปหาชั้นที่ฐานนิยมอยู่ซะก่อนนะครับชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อนี้เนี่ยชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีประสบการณ์ทำงาน 10-12 ปีนั่นเองนะครับจากนั้นมาแทนค่าตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรแรกนะครับก็คือ i ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับก็คือ3นะครับ10 11 12ก็คือ3นั่นเองนะครับL0 คือขีดจำกัดล่างนะครับก็คือ 9.5 ในหนึ่งขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัวแปรอีก2ตัวครับเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า1กับสามเหลี่ยมเดลต้า2นะครับสามเหลี่ยมเดลต้า1คือความแตกต่างของความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่กับชั้นก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าชั้นที่ฐานนิยมอยู่เนี่ยนะครับมีความถี่เท่ากับ9ส่วนชั้นก่อนหน้าเนี่ยก็คือชั้นบนนะครับมีความถี่เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย9กับ8เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดลต้า1ก็คือ1นั่นเองนะครับ
ส่วนเดลต้า2ก็คือความแตกต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9กับชั้นล่างลงมาชั้นที่มากกว่านะครับชั้นที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับ9กับ3เนี่ยแตกต่างกันอยู่6เพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเดลต้า2คือ6นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะได้ข้อเราจะได้ตัวแปรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการคำนวณมัธยัสถ์ต่อการคำนวณฐานนิยมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ i เป็น3 l เป็น 9.5 เดลต้า1เป็น1เดลต้า2เป็น6นะครับนำมาคำนวณตามสูตรนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฐานนิยมเท่ากับ 9.93 นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการหาฐานนิยมในกรณีที่มีการแจกแจงความถี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานคือค่ากลางในกรณีที่มาเข้าแถวกันนะครับแล้วเราเอาคนตรงกลางมานะครับแล้วเราบอกว่าคนตรงกลางเนี่ยจะแทนถึงจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคนมาเข้าแถวแต่เรานับว่ามันมีอะไรซ้ำๆกันมากที่สุดแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งนั้นคือตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับฐานนิยมอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับมัธยฐานนะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง Machine Learning หรือในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเรียนโมเดลทางคอมพิวเตอร์ไปเราก็จะทราบว่าการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นและมีส่วนที่กำหนดความแม่นยำของตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าว
6: เพราะว่าไทยธรรมธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
7: ตัวใหญ
8: ่
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ไหน

0: โรงเรียน STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกตวรกีและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ท่านจะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปเรื่องนะครับในหน่วยที่10เรื่องของจิตอาสาพระราชทานวปร904กับการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับท่านรองครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ยจริงแล้ววันนี้มันก็ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เพื่อนนักบริหารการปกครองท้องที่เรานะครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานวปร904เนี่ยเยอะมากก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าขอให้ท่านรองได้ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาพระราชทานยังไงบ้างครับนี่เป็นประเด็นแรกที่จะขอให้ท่านรองช่วยสรุปให้ด้วยครับ
1: ก็ขอกลับเรียนในส่วนของความเป็นมาของจิตอาสานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตอาจังหวัดในของประเทศไทยเรานี้เองเนี่ยนะครับมันมีมานานมากแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเรามีวีรกรรมไม่เห็นตั้งแต่วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันถ้าจำได้เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียกุศิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันเพื่อปกป้องการลุกลามจากทางพม่านะฮะซึ่งการรวมตัวป้องกันเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ด้วยนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทในกลุ่มแรกๆที่มีอยู่ในประเทศไทยวีรกรรมอันที่2ที่เราเคยมีเรียนในประวัติศาสตร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะฮะก็คือที่ยุคที่มีสงคราม9ทัพเนี่ยนะฮะก็คือเท้าสุรนารีนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นสามัญชนนะครับเป็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองโคราชนะครับก็ได้รวบรวมกำลังคนนะครับต่อสู้กับทางกลุ่มของลาวนะครับที่มีการยกกำลังมาโจมตีปัตทางกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการรวบรวมกำลังต่อสู้แล้วก็สามารถขับไล่ลาวออกจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้และอันสุดท้ายก็คือวีรกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสินธรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กันก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่พึ่งกระบวนการของภาครัฐนะครับและเป็นการโดยใช้จิตที่เป็นการทำงานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะแยะจะเห็นที่ใส่ถ้ามีหมวกสีฟ้านะครับการนะฮะแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะพระวชิรเกล้าอยู่หัวท่านทรงเขียนเองนะฮะตรงนี้แล้วก็มีพระบันคอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าแต่ว่าบางกรณีจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วงนะฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสีเหลืองคือสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวถ้าเป็นสีม่วงก็คือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิราพระราชาภิมลลักษณ์นะฮะ
0: ครับ
1: ตอนพระนั้นสีจะเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เจียรสาที่รับเครื่องแบบมาปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับเห็นได้ว่าในหลักการทำงานของจิตอาสาเองเนี่ยนะครับจะเน้นก็คือทำความดีนะฮะทุกอย่างนะฮะเพื่อนมนุษย์โดยใช้หลักนะฮะก็คือความเต็มใจนะฮะเต็มใจในการทำงานการฝึกทำความดีคือรู้จักการให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงกายสติปัญญานะฮะโดยความสมัครใจครับอย่างผมทำงานจิตอาสานี่ทำมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ก็ ทำด้วยความสมัครใจตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะผมก็ไปทำประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีนบางทีเจอคนชราครับเราก็ช่วยเข็นรถให
0: ้
1: นะพาไปจุดที่ฉีดวัคซีนให้อย่างนี้ฮะความสุขของการให้ก็คือเกิดความอิ่มใจนะฮะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจนะฮะที่สำคัญคือเราสามารถจะใช้ทั้งแรงกายสติปัญญาในการทำประโยชน์เพื่อกิจกรรมได้งานจิตกรรมตรงนี้ต้องขอกราบเรียนว่าไม่ใช่ลูกเสือนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะของจิตอาสาเองนะครับโดยใช้หลัก 4-5 ตัวนี่คือความเต็มใจความสมัครใจความอิ่มใจความซาบใจแล้วก็ความปิติสุขนะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวมนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญคือไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ทำก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือไม่ต้องพบเห็นบางเรื่องไม่นิ่งดูได้อย่างผมตอนทำงานบางทีฮะเคยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขับรถไปครับเจอรถเขาเสียอยู่กลางถนนฮะ
0: ครับ
1: เราจอดรถฮะไปจั๊มแบตให
0: ้อ๋อครับ
1: เข็นรถให้ฮะตรงนี้ฮะอย่างตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีผมเจอบางอยู่ช่างจุดเชื่อมหนึ่งบางทีเกิดอัคคีภัยนะฮะก็ไปช่วยแล้วน่ะยังไงก็คือไปแล้วนะไปช่วยฉีดน้ำไปช่วยดูแลเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทุกอย่างไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะไม่ใช่ไปยืนดูไปช่วยจริงๆเลยช่วยฉีดน้ำช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของป้องกันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับเราก็ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
0: ครับ
1: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพนะครับอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็แปลว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่เรื่องไข้บางระจันใครๆก็รู้นะครับเรื่องไข้บางระจันเรื่องคุณหญิงคุ
1: ณย
0: ่
1: าโม
0: อันนี้ใครๆก็ทราบ
1: นะครับเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทร
0: ครับ
1: นะตรงนี้ที
0: ่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับ
1: ใช่ครับไม่มีฮะเหมือนแต่ว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นตอนนี้มีที่เป็นจิตอาสาที่เราพบเห็นเยอะที่สุดก็คือพวกกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าเขาทำงานเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม
0: ้
1: แต่ว่างานจิตอาสาเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกมากมายยกอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นวิทยากรครับบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย คือตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะฮะเราก็มีหน้าที่ให้คำบรรยายว่าสามารถมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยวิทยาสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงราชโอรสเนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ปกป้องชาตินะฮะ
0: ครับ
1: เราความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพระองค์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำพระองค์ท่านก็ทำโดยลักษณะจิตอาสาเหมือนกันไม่มีใครสั่งครับ
0: ครับ
1: พระองค์ท่านก็คิดขึ้นมาโครงการพระราชดำริโครงการต่างๆ 4,000 กว่าโครงการก็เป็นพระองค์ท่านมีจิตอาสาทำเพื่อประเทศชาติ
0: ครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนรุ่นระยะหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะว่า
0: ทีนี้อย่างเช่นพอเราคุยกับ

0: ทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที
1: ่
0: ก็จะมีสองคำเพราะว่าหลายท่านนี่เข้ามาเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ท่านมีจิตอาสาอยู่แล้วท
1: ี
0: นี้มันแยกแยะกันไงครับระหว่างคำว่าจิตอาสากับจิตสาธารณะครับท่านรองครับ
1: จิตสาธารณะเนี่ยก็คือลักษณะมีความแคบคำว่าคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เอาตามจริงแล้วผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่กรณีนึงมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงหมาในบ้านเสร็จแล้วเอาสุนัขเนี่ยน้องหมาม
0: าถ่าย
1: อึในที่ฐานะ
0: ครับ
1: นะพออึที่ฐานะปั๊บถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมีมองว่าก็เป็นที่ฐานะนี่เอาหมามาขี้ได้สมมุติมีใครไปพูดมาคุณป้าทำไมเอาหมามาขี้มาอึในสวนฐานะล่ะก็นี่ที่ส่วนรวมนี่ฉันมีสิทธิ์เอามา
0: ครับ
1: อย่างแรกก่อนจิตฐานะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมคือเรื่องเดียวกันจิตสาธารณะเพราะนั้นสวนสาธารณะของคุณก็คือสวนสาธารณะของฉันเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เอาหมาม
0: าอึ
1: ในที่สาธารณะเพราะว่าสวนในนี้เป็นสวนฉันเพราะนั้นนี่คำคิดเรื่องจิตสาธาร
0: ณ
1: ะคิดเพราะนั้นจิตสาธารณะคือการเหตุทุกเขตไปสมัครที่ว่าการอำเภอจะมีระดับจิตอาสาภาคประชาชน
0: อ
1: ันนี้จะมีรับสมัครเมื่อรับสมัครแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้จะมีถามว่าท่านเป็นกรุ๊ปโลหิตใดมีความสามารถใดว่ายน้ำได้เป็นช่างได้ทำงานก่อสร้างได้คอมพิวเตอร์ได้ก็เริ่มมีการแบ่งเพศเรียกมาอบรม อบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15 วันนี่ไปอบรม24ชั่วโมงนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ไปอบรม15วันเรียกหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มนี้ก็จะเริ่มได้รับเสื้อได้รับหมวกแบบนี้ฮะเสื้อกับหมวก
0: ครับ
1: นะตรงนี้พร้อมนะฮะจาก15วันก็จะรู้ระดับข้อมูลผมตีว่าความเป็นจิตอาสาจะรู้ข้อมูลประมาณสัก 50% อย่างผมเนี่ยอบรมเป็นรุ่นกลุ่มที่4คือรุ่น50วัน
0: โอ้
1: 50วันไปกินนอนอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอาจารย์50วันเนี่ยทั้งรุ่นกลุ่ม3และกลุ่ม4เนี่ยที่เป็นรุ่น15วันกับรุ่น14จะรับสัญลักษณ์จิตอาสาพระราชทาน94วปร.ตามที่อยู่ใน PowerPoint นะฮะจิตอาสาพระราชทาน94วปร.เนี่ยนะครับจะได้ปีกฮะปีกจะเป็น2แบบคือเป็นปีกผ้ากับปีกเป็นโลหะปีกผ้าเนี่ยจะใช้กับกรณีเป็นเสื้อปฏิบัติหน้าที่ติดตรงนี้ฮะถ้าน่ะปีกผ้าอยู่ใน PowerPoint เนี่ยครับจะมีอันแรกคือข้างบนเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะข้างบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
0: ครับ
1: สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์วปร.คือเป็นพระปรมาจารย์ของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทะรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้จะมีวปร.ดาวจะมีดาว2 อย่างฮะดาวข้างซ้ายคือข้าราชการดาวข้างขวาเป็นประชาชนนะฮะ2ดาวนะฮะแล้วก็จะมีปีก2อันคือพระบารมีของพระองค์ท่านนะฮะอบอุ้มนำมาซึ่งความรุ่งเรืองผ้าแพรข้างล่างครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะเห็นว่าสีจะมีอยู่3จะมีอยู่4สีหลักสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ท่านของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าทาพิมลัพพระสมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเทพนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันนะฮะจะเป็นสีหลักของการทำงานซึ่งเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ปีอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม3กับกลุ่ม4คือกลุ่ม15วันกับกลุ่ม50วันจะได้เฉพาะนี
0: ้ครับ
1: คนสมัครเยอะมากอาจารย
0: ์ครับ
1: เปิดเมื่อไหร่ปั๊บตอนนี้คนวิ่งไปสมัครแต่พอวิ่งไปสมัครแล้วบางรายไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่บางรายได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใส่ใจทำงานอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะฮะอย่าเอาเวลาในงานมาใช
0: ้
1: เพราะเวลาในงานจะไม่เสียงานและการก
0: ็
1: เอาเวลานอกงานอย่างผมที่ผมไปทำ7โมงครึ่งหรือ8โมงครึ่งทุกวันที่ศูนย์จิตวัคซีนก็ถือว่าฝึกเรื่องการให้นะ
0: ร
1: เริ่มเมื่อฝึกเรื่องการให้ปั๊บเราสึกว่าเรามีความดีใจทำความดีด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: นี่คือความหลักของการทำงานคือทำความดีคือทำงานเพื่อสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจของเราตรงนี้ครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับก็ใช้เวลาอบรมค่อนข้างยาวนะครับ นอกเหนือจากที่กระผมก็มองเห็นตรงนี้ว่า

0: ป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้มันเข้าซาบซึ้งเข้ามาในใจนะครับทั้งเรื่องของจิตอาสาทั้งเรื่องของจิตสาธารณะแต่ว่าในหน่วยที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้ครับก็จะพบว่ามันมีความรู้ความสามารถอยู่หลายหลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าในระหว่างอบรมก็คงจะได้รับความรู้ความสามารถของการเป็นจิตอาสาด้วยจะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญอะไรบ้างครับ
1: เยอะมาก
0: ครับท่านครับ
1: อย่างแรกก่อนเนี่ยฮะยกอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดอุทกภัยเยอะมากนะฮะการเกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูมูลเหตุของการเกิดว่ามันเกิดจากอะไร
0: ครับ
1: หลักการแรกเริ่มแรกที่เราอบรมก็คือถ้าดูใน PowerPoint เนี่ยนะฮะ1คือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
0: ครับ
1: คืออย่างแรกก่อนเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าอุทกภัยคราวนี้เกิดจากอะไร1ปริมาณฝนแล้วนะมันไม่ได้เกิดทุกปีมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดปีเว้นปีปีเว้น2ปีเว้น3ปี
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาทำไงครับจิตอาสาเราจิตอาสาในจังหวัดในทั่วประเทศนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เราทำวิธีการคือขุดหลุมเก็บน้ำเตรียมไว้ทำฝายรอไว้ทำกระบวนการทุกอย่างเพื่อเตรียมให้น้ำมันมาแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งเพราะนั้นน้ำมาไม่ใช่ปลากินมดนะฮะน้ำมาคือเก็บน้ำ
0: ต้องเก็บน้ำ
1: เพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งจากเมืองไทยนี้เนี่ยตอนนี้เกิดเพื่อไปฮะแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะว่าเราขุดหลุมไว้เยอะเราทำฝายรอไว้เยอะทำอ่างเก็บน้ำขุดลอกคลองขุดลอดไว้เยอะมากหมายความว่าไงปีนี้น้ำบุตรไฟที่เกิดอุทัยเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไปถึงได้ประมาณ2ปี2ปีนับจากนี้นะฮะนะฮะนี่คือการเตรียมข้อมูลเป็นเบื้องต้นระเบิดจากข้างในคืออะไรนะฮะหลักการระเบิดได้คือคิดจากในมาสู่นอกบางเรื่องเนี่ยนะครับเราพยายามไปคุยกับชาวบ้านบางทีไปบอกให้ชาวบ้านทำนั่นทำนี่ชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับเพราะชาวบ้านมองว่าเนี่ยและการมาสั่งอีกแล้วและการมาสั่งแล้ว
0: ครับ
1: และงานจิตอาสาคือระดมความคิดประชาชนแล้วให้เขาคิดเอาเองว่าสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยทำไงตัวอย่างง่ายๆสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับบางทีเราไปตั้งครัวอาจารย
0: ์ครับ
1: คิดว่าชาวบ้านอยากได้อาหารปรุงสุกปรากฏเราไปนั่งคุยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยอาหารปรุงสุกไม่เอาหรอกเบื่อ
0: ครับ
1: ทุกวันก็กระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอยากได้อะไรเป็นหลัก
0: ครับ
1: ระเบิดข้างในอาหารข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นมากสุดของในช่วงอุทกภัยเพราะว่าฉันไปกรุงกินเองฉันอร่อยกว่าอ้าวก็อยู่ในที่อยู่ในที่พักพิงออกมาจากน้ำท่วมไปบ้านอยู่ในน้ำจะทำไงอ๋อมีเตาแก๊สก็ทำเตาแก๊สปรุงอาหารเองได้ไม่ต้องมาบอกให้เอาเข้าสุกให้ฉันเราฉันเบื่อกับข้าวซ้ำซากนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ต้องการเนี่ยฉันไม่ต้องการอาหารบุกสุยเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ำเป็นแพ็คเพราะว่าน้ำทั่วมาหาน้ำยากน้ำกินยากเพราะนั้นเวลาหน้าหนาวที่ระเบิดข้างในคิดจากข้างในไปฟังชาวบ้านก่อนว่าเวลาเอาของไปให้เขาเอาหรือเปล่า
0: ที่ท่านอาจารย์เล่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องฮะใช้หลักศาสตร์พระราชามาใช้เลยแก้ปัญหาจากจุดเล
0: ็
1: กแก้มาจุดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะเวลาไปทำกระดาษบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเปิดไฟลัดวงจรเนี่ยเกิดจากอะไร
0: ครับ
1: บ้านบางบ้านอาจารย์20ปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสายไฟ
0: ครับ
1: สายไฟเก่าแล้วมันก็ช็อตแล้วมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายเอาอีกด้านนึงไม่ติดตำราครับอาจารย์เคยได้ข่าวไหมเวลาฝนตกเลี้ยงปลาในกระชังปลาตายฝนตกมาน้ำไหลแรงปลาตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้องเอาตำรามาดูเลยมันเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
0: ครับ
1: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดเพราะตอนนี้อากาศข้างบนมันเป็นอากาศไม่ค่อยดีแล้ว
0: ครับ
1: ฝนเป็นกรดลงมาฮะพอมาถึงตัวน้ำ
0: ครับ
1: ปลาเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำปกติพอมันหายใจจานมันจะแสบปากมันเพราะมันเจอฝนกรดที่อยู่เหนือน้ำ
0: ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตำราน
1: ะไม่มีตำราบอกปรากฏว่าปลามันก็จะหายใจปั๊บแสบปั๊บลงใหม่ๆหายใจไม่ออกก็ขึ้นมาใหม่ก็แสบปากอยู่เพราะว่าอ้าปากหายใจเอาอากาศฮะก็เลยมีปัญหาว่าปัญหาตรงนี้นะครับมีวิทยากรมาบอกแก้ความเป็นกรดเอากล้วยมาสับต้นกล้วยเนี่ยสับละเอียดแล้วเทลงในกระชังมันจะกลายเป็นด่างและตีกับกรดปลาหายใจได้ไม่ตายเนี่ยอาจารย
0: ์ซึ่งไม่ใช่ตำรา
1: หลักการง่ายๆตำราไม่มีบอกแต่ว่าหลักสูตรมีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราเกิดอุทกภัยเนี่ยฮะเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมด

0: จากเดิมที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำเท่ากับปี54น้ำเคยท่วมถึงคอฮะ
1: อืมครับ
0: อุทยานนี้ปริมาณน้ำเท่ากับปี2554นะฮะที่มีเกิดมหาอุทกภัยครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ของอุทยานนี้นะฮะเราจัดระบบวางแผนล่วงหน้าพร้อมขุดหลุมทำฝายลอกคลอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปริมาณน้ำตอนนี้เข้ามาถึงอุทัยธานีแค่ประมาณแค่แข้งกับเอวนะฮะก็มีคนถามบอกว่าลดได้มากกว่านี้ไหมบอกว่าอย่าลดมากกว่านี้แหละถ้าลดมากกว่านี้ปั๊บแปลว่าน้ำจะปล่อยหลังอุทัยไปที่ชัยนาทไปวิยา
1: ไปกรุงเทพ
0: เยอะทั่วมาล่างเยอะเพราะนั้นให้รู้จักคำว่าจิตสานะเริ่มแล้วอะไรรู้ให้รับการท่วมโดยทั่วถึงกันหน่อยแต่เราอาจจะท่วมน้อยกับเขาเพราะเราวางแผนดีแต่คนที่เขาวางแผนที่เขาพื้นที่ไม่ดีพอเช่นวิทยาตอนนี้ถึงคอแล้วครับอาจารย
1: ์
0: นะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูแลกันไป
1: อาจารย์ครับยังมีความรู้อื่นๆเช่นที่พูดกันเยอะมากนะครับเรื่องศาสตร์พระราชาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับท่านอาจารย์จะพอจะอธิบายตัวอย่าง
0: อาจารย์เชื่อไหมฮะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบ่งพื้นที่ออกมาแค่ 30% อาจารย์ลองดูนะฮะใน PowerPoint เนี่ยนะครับกำหนดไว้ตามทฤษฎีบอกว่า 30% เนี่ยเป็นบ่อปลา
1: ครับ
0: อีก 30% ทำนาอีก 30%ทำไร่ทำสวนแบ่งพื้นที่นานะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่2งานนะ200ตารางวาจนถึงพื้นที่ประมาณ10ไร่เกินนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเกินนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ200ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นมั้ยก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได้นะมันก็จะ 30% ของการบ่อเลี้ยงปลาก็จะเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวดูแล 30% เป็นเรื่องของการทำสวนเพราะนั้นช่วงที่ข้าวไม่ออกก็ปลูกพืชสวนนะ
1: ครับ
0: 10% เป็นบ้านและที่เลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นถ้าคนใช้หลักทฤษฎีใหม่ในการจัดการเรื่องดินและน้ำในครัวเรือนเองเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะสามารถอยู่รอดได้ตนเองเพราะนั้นอาจารย์เห็นว่าตอนนี้การเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรเดือดร้อนไหม
1: ครับ
0: เดือดร้อนเรื่องการขายข้าวแต่ไม่ถึงขนาดอดอยากยากแค้นแล้วตอนนี้เจอคนกรุงเทพฮะตกงานกลับไปอยู่ที่ชนบทไปอาศัยระบบนี้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ตรงนี้ก็จะผสมกันกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: รวมทั้งไอ้ 30% เนี่ยมาใช้อีกอันนึงฮะสมมติอาจารย์มีเงิน100นึงพงษ์ท่านบอกว่า30เอาไว้ใช
1: ้ครับ
0: 30เก็บ30ลงทุนนะ
1: ครับ
0: ลงทุนซื้อทองซื้ออะไรปั๊บนั่นหมายความว่าอาจารย์จะใช้จ่ายจริงประมาณ 30% อีก30เอาไว้อดออมเก็บออมฮะ
1: อ
0: ีก30เอาไว้ลงทุนเช่นจะลงทุนอะไรแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้นอีก 10% คือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นหลักทฤษฎีใหม่นี้จะใช้ทั้งกรณีการจัดการเรื่องการเงินของเราและการดำรงชีพของเกษตรกรด้วยพร้อมกันนะถ้าใช้หลักการนี้กล้ายืนยันว่าทุกคนฮะจะปลอดจากความยากจนและพ้นจากความอดอยากแน่นอนตรงนี้ครับ
1: ครับก็เวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่
0: อ
1: นนักศึกษาท่านไปอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับอยากจะเรียนท่านรองว่าท่านกรุณาเน้นที่เข้าไปถึงตัวของท่านนักบริหารปกครองท้องที่ครับท่านเขียนไว้ว่าการปกครองท้องที่กับจิตอาสามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ท่านอยากจะเน้นประเด็นอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้การปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าศูนย์จังหวัดจะมีสุมในการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแล้วก็มีสุมในการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นคือกำนันบ้านต้องเรียนรู้การเป็นจิตอาสาตอนนี้กำนันบ้านทุกคนถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นกำนันบ้านจะต้องมีภารกิจในการทำจิตอาสาอยู่3ประเภทหลัก1 คือจิตอาสาด้านภัยพิบัติในแง่ของการเกิดอุบัติภัยต่างๆต้องไปดูแล2จิตอาสาพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน
1: ครับ
0: 3จิตอาสากรณีพิเศษคือเฉพาะกิจก็คือมีงานฉุกเฉินอะไรจะต้องมีการสั่งการมาเพราะนั้นการว่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของจิตอาสาด้านการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจิตอาสาแก้ปัญหา

0: ในการพัฒนาประเทศพัฒนาตำบลหมู่บ้านตัวเองจิตสาในการทำงานเฉพาะกิจตอนนี้มีจิตสากันนะจิตสาแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้านในการจัดการจิตอาสาในหมู่บ้านให้บรรลุผลทั้งภารกิจด้านพัฒนาการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านภัยแล้งและงานเฉพาะกิจอื่นตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้
1: สุดท้ายเลยคือคงต้องพูดถึงทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ครับท่านอาจารย์ครับกรุณาเน้นหน่อยครับว่ากม.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: กรรมการหมู
1: ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร. อลงกตวรกีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับผมขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดกันในหน่วยที่9เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้นเลยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรนะคะความหมายของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรหมายถึงกระบวนการจัดการงานของผู้เสียภาษีอากรอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนโดยการกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้ที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีเรียกประเมินหรือตรวจสอบภาษีอากรตัวอย่างเช่นผู้เสียภาษีได้จัดเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารหลักฐานทางด้านบัญชีและรายงานต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้ตอบคำถามชี้แจงให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้เก็บภาษีวัตถุประสงค์ข้อที่4เพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนภาษีหรือผู้เสียภาษีควรพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่พึงได้รับโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตัวอย่างของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกว่าหักรายจ่ายจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8มี2กรณีหรือ2ทางเลือกทางเลือกที่1อาจจะหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือเลือกทางเลือกที่2คือหักรายจ่ายเป็นการเหมาจ่ายข้อ2เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหากค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิคงเหลือกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะเลือกทางเลือกที่ไม่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้หรือเลือกทางเลือกที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ตัวอย่างที่2ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นกิจการขนาดย่อมจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เหมือนกันนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างเช่นการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับค่าจ้างคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือรายจ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างที่2การใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีก่อนปีปัจจุบันต่อไปเป็นเรื่องการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรนะคะการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรคือการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดย

ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากรเพื่อเสียภาษีอากรจำนวนน้อยที่สุดถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งและยอมรับได้แต่ถ้าการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการหนีจะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะเป็นการถือว่าการหนีภาษีอากรมีเจตนาหรือจงใจใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายย่อมต้องได้รับโทษปรับจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้บางครั้งอาจจะเรียกว่ากำบังภาษีหรือเกราะป้องกันภาษีเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรซึ่งถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการใช้ระยะเวลาปลอดภาษีอากรเป็นต้นทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้กับการวางแผนภาษีอากรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้จะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรในจำนวนน้อยที่สุดเป็นลำดับแรก

ที่น้อยที่สุดเป็นลำดับรองแต่ทั้งการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้และการวางแผนภาษีอากรนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตามจริยธรรมและตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะถือว่าเป็นการหนีภาษีอากรตัวอย่างเช่นการทำสัญญาหรือธุรกรรมอย่างช่อฉนหรือหลอกลวงเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรการบิดเบือนหรือทำสัญญาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยสุจริตทีนี้การกระทำและบทลงโทษของกรณีที่มีการหนีภาษีอากรเนี่ยมีอะไรบ้างการหนีภาษีอากรถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นประมวลรัษฎากรได้กำหนดเรื่องการหนีภาษีอากรและบทลงโทษไว้หลายมาตราที่สำคัญเช่นอันที่1กรณีที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะ2กรณีที่แจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำหรือนำพยานหลักฐานเท็จต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่3กระทำโดยความเท็จช่อโกงหรือมีอุบายต้องโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท4กรณีที่มีเจตนาละเลยถึงฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ส่งของ6ฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติ7ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรการศึกษาลักษณะของการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนภาษีควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดองค์การของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนการดำเนินธุรกิจต่างๆระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเอกสารทางธุรกิจของกิจการนั้นเพื่อเป็นการพิจารณาว่าขั้นตอนใดหรือกรณีใดมีประเด็นภาษีอากรใดเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปในเรื่องของการดำเนินการวางแผนภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนจะต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการนะคะอย่างเป็นระบบทุกกรณีและขั้นตอนในบางกรณีการดำเนินธุรกิจขั้นตอนหนึ่งอาจมีประเด็นภาษีอากรและวิธีการปฏิบัติทางภาษีอากรที่แตกต่างกันหลายประเด็นหลังจากที่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรทุกประเด็นแล้วก็จะนำมาปรับให้เข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจของกิจการให้สอดรับกันในการดำเนินการวางแผนภาษีอากรต่อไปในขั้นตอนของการนำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติเมื่อแผนภาษีอากรผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์การแล้วองค์การต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบถึงแผนภาษีอากรเพื่อให้การนำแผนภาษีอากรไปใช้ปฏิบัติงานจริงและเกิดผลดีตรงตามแผนภาษีอากรที่ได้วางไว้นะคะสุดท้ายขั้นตอนที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีอากรคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรอยู่เป็นระยะเช่นทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนเป็นต้นและประเมินผลกระทบและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการวางแผนภาษีอากรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงการวางแผนภาษีอากรในครั้งต่อไปผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรนั้นควรมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การแล้วก็มีความสามารถในการระบุรายได้และค่าใช้จ่ายรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดทำเอกสารและบัญชีตามแบบที่กฎหมายกำหนดการวางแผนภาษีอากรตามความเป็นจริงของธุรกิจได้เตรียมพร้อมกับการตรวจสอบภาษีอากรและพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการขอความคิดเห็นได้นะคะเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเช่นอันที่1แผนที่ทางภาษีอากรอันที่2คู่มือการปฏิบัติการทางภาษีอากรอันที่3หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรนะคะแผนที่ทางภาษีอากรคืออะไรคือตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษี

กับประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีโดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทในงบทดลองและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาจับคู่หรือเปรียบเทียบกับประเภทภาษีอากรที่สัมพันธ์กันกับชื่อบัญชีแยกประเภทนั้นๆพร้อมทั้งระบุบทบัญญัติปฏิบัติที่ชัดเจนโดยครอบคลุมทั้งระบบบัญชีและภาษีอากรตั้งแต่เอกสารสัญญาธุรกิจบัญชีรายงานและแบบแสดงรายการภาษีหลักเกณฑ์ต่างๆทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายหลักที่ใช้บังคับภาษีของกรมสรรพากรระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรหนังสือตอบข้อหารือและแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรข่าวสารและคำชี้แจงผลทางปฏิบัติต่อคำสั่งศาลหนังสือตอบจากส่วนกลางไปยังสรรพากรพื้นที่คู่มือการเสียภาษีของกรมสรรพากรแนวทางการตรวจสอบภาษีอากรและสารเผยแพร่ต่างๆต่อไปเราจะพูดกันในเรื่องของหน่วยภาษีสัญญาธุรกิจการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีอากรหน่วยภาษีคืออะไรหน่วยภาษีคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรในการพิจารณาเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การธุรกิจเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถและการบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบในหนี้สินขององค์การธุรกิจและภาษีอากรส่วนหน่วยภาษีคือการเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทถือเป็นหน่วยภาษีและมีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของอัตราภาษีประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรและลักษณะของกิจการนะคะสัญญาธุรกิจคืออะไรก็คือการทำสัญญาทางธุรกิจแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาธุรกิจก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่ต่ำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อมิให้ต้องเสียอากรสแตมป์โดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของสัญญาธุรกิจดังนี้ข้อ1ผู้ทำสัญญาต้องให้สัญญาที่ทำถูกต้องตามแบบและมีผลตามกฎหมายข้อ2ผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรและอนุสัญญาการยกเว้นภาษีซ้อนข้อ3ผู้ทำสัญญาต้องทราบว่าศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในการตีความของสัญญาว่ามีผลอย่างไรโดยไม่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานประเมินและข้อ4การตีความของสัญญาหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดนะคะการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีก่อนมีข้อพิจารณาที่ต้องพิจารณาดังนี้1การจัดทำบัญชีและยื่นแบบเสียภาษีการขอคืนภาษีอย่างมั่นใจเวลาที่ได้รับหมายเรียกการตรวจสอบภาษีให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานรับหมายประเมินภาษีและอุทธรณ์ภาษีอุทธรณ์ต่อศาลชำระภาษีโดยการวางประกันหนังสือค้ำประกันของธนาคารการดำเนินธุรกิจหลักฐานการใช้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ต้องสอดคล้องกันนะคะปัจจัยในการเลือกรูปแบบขององค์การธุรกิจก็จะมีอยู่หลายๆปัจจัยเช่นความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถของผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการบริหารและการควบคุมกิจการการขยายกิจการความรับผิดในหนี้สินขององค์การธุรกิจที่มีต่อเจ้าของการแบ่งปันผลกำไรให้เจ้าของกิจการการแปรรูปกิจการในอนาคตภาษีอากรเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของข้อพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่ควรพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่1ก็คืออัตราภาษีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมิได้จดทะเบียนภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5% ถึง 35% ของเงินได้สุทธิกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดทั่วไปนั้นเสียภาษีเงินได้นิติคนในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิทางภาษีนะคะข้อพิจารณาข้อที่2ประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาการกำหนดประเภทเงินได้จะมีผลในเรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งการหักค่าใช้จ่ายในกฎหมายภาษี

0: นุญาตซึ่งอาจจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเช่นเงินได้จากการเป็นลูกจ้างเมื่อเทียบกับเงินได้ประเภทอื่นเพราะหากเป็นเงินได้ประเภทอื่นกฎหมายภาษีอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ60หรือหากปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอาจขอหักค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อีกการพิจารณาข้อที่3ลักษณะของกิจการกิจการใดจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกิจการส่งออกเป็นต้นนะคะตัวอย่างของบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเสียตั้งแต่ถ้ามีเงินได้สุทธิตั้งแต่1ถึง 150,000 ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียนะคะแต่ถ้าเกิน 150,000 แต่ไม่เกิน 300,000 บาทก็จะเสียอัตรา 5% แต่ถ้าเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 10% นะคะแต่ถ้าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทก็จะเสีย 15% และถ้าเกิน 750,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทจะเสีย 20%ถ้าเกิน1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทก็จะเสีย 25% ถ้าเกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 30% และถ้าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษี 35% ในอัตราก้าวหน้านี่นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปนะคะฐานภาษีที่ประกอบไปด้วยข้อที่1ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนก็จะเสียภาษีในอัตรา 20% บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนก็จะเสีย 20% กรณีที่2ภาษีตามมาตรา70กรณีที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสียอัตราภาษี 10% กรณีที่2กรณีอื่นๆนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสีย 15% กรณีที่3ภาษีตามมาตรา70ทวิจากการจำหน่ายกำไรเสียภาษีในอัตรา 10% กรณีที่4ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆของมูลนิธิหรือสมาคมกรณีที่1รายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 2% และรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 10% นะคะสัญญาทางธุรกิจตัวอย่างเช่นการทำสัญญาซื้อขายการทำสัญญาในหน้าการทำสัญญารับจ้างการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสัญญาร่วมค้าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็จะประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทใดได้ค่าตอบแทนและรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนนะคะสัญญาธุรกิจกับการวางแผนภาษีอากรข้อควรพิจารณาข้อที่1สัญญาที่ทำขึ้นต้องถูกต้องตามแบบและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและข้อ4การตีความในสัญญานั้นโดยเฉพาะหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดในทางที่ไม่เป็นโทษข้อพิจารณาในการวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีข้อที่1การจัดทำบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องถูกต้องข้อ2การขอคืนภาษีข้อ3การรับหมายเรียกข้อ4การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ข้อ5อำนาจในการออกหมายเรียกข้อ6การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญข้อ7การอุทธรณ์ข้อ8การอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรหรือศาลจังหวัดในการชำระภาษีโดยการวางประกันไว้ก่อนการดำเนินธุรกิจหลักฐานทั้งทางบัญชีการให้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ไม่ว่าในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือชั้นศาลต้องสอดคล้องกันนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วในหน่วยที่9เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจกระบวนการในการจัดทำการวางแผนภาษีอากรที่จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกำหนดนโยบายการศึกษารูปแบบขององค์การการแต่งตั้งคณะกรรมการการนำแผนการวางแผนภาษีอากรไปใช้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการติดตามและประเมินผล การนำแผนภาษีอากรไปใช้ซึ่งในการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนำมาวางแผนภาษีอากรในอนาคตต่อไปจะทำให้องค์การเนี่ยเสียภาษีอากรอย่างประหยัดและถูกต้องที่สุดนะคะ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนำเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดวิชา32447การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คืออยู่ในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งหัวข้อหลักที่จะเรียนกันในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรื่องที่1ก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องที่2คือการ

วางแผนภาษีเงินได้ด้านเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องที่3ก็คือการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องที่4คือการวางแผนภาษีในด้านค่าลดหย่อนและสุดท้ายนะคะเรื่องที่5ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้ด้านสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของการวางแผนภาษีก่อนนะคะซึ่งความหมายของการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการเตรียมการของผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีว่าจะให้เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเสียให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนภาษีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้สูงที่สุดนะคะโดยที่ไม่ทุจริตหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ไปศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะคะของบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดประเด็นในการวางแผนภาษีว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับด้านเงินได้พึงประเมินนะคะหรือด้านค่าใช้จ่ายหรือด้านของค่าลดหย่อนหรือวางแผนทุกด้านเลยก็ได้นะคะด้านที่4ก็คือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้และสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะว่าที่เราวางแผนไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะสำหรับประโยชน์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือจะทำให้ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากรนะคะปัญหาในการยื่นแบบผิดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มส่วนหลักการพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาจะต้องทราบในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือในการรับรู้เงินได้พึงประเมินนะคะเราจะใช้เกณฑ์เงินสดนะคะซึ่งเกณฑ์เงินสดก็หมายถึงว่าเงินที่จะใช้ในการคำนวณภาษีนั้นก็คือเงินที่ได้รับมาแล้วนะคะเงินที่ยังไม่ได้รับก็ยังไม่ต้องนำมาคำนวณนะคะเราเอาเฉพาะเงินที่ได้รับมาแล้วจริงๆเอามาใช้ในการคำนวณภาษีนะคะหลักการข้อที่2ก็คือเงินได้พึงประเมินให้นับเป็นรายปีภาษีนะคะคำว่าปีภาษีก็คือปีปฏิทินปีปฏิทินก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคมนะคะของทุกๆปีดังนั้นเงินได้พึงประเมินที่จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีก็จะต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับมาแล้วจริงๆตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกๆปีนะคะหลักการข้อที่3ก็คือเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาในปีภาษีใดก็ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นนะคะจะไม่มีการคำนวณข้ามปีนะคะหลักการข้อที่4ก็คือเงินได้ของบุคคลใดก็ให้ถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้นนะคะและสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่5ก็คือให้ดูมูลเหตุที่ทำให้เกิดเงินได้พึงประเมินนะคะว่าเงินได้นั้นมาจากหน้าที่งานที่ทำหรือมาจากทรัพย์สินหรือกิจการที่ทำนะคะเราจะต้องแยกเงินได้พึงประเมินให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องหลักนะคะก็คือการวางแผนด้านเงินได้พึงประเมินด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าลดหย่อนแล้วก็สิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีก็ค่อยๆมาดูทีละอันนะคะการวางแผนในเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องแรกที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ประเภทซึ่งใน8ประเภทนี้เราจะจัดออกมาเป็น3กลุ่มนะคะเงินได้ประเภทที่1คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานประเภทที่2เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับจ้างทำงานให้นะคะอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำต่อมานะคะเงินได้ประเภท3 4 5นะคะประเภท3ก็คือค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์และสิทธิ์อย่างอื่นประเภทที่4ก็คือเงินได้จากการตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็คือดอกเบี้ยรับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรและประเภทที่5ก็คือเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน3ประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากทรัพย์สินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะประเภทที่6 7 8นะประเภทที่6ก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะประเภทที่7ก็คือรับเหมาก่อสร้างนะคะประเภทที่8ก็คือรายได้จากการธุรกิจแล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่1ถึง7นะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเงินได้จากกิจการที่ทำนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจ
สมชายนะคะเป็นคนโสดซึ่งสมชายเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพโลกศิล

นะคะแล้วก็รับราชการเป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนเดือนละ 70,000 บาทจากนั้นสมชายก็ได้ไปทำสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะในการรักษาอาการปวดต่างๆของพนักงานนะคะเช่นปวดหัวไมเกรนหลังเข่าข้อซึ่งสมชายจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือจัดเตรียมยาแล้วก็นักกายภาพบำบัดเพื่อไปให้บริการนะคะซึ่งการให้บริการจะทำที่ห้องพยาบาลของผู้ว่าจ้างแล้วก็จะทำในทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา 10:00 ถึง 17:00 นาฬิกาซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้นะคะไม่ได้จ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้แล้วเมื่อสมชายได้รับเงินสมชายก็จะออกใบรับเงินให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะคำถามก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมิน2ประเภทเงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 70,000 อันนั้นคือเงินได้ประเภทที่1นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเงินได้ประเภทที่6นะคะก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระก็คือการประกอบลูกศิษย์นั่นเองนะคะแต่จากตัวอย่างเดิมถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะสมมุติว่าสมชายเนี่ยเปิดสถานพยาบาลของตนเองนะแล้วก็มีเตียงรับผู้ป่วยเอาไว้ค้างคืนด้วยเคสนี้สมชายจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะจะกลายเป็นเงินได้จากธุรกิจทันทีนะจะไม่ใช่ประเภทที่6และถ้าปรับโจทย์อีกนิดนึงนะคะถ้าสมชายเปิดสถานพยาบาลของตนเองแต่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะเคสนี้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นะคะดังนั้นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินเนี่ยนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกนะว่ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเนี่ยจะนำไปหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับแหล่งเงินได้นะคะแหล่งเงินได้มี2ประเภทก็คือแหล่งเงินได้ในประเทศแล้วก็แหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะอันนี้เสียภาษีไม่ว่าจะจ่ายเงินได้ในประเทศหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผู้มีเงินได้จะอยู่ในประเทศใดก็ตามนะคะอันนี้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่เคสที่จะยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ต่างประเทศจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคำว่าผู้อยู่ก็คืออยู่ในประเทศไทย180วันซึ่ง180วันจะอยู่ปี 25X4 นายชาตินะคะเป็นนักกีฬากอล์ฟนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศนะคะ10ล้านบาทแล้วนายชาติเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยในปี 25X4 แต่อยู่ไม่ถึง180วันคำถามคือเงินรางวัลที่ได้รับต้องเสียภาษีนะคะคราวนี้ปรับโจทย์นิดนึงจากตัวอย่างเดิมสมมุติว่าอยู่ถึง180วันและมีการนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันด้วยนะคะก็คือปี 25X4 คำถามคือเงินรางวัลที่ได้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะว่าครบตามเกณฑ์หรือ2กรณีก็คือ RMF นะคะกับ SSF RMF นะคะจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีด้วยนะคะในวันที่ขายหน่วยลงทุนนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะเคสก็คือนายสมพลเนี่ยซื้อ RMF เอาไว้นะคะซื้อครั้งแรกตอนอายุ51ปีนะคะปีที่1นะก็ซื้อตอนอายุ51นะคะพออายุ52ก็ซื้อปีที่2นะคะซื้อต่อเนื่องด้วยนะคะอายุ53ก็ซื้อปีที่3อายุ54ก็ซื้ออายุ55ก็ซื้อมาจนถึงอายุ56ก็ซื้อนะคะซื้อมาเรื่อยๆต่อเนื่องทุกปีคำถามคือถ้าต้องการให้เข้าเงื่อนไขโดยได้รับยกเว้นภาษีเขาจะต้องขายวันที่เท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็คือให้ดูตั้งแต่ปีที่1นะคะปีที่1ก็คือซื้อวันที่9มกราคม 25X1 เพราะฉะนั้นนับไปวันที่9มกราคม 25X1 พอ9มกราคม X2 ก็คือครบปีที่1นะคะ9มกราคม X3 9มกราคม X4 9มกราคม X5 9มกราคม X6 ก็คือครบ5ปีนะคะ9มกราคม X6 ครบ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ก็คือ10มกราคม X6 เป็นต้นไปคราวนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าพอ10มกราคม X6 เนี่ยนายสมพลอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือใช่นะเพราะว่าปี X6 เขาอายุ56ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดเขาขายกองทุนนี้

วันที่10มกราคม 25X6 ก็ไม่ต้องก็ถือว่าได้รับยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ5ปีนะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า55ปีส่วนถ้าเป็น SSF นะคะก็จะต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะถัดมามาดูเรื่องของการวางแผนภาษีโดยการกระจายฐานภาษีนะคะคำว่าการกระจายฐานภาษีก็คือหมายความว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเกิดยื่นภาษีรวมกันก็เรียกว่าเป็นฐานภาษีเดียวกันนะแต่ถ้ากระจายฐานภาษีก็คือต่างคนต่างยื่นซึ่งการกระจายฐานภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างยื่นเสียภาษีต่างคนต่างอยู่กันคนละฐานภาษีต่างคนก็จะต่างได้รับยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ 150,000 แรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยการกระจายฐานภาษีย่อมดีกว่าการรวมฐานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันว่าจริงไหมสามีมีเงินเดือน 60,000 นะคะภรรยามีเงินเดือน 40,000 เอาสมมุติเคสแรกก่อนนะคะเขารวมยื่นถ้ารวมยื่น 60,000 บวกกับ 40,000 ก็คือ 100,000 นะคะ1ปีก็จะมีเงินได้ล้าน2นะคะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 ก็หักได้ 100,000 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็น 1,100,000 นะคะหักลดหย่อนสามีหักได้ 60,000 ภรรยาหักได้อีก 60,000 นะคะก็เป็น 102,000 เงินได้สุทธิก็จะเป็น 980,000 นะคะคำนวณภาษีให้นักศึกษาไปคำนวณละเอียดเองนะคะแต่ว่าอาจารย์คำนวณมาให้เลยนะคำนวณภาษีออกมาแล้วได้ 111,000 บาทอันนี้กรณีที่รวมยื่นแต่ถ้าแยกยื่นนะคะสามีเงินเดือน 60,000 นะ 60,000 คูณ 12ก็จะได้ 720,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 หรือ 620,000 หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 560,000 นะคะคำนวณภาษีเฉพาะฝั่งของสามีได้ 36,500 ส่วนภริยานะคะเงินเดือน 40,000 คูณ 12ก็ได้ 480,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 380,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ320,000 บาทคำนวณภาษีได้ 9,500 นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีแยกยื่นภาษีของสามี 36,500 รวมกับภาษีของภริยา 9,500 รวมกันเสียภาษี 46,000 นะคะแต่ถ้ารวมยื่นเสียภาษีแสนกว่านะคะดังนั้นการกระจายฐานภาษีโดยการแยกยื่นจะทำให้เสียภาษีน้อยลงนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ควรจะกระจายฐานภาษีนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด6ตัวอย่างทั้ง6ตัวอย่างนี้เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะเป็นประโยชน์เพิ่มแล้วก็เป็นสวัสดิการรายการที่1ก็คือค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะแต่ต้องเป็นตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี2คือเบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการหรือค่าสอนค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้นะคะอันนี้ได้รับยกเว้นแต่ถ้าเป็นเอกชนจ่ายให้ไม่ได้รับยกเว้นนะคะต้องนำไปคำนวณภาษี3ก็คือบำนาญพิเศษบำเหน็จพิเศษบำนาญตกทอดบำเหน็จตกทอดนะคะได้รับยกเว้น4คือเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้สำหรับเงินที่เป็นค่าเช่าบ้านเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินค่าเบี้ยกันดารและก็เบี้ยอย่างชีพนะคะได้รับยกเว้นรายการที่5ก็คือเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบนะคะให้ปีละไม่เกิน2ชุดเสื้อนอกเลือกหักตามวิธีที่จะมีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะตัวอย่างเช่นในปี X1 มีการยื่นเสียภาษีครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะคะตอนครึ่งปีเนี่ยพบว่าถ้าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหักได้ 200,000 แต่ถ้าหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้ 150,000 คำถามคือควรจะครึ่งปีเนี่ยหักเหมามันสูงกว่านะคะแต่พอสิ้นปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรสูงกว่าคำถามคือถ้าครึ่งปีเราเลือกหักตัวที่สูงกว่าคือหักเหมาแต่สิ้นปีเราไม่เลือกหักเหมาได้ไหมเราไปหักตามความจำเป็นและสมควรได้ไหมนะคะหรือในปี X2 ปี X2 เราพบว่าครึ่งปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้เยอะกว่านะคะซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับปี X1 และพอสิ้นปีเนี่ยหักเหมาสูงกว่านะคะคราวนี้เราจะเลือกหักอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเลือกหักตัวมากนะคะดูตัวมากเป็นหลักเพราะว่าจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีกับสิ้นปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันคนละปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันนะคะสรุปแล้วผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันได้ในการยื่นแบบในแต่ละคราวนะคะแล้วก็ในแต่ละปีภาษีนะคะเลือกที่แตกต่างกันได้

สำหรับข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือผู้มีเงินได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาหลักฐานมาแสดงนะคะเหตุผลเพราะว่าหักเหมาเนี่ยเป็นอัตราเหมาที่กฎหมายกำหนดให้หักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเลือกหักตามความจำเป็นและสมควรต้องเก็บหลักฐานนะคะเพื่อมาแสดงณวันหนึ่งที่สรรพกรเรียกตรวจสอบจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเราจ่ายไปจริงนะคะก็อย่างเช่นใบเสร็จรับเงินที่จ่ายไปนะคะต้องเก็บไว้เพื่อมาแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะคะต่อมาเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินของสามีภรรยานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่สามีภรรยามีเงินได้ร่วมกันนะคะเราจะหักค่าใช้จ่ายยังไงกรณีที่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะคะก็ให้สามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งเงินได้กันได้อย่างชัดแจ้งนะคะให้ทำแบบนี้นะคะประเภทที่2ถึง7ให้หักคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทที่ให้หักตามส่วนที่ตกลงกันไว้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้หักฝ่ายละครึ่งนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่นี้นะคะเขาเปิดร้านขายอาหารร่วมกันแล้วก็มีรายได้ 400,000 บาทซึ่งเขาตกลงแบ่งอัตราส่วนกันไว้นะคะก็คือสามี40ภรรยา60นะคะอันนี้คือตกลงกันได้นะว่าหัก40 60เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเงินได้นะคะ 400,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นเงินได้ของสามี 40% ก็คือ 106,000 เป็นเงินได้ของภรรยา 60% ก็คือ 240,000นะคะถ้านักศึกษานำ 106,000 บวก 240,000 ก็จะได้เท่ากับ 400,000 นะคะอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามตัวเลขที่ปรากฏในสไลด์นะคะต่อไปการหักค่าใช้จ่ายก็หักเหมา 60% นะคะอันนี้กฎหมายกำหนดดังนั้นสามีมีเงินได้ 106,000 ก็หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะหักได้ 96,000 ส่วนภรรยามีเงินได้ 240,000 หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะได้ 144,000 นะคะแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีค่าใช้จ่าย 306,000 ดังนั้นเขาควรจะเลือกหักแบบไหนระหว่างหักเหมา 204,000 กับหักตามความจำเป็นและสมควร 306,000 เราก็ต้องเลือกตัวมากนะคะก็คือ 306,000 เพราะฉะนั้นถ้าเลือก 306,000 ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่นะคะสามี 40% ก็เอา 306,000 คูณ 40% สามีก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ 144,000นะคะส่วนภรรยาหักค่าใช้จ่าย 60% นะคะก็คือได้ 216,000 นะคะสรุปสไลด์หน้านี้ก็คือเงินได้ที่เขามีร่วมกัน 400,000 บาทเนี่ยเป็นเงินได้ของฝั่งสามี 160,000 บาทแล้วก็หักค่าใช้จ่ายของฝั่งสามีได้ 144,000 นะคะส่วนภรรยามีเงินได้ 204,000 หักค่าใช้จ่ายได้ 216,000ถัดมาเป็นการวางแผนภาษีในด้านของค่าลดหย่อนนะคะสรุปสิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนที่จะช่วยประหยัดภาษีนะคะอันแรกก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตอันนี้หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 นะคะเงื่อนไขคือกรมธรรม์10ปีขึ้นไปผู้รับประกันภัยต้องประกอบกิจการในราชอาณาจักรนะคะอันที่2ก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะและอันที่3ก็คือเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 409,000 ได้รับยกเว้นนะคะและสูงสุดต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้างนะคะตัวที่4ก็คือ IMF นะคะให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 500,000 นะคะและตัวสุดท้ายก็คือ SSF ให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะคะอันนี้ลองมาดูเคสสั้นๆนะนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือ1ล้าน1ล้านแล้วก็ 200,000 บาทคราวนี้นายดำเนี่ยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป 100,000 นะคะก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เนี่ยต้องไม่เกิน 15% นะคะรายได้ 100,000 15% ก็คือ 150,000 เพราะฉะนั้นที่จ่ายไป 100,000 ก็คือใช้ได้นะคะถือว่าไม่ได้เกินนายแดงนะได้ไม่เกิน 150,000 ก็ 150,000 พอดีนะคะส่วนนายขาว 15% ของ2ล้านก็คือ 300,000 ซึ่งจ่ายไป 200,000 ก็ไม่เกินนะคะต่อมาอันที่2คือ RMF ต้องไม่เกิน 30% นะคะเพราะฉะนั้นทั้งนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวก็ไม่เกินนะคะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นะคะก็ซื้อกันไว้ 150,000 แล้วก็ 300,000 คำถามคือทั้ง3คนนี้จะสามารถหักลดหย่อนทั้ง3รายการนี้ได้เต็มจำนวนหรือไม่

0: นะคะก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดให้3รายการนี้ค่ะหากรวมต้องไม่เกิน 500,000 เพราะฉะนั้นนายดำ Provident Fund ได้ 100,000 นะคะ RMF ได้อีก 300,000 ก็เป็น 400,000 ละเพราะฉะนั้นจะหักได้อีกแค่ 100,000 ดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญจึงหักได้แค่ 100,000 นะคะอีก 50,000 หักไม่ได้ส่วนนายแดง 150,000 บวก 300,000 ก็ได้ 450,000 นะคะเพราะฉะนั้นเบี้ยบำนาญหักได้อีกแค่ 50,000นะคะ 100,000 หักไม่ได้ส่วนในขาวนะคะ 200,000 บวก 300,000 ครบ 500,000 เรียบร้อยแล้วดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญในขาวหักไม่ได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนายภูมิอายุ38ปีเป็นคนโสดนะได้รับเงินเดือนเดือนละ 80,000 ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไป 35,000 บาทจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 10,000 บาทนะคะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป 12,000 แล้วก็บริจาคเงินให้วัด 8,000 นะคะคราวนี้เขาได้รับคำแนะนำนะให้วางแผนภาษีว่าให้ทำประกันชีวิตเพิ่มนะเป็น 100,000 บาทแล้วให้ซื้อ RMF อีก 240,000 บาทนะคะก็ลองมาดูว่าเขาควรจะวางแผนภาษีไหมนะคะเงินได้ตลอดทั้งปี 80,000 คูณ 12ได้ 960,000 นะคะแล้วก็ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 110,000 หักแล้วเหลือ 850,000หักค่าใช้จ่าย 100,000 ก็จะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 750,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 10,000 เบี้ยประกันชีวิต 12,000 นะคะก็จะมีเงินได้หลังหักลดหย่อนคือ 668,000 หักเงินบริจาคออกไปนะคะได้เงินได้สุทธิ 660,000 บาทก็จะเสียภาษี 51,500 นะคะแต่ถ้าเขาวางแผนภาษีตัวเลขของเบี้ยประกันชีวิตก็จะเปลี่ยนจาก 12,000 เป็น 100,000 RMF จากเดิมที่ไม่เคยมีเลยนะคะก็จะเป็น 240,000 ดังนั้นเงินได้สุทธิของเขาจะเหลือ 332,000 คำนวณภาษีแล้วก็จ่ายภาษีแค่ 17,000 นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเขาวางแผนภาษีตามที่ได้รับคำแนะนำเขาจะประหยัดภาษีไปถึง 48,000 บาท
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็น

ว่าเป็นการวางแผนนะฮะวางแผนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับดังนั้นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นเรื่องของการกำหนดกรอบคิดกรอบปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับที่คำถามต่อไปก็คือว่าคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมเราต้องวางแผนภาษีด้วยนะครับนักศึกษาลองนึกนะฮะนะครับลองนึกนะครับว่าถ้าการทำแบบนี้เสียภาษีแบบนี้ถ้าการทำแบบนั้นเสียภาษีแบบนั้นถ้าการเสียภาษีแบบนี้กับการเสียภาษีแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยแปลว่าทำอะไรก็เสียภาษีแบบนั้นแหละแต่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียภาษี 100,000 ถ้าแทนแบบทำแบบนั้นเสียภาษี 200,000 สมมติอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะตรงเนี้ยเราเริ่มคิดละทำไมเราต้องทำแบบนี้นะครับแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วล่ะนะครับนะนี่ก็แปลว่าในเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับทีนี้นะครับทำไมต้องวางแผนภาษีก็เป็นเพราะว่านะครับเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับนะครับกำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เราต้องวางแผนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเข้ากับกิจการของเรานะฮะสรรพากรมาตรวจบริษัทแล้วเจอทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเราเสียภาษีนะครับเราเสียภาษีนะครับอยู่ในระดับปีเดือนละ 100,000 บาทเอ๊ะแต่ทำไมเพื่อนของเราทำเหมือนกับเราเดี้ยเลยนะทำไมเสียเดือนนึงแค่ 20,000 30,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราบกพร่องตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนอื่นครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการวางแผนภาษีนั้นเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ Corporate Income Tax ซึ่งผมมักจะเขียนเป็นตัวย่อนะครับนะครับตัวย่อ CIT ก็แปลว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับไปรู้จักกันก่อนฮะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับภาษีเงินได้นี้พวกรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศนะเหมือนบ้านเราก็พวกการไฟฟ้าการประปานั่นแหละนะครับต่อไปองค์กรที่4ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือ Joint Venture หรือกิจการร่วมค้าต่อไปตัวที่5ครับมูลนิธิสมาคมฮะนะครับซึ่งมีรายได้คำว่ามูลนิธิสมาคมที่มีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเป็นมูลนิธิการกุศลนะก็เป็นมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่6นะครับนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับกลุ่มที่7ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นกองทุนนะครับดังนั้นนิติบุคคลมี 108,000 ประการครับจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเอามาแค่7รายการนี้เท่านั้นแหละนะครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคล 108,000 ประการมากนะครับส่วนที่เกินกว่า7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเช่นอะไรครับวัดวาอารามโบสถ์คริสต์มัสยิดอิสลามอย่างนี้เป็นต้นครับก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเพราะเขาไม่ใช่1ใน7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมั้ยคำตอบก็คือไม่เสียทำไมไม่เสียล่ะเพราะไม่ได้อยู่1ใน7หลักการมีอยู่แค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีอยู่7กลุ่มด้วยกันซึ่ง7กลุ่มเนี่ยเป็นทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยเป็นทั้งบริษัทต่างประเทศเป็นทั้งมูลนิธิสมาคมนะครับเราจะให้บุคคลทั้ง7เนี่ยนะครับมาคำนวณเสียภาษีโดยวิธีการเดียวกันเนี่ยมันเป็นการยากมากเลยลำบากมาก

ก็คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้นั่นแหละนะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา65ฐานที่2เนี่ยก็คือฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าเอารายได้ล้วนๆเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องรายจ่ายมาคำนวณเสียภาษีบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา67ฐานที่3เนี่ยนะครับเป็นฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับก็แปลว่าคนซึ่งอยู่ต่างประเทศบริษัทนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการที่บ้านเราเนี่ยฮะก็อยู่ต่างประเทศก็มีเงินได้เช่นใครครับเช่น Facebook นะเช่น Google อย่างนี้เป็นต้นครับมีรายได้ที่บ้านเราเราก็เลยต้องเรียกเก็บครับแต่ขั้นที่จะไปเรียกให้เข้ามายื่นแบบที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นการยากมากเราก็เลยออกมาตรา70บอกว่าใครจ่ายเงินให้กับบริษัทนิติบุคคลต่างประเทศนั้นต้องมีการหักภาษีไว้นะครับหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหน้าที่จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันนะฮะต่อไปครับฐานสุดท้ายฐานที่4นั้นบัญญัติไว้ในมาตรา70ทวินั่นคือฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศนะครับแปลว่าอะไรคือบริษัทต่างประเทศครับเขาเข้ามาในประเทศไทยมามีกำไรที่บ้านเราพอมามีกำไรกำไรที่บ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วกำไรนั้นมันก็ควรที่จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราถูกไหมแต่เนื่องจากบริษัทเขาก็อยู่ต่างประเทศบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเขาก็เลยส่งกำไรที่ทำมาหารายได้ในบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เขายื่นแบบเสียภาษีฐานกำไรสุทธิแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเงินกำไรตัวนั้นออกไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเมื่อเขาส่งไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมาตรา70บอกว่าเก็บภาษีจากฐานที่4เนี่ยอีก 10% อยู่ในมาตรา70ทวินั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละฐานนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์แต่ละฐานเนี่ยปรากฏว่านิติบุคคลบริษัทหนึ่งๆเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีทั้ง4ฐานหรือเปล่าไม่ก็แปลว่าเสียฐานใดฐานหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าบริษัทนี้เสียฐาน2นะก็แปลว่าจะไม่ไปเสียฐานหนึ่งฮะบริษัทนี้เสียจากฐานที่3นะก็แปลว่าไม่ต้องไปเสียฐานที่2ที่3ที่2ที่1อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนะไปดูนะฮะฐานที่1ครับฐานกำไรสุทธินะครับฐานกำไรสุทธิในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะไม่ใช่กำไรสุทธิทางบัญชีก็อยู่ในมาตรา65นะครับฐานกำไรสุทธิในมาตรา65หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นเป็นการปรับปรุงกำไรสุทธิในทางบัญชีบางกรณีก็บวกเข้าไปบางกรณีก็หักออกนะครับในงบกำไรขาดทุนนะฮะออกมาเป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรทีนี้มาตรา65เขียนว่าฐานกำไรสุทธิในที่นี้ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะครับต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะเกณฑ์สิทธิ์หมายถึงเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายแม้จะยังไม่ได้รับเป็นเงินแม้จะยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินก็เป็นรายได้เป็นรายจ่ายขึ้นมาได้นะครับเกณฑ์สิทธิ์ก็เกิดสิทธิเรียกร้องถ้าเราเป็นคนมีรายได้ก็แปลว่าเราเกิดสิทธิเรียกร้องในรายได้นั้นแล้วเช่นไปให้บริการเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เขายังไม่จ่ายเงินก็แปลว่าเราต้องเอารายได้ตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเสียภาษีตามเกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับทีนี้มันก็มีกิจการอยู่หลายประเภททป 1/28 นะครับเกณฑ์อื่นในที่นี้ก็คือ1กรณีของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารของโรงรับจำนำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องตามไปดูนะครับอยู่ในทป 1/2528นั่นเองนะครับเกณฑ์อื่นนะฮะซึ่งในเกณฑ์อื่นนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สรุปโดยคร่าวๆอย่างครับซึ่งเขาก็อาจจะเขียนแบบนี้ครับว่า อย่างกรณีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าแม้จะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับแต่สามารถเลือกไปเกณฑ์อื่นได้ก็คือถ้าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า6งวดก็แปลว่าส่วนที่เกิน6งวดเนี่ยนะครับรับรู้เมื่อมีการรับชำระก็ได้นะครับก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อนนักศึกษาก็ไปดูว่านักศึกษาอยู่ในไหนนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับจนถึง13นั่นแหละนะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะต่อไปครับเรามาดูออกจากคำว่าเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์อื่นนะครับเรามาดูนะครับรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีการวางแผนภาษีตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ครับการโอนทรัพย์สินนะครับการให้บริการนะครับการให้กู้ยืมเงินนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้

รายได้จากการโอนทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีไหนครับมันเป็นกรณีที่เรามีรายการซึ่งเราโอนทรัพย์สินออกไปนะครับเราให้บริการไปเราให้กู้ยืมเงินไปนะครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับเอาทางบัญชีก่อนครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับรับรู้เป็นรายได้นะในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่ตกลงว่าไอ้เนี่ยราคาเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นการขายทรัพย์สินไปร้อยหนึ่งก็รับรู้ไปร้อยหนึ่งนะครับแต่ในทางภาษีอากรนั้นไม่ใช่แบบนั้นในทางภาษีอากรนั้นต้องใช้ราคาตลาดนะครับต้องใช้ราคาตลาดนะต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องใช้ราคาตลาดครับสมควรต้องใช้ราคานี้ฮะสมมุติว่าในสาขาขายสินค้าไปตัวหนึ่งนะครับในราคา100บาทแต่ราคาตลาดมัน120ในทางสรรพากรนั้นก็ต้องใช้ราคา120ต้องใช้ราคา120จะใช้ราคาตามที่ขายนั้นไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาตลาด120ในสาขายไป101ในสาต้องดีแคลร์ให้ได้นะครับทำไมขายต่ำกว่าราคาตลาดมีเหตุอันสมควรไหมถ้ามีเหตุอันสมควรก็แปลว่าหลุดแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรแปลว่าไม่ได้ครับนักศึกษาต้องบวกกลับเข้าไปนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรายได้นะครับต่อไปการให้กู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินก็เหมือนกันครับนะฮะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับแต่ในทางบัญชีนั้นนี่นะครับสมมติให้กรรมการกู้ยืมเงินไป1ล้านไม่คิดดอกเบี้ยหมายเหตุเขียนไว้เลยไม่คิดดอกเบี้ยรายได้ในทางบัญชีก็ไม่มีนะครับเป็น0บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ได้นะครับในทางภาษีนะครับในทางภาษีเหรอ CIT บอกไม่ได้ต้องให้กำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะนั้นนะครับเท่ากับ 2% ก็ต้องคิด 2% ของ1ล้านก็เป็น 20,000 บาทนะแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะครับผ่านไปนี่ก็คือประเด็นด้านรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับนี่คำว่าราคาตลาดนะครับนี่คือคำว่าราคาตลาดมันคืออะไรก็นักศึกษาก็ไปดูที่ป.1113ฮะไปดูเพิ่มเติมนะครับป.13เนี่ยจะเป็นการวิธีการคำนวณคำว่าราคาตลาดนะครับว่าราคาตลาดนะเขาคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับหลักง่ายๆเลยราคาตลาดนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อขายกันโดยทั่วไปโดยผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำหนดนะครับก็คือไม่มีอิทธิพลนะต่อการกำหนดราคาซื้อราคาขายนะครับเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายเลยนะผ่านไปครับการวางแผนด้านรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับรายได้จากดอกเบี้ยนะครับรายได้จากดอกเบี้ยก็ให้พิจารณานะฮะรายได้จากดอกเบี้ยอะไรนะครับซึ่งเกี่ยวกับนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับกรณีของเกณฑ์อื่นนั่นแหละนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยเช่นธนาคารสถาบันการเงินนะครับต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ก่อนครับพวกเราครับนะฮะแต่หากว่าผิดนัดตั้งแต่3งวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เอางวดที่รับชำระก็ได้อย่างเงี้ยเราเรียกไปเกณฑ์อื่นนะครับอาจารย์ผ่านไปก่อนนะครับ ต่อไปในเรื่องของเงินปันผลครับเงินปันผลนั้นรับรู้เมื่อมีสิทธิ์ครับแปลว่าอะไรเมื่อมีสิทธิ์นะก็แปลว่าการที่เราไปถือหุ้นในบริษัทอื่นนะเขาจะจ่ายเงินปันผลก็แปลว่าเขาต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศนะจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะครับก็คือวันซึ่งเขาปิดบัญชีรับรู้ปิดบัญชีการโอนหุ้นระหว่างกันนั่นแหละนะครับณวันนั้นนะครับเราต้องรับรู้เป็นรายได้ทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับก็ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ไงแต่ว่าอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเงินปันผลนั้นก็อาจจะมีการด้วยการยกเว้นบ้างนะครับในมาตรา65ทวีวงเล็บ10ในกรณีเสริมก็มีการยกเว้นให้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือเป็นการยกเว้นทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขในมาตรา65ทวีวงเล็บ10นะนี่คือมาตรา65ทวีวงเล็บ10ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไทยกับบริษัทไทยเท่านั้นนะครับอันดับแรกแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามากึ่งหนึ่งก็แปลว่าเอามาแค่ 500,000 บาทแปลว่ายกเว้นไป 500,000 บาทก็ต้องเอาไปหักออกครับแต่นะครับถ้าหากว่าจะยกเว้นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นทั้งก้อนเลยนะครับต้องเป็นกรณี2กรณี1บริษัทที่มาถือหุ้นนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับอีกบริษัทหนึ่งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับตั้งแต่ 25% ขึ้น

แต่ถ้าบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับมาถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปนั้นนะครับข้อแม้มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือบริษัทเล็กนั้นต้องไม่ถือหุ้นไข้นะครับบริษัทใหญ่ถือหุ้นได้แต่บริษัทเล็กอย่ามาถือหุ้นในบริษัทใหญ่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้และทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะถูกหักไปกึ่งหนึ่งไม่ว่าจะยกเว้นกึ่งหนึ่งหรือยกเว้นทั้งหมดก็จริงอยู่ต้องมีไทมิ่งระยะเวลาในการถือหุ้นกับนะ6 เดือนก็แปลว่าหน้า3หลัง3ก่อนวันจ่ายปันผลถือหุ้นมาแล้ว3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นถือต่ออีก3เดือนนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับเอาล่ะเมื่อกี้เรานะครับเวลาเราจ่ายเงินออกไปแล้วเราซื้ออะไรก็แล้วแต่มันได้มาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าจ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้สินทรัพย์เข้ามาพอเป็นสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาดูตรงนี้ครับว่าทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเวลานักศึกษาจ่ายเงินได้สินทรัพย์มามันเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าเป็นไม่เป็นมาดูความหมายคำว่าสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือต้องเป็นทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการมันจึงจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัทดังนั้นการที่เราจ่ายไปแล้วก็ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้รับกลับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ซึ่งใช้มากใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเราจึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์วิธีจะตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นก็โดยการหักเป็นค่าเสื่อมราคาเท่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าไปซื้อสินทรัพย์เอาละมันเป็นสินทรัพย์ของเราแล้วล่ะนะฮะต้องรู้จักคำว่ามูลค่าของสินทรัพย์ก่อนฮะนะเช่นเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เอามารวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเอามาตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอย่าเอาค่าในหน้าตัวนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับอย่าเอาค่าขนส่งตัวนี้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับต้องเอาค่าในหน้าค่าขนส่งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็เอาไปหักคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นค่าเสื่อมราคาโดยวิธีไหนก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปแต่ข้อพึงระมัดระวังมีอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นกรณีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเนี่ยนะครับกฎหมายเขาใช้ให้แค่คันละไม่เกิน1ล้านบาทมูลค่าคันละไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นเองครับตนเองสมมุติไปซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งสมมุตินะครับไปซื้อมา2ล้านเลยซื้อมา2ล้านเลยนะแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามาหักค่าเสื่อมราคาได้คันละเท่ากับ1ล้านเท่านั้นแต่ในทางบัญชีนั้นซื้อมา2ล้านก็ต้องหักค่าเสื่อมราคา2ล้านแปลว่าอย่างนี้ครับก็มาถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าทางกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการในการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่มีวิธีการคิดนะวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นเรื่องของทางบัญชีทางบัญชีก็บอกเนี่ยค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นวิธีไหนล่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับจะเป็นวิธีลดน้อยถอยลงก็ได้จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้แล้วแต่นะครับสรรพากรนั้นนะครับสนใจค่าเสื่อมราคาโดยตัวนี้เท่านั้นฮะจากวิธีการคิดราคา4วิธีเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอจะเสียค่าพอจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีนั้นกรมสรรพากรบอกว่าค่าเสื่อมราคาที่คิดมาได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารถาวรก็ไม่เกิน 5% นะครับตามนี้นะฮะอันนี้แปลว่าไม่เกินนะพวกเรานะไม่เกินนะไม่เกินเป็นทรัพย์สินอื่นก็ไม่เกิน 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการคิดเสื่อมราคาแต่มีวิธีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 20%นะตามสไลด์หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่ารับรองฮะนะครับค่ารับรองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากรับรองก็รับรองไปนะครับแต่ขอขยับไว้หน่อยนะครับค่ารับรองเนี่ยนะครับก็ขอขยับไว้หน่อยนึงครับขยับไว้นิดหนึ่งก็คืออะไรครับต้องถ้าอย่างนี้การรับรองอาจจะเป็นการรับรองสิ่งของก็ได้บริการก็ได้นะพวกเรานะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในตำราของเรานั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไม่มีตัวอย่างที่ไม่เป็นค่ารับรองครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาครับซึ่งท่านวินิจฉัยไว้นะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นค่ารับรองเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในทางภาษีอากรนะครับนั่นก็แปลว่าสิทธิประโยชน์ซึ่งเราจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของเรานะฮะเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์อันแรกก็คือการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงาน

0: คนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนพิการนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนพิการที่มีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกระทรวงก็จะได้รับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโบนัสค่าใช้จ่ายเลยแหละนะครับเพิ่มอีก1เท่าตัวเช่นสมมุตินะครับไปจ้างคนพิการนะครับเท่ากับ 100,000 บาทนะฮะเดือนละ 100,000 บาทนะฮะไอ้ 100,000 บาทตัวนี้ก็ลงบัญชีเลยนะฮะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายถึง 60% ขึ้นไปนะมากกว่า 60% ก็แปลว่าโรงงานของเราเกินกว่ากึ่งนึงเนี่ยนะครับเป็นคนพิการเนี่ยนะครับได้ต่ออีกนะครับอีก3เท่าเลยนะ3เท่าก็เป็น 300,000 เลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนอันนึงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทำทรัพย์สินสำหรับคนพิการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นลิฟต์มั่งบันไดเลื่อนมั่งนะครับอย่างเงี้ย ก็ได้เพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับประการที่2นะครับการส่งลูกจ้างเข้าศึกษาอบรมฝึกก็เป็นการส่งเสริมนะกฎหมายก็เอามาอีก1เท่าตัวเลยนะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะครับเช่นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดหลักสูตรเล็กๆอยู่บริษัทก็ส่งลูกจ้างเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการศึกษานะครับก็ส่งเสริมให้จัดอะไรให้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีในที่นี้เนี่ยนะครับก็300,000แรกยกเว้นแล้วก็ส่วนที่เกินกว่า 300,000 ไม่เกินกว่า3ล้านเนี่ยก็เสียแค่ 15% พวกไหนครับพวกกิจการขนาดเล็กเล็กแปลว่าอะไรครับเล็กแปลว่ามีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทครับแล้วก็ไม่มีรายได้เดือนใดปีใดนะถึง 300,000 บาทนั่นเองนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีด้านที่เรามีทรัพย์สินนะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับเพื่อให้การบริหารการจัดการของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าการวางแผนด้านทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาอยู่3-4รายการนะครับ5รายการแล้วกันนะครับ5รายการก็คือรายการแรกนะครับก็คือทรัพย์สินประเภทที่เป็นลูกหนี้รายการตัวที่2นะครับทรัพย์สินประเภทที่เป็นสินค้าคงเหลือรายการที่3เป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศซึ่งไม่ใช่เป็นการขายรายการตัวที่4เป็นการรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนรายการตัวที่5ตัวสุดท้ายรายการทรัพย์สินเป็นเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับไปดูตัวแรกก่อนครับของลูกหนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกหนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรณีของลูกหนี้นั้นเราคาดว่าเราจะไม่ได้รับชำระหนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ศูนย์นะครับในทางบัญชีเอาแค่หนี้สงสัยจะศูนย์ก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วล่ะแต่ในทางภาษีบกไม่ได้ต้องเอาระดับของลูกหนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะต้องเป็นอะไรครับถ้าเกินกว่า2ล้านนั้นต้องฟ้องศาลและให้ศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจึงจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้ในทางภาษีได้นะครับต่อไปถ้าหนี้ระดับนั้นไม่เกินกว่า2ล้านเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องศาลก่อนแค่ถ้าศาลรับถ้าฟ้องปั๊บโอเคได้เลยเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยตัวที่4หนี้ไม่เกิน2ล้านนะครับถ้าหนี้ไม่เกิน2ล้านตัวนี้ทดทีหนี้ไม่เกิน 200,000 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องฟ้องศาลนะฮะแค่มีการติดตามทวงถามธรรมดาปกติแล้วก็พบปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระก็พอแล้วล่ะนะครับต่อไปนี่คือเรื่องของลูกหนี้ผ่านไปเรื่องของสินค้าคงเหลือครับสินค้าคงเหลือนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดรายการซึ่งนะครับมูลค่าที่ซื้อมากับมูลค่าที่เหลือที่คาดว่าจะขายสุทธิได้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีก่อนนั้นก็จะใช้วิธีก็คือให้เอาราคาทุนนะคร
1: ับแรงงานสร้างรายได้หรือให้คิดง่ายๆว่าเป็นการใช้เพียง1สมองกับ2มือเท่านั้นในการที่จะไปสร้างรายได้ก็จะมี2วงเล็บนะคะก็คือ40วงเล็บ1แล้วก็40วงเล็บ2โดยทั้ง2วงเล็บนี้มีความต่างกันก็คือในส่วนของ40วงเล็บ1เนี่ยจะเป็นรายได้ตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ว่าในกรณีของ40วงเล็บ2จะเป็นการจ้างงานทั่วไปนะคะจากการรับทำงานให้สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของทรัพย์สินสร้างรายได้นะคะจะประกอบด้วย40วงเล็บ3แล้วก็

40วงเล็บ4นะคะสำหรับ40วงเล็บ3จะเป็นส่วนของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะคะส่วน40วงเล็บ4จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลและสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของการลงทุนนะคะเพื่อสร้างรายได้โดยการลงทุนที่ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการให้เช่าทรัพย์สินนะคะซึ่งอยู่ใน40วงเล็บ5เรื่องของการสร้างรายได้จากวิชาชีพอิสระทั้งหมด6วิชีพการสร้างรายได้จากการรับเหมาซึ่งจะต้องเป็นการรับเหมาทั้งแรงงานแล้วก็ค่าวัสดุสำนักงานทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการว่าจ้างอันนั้นนะคะและสุดท้ายหากว่าเป็นเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ใน7ประเภทดังกล่าวก็อาจจะต้องพิจารณาเข้ามาเป็น40วงเล็บ8ค่ะทีนี้นอกจากที่เมื่อเราทราบแล้วว่าตัวเงินได้เป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทรานแซคชั่นหรือธุรกรรมยังไงโดยให้พิจารณาตั้งแต่สถานะทางกฎหมายของผู้จ่ายเงินได้วิธีการคำนวณภาษีแล้วก็อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องพิจารณาด้วยว่าธุรกรรมเป็นธุรกรรมการค้าในลักษณะไหนอาจจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีหน่วยภาษีเดียวกันซึ่งจะทำให้มีความสับสนว่าควรจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าหรือ2อาจจะเป็นกรณีของสัญญาว่าจ้างทำของหรือสัญญาการจ้างทำงานให้นะคะและสุดท้ายก็อาจจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญานะคะว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสำเร็จของงานหรือว่าต้องการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นนะคะในประมวลรัษฎากรได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้จ่ายเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งก็คือจะต้องคำนวณจะต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายจะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีและสุดท้ายต้องจัดทำบัญชีพิเศษดังนั้นผู้มีเงินได้เนี่ยโทษค่ะผู้มีหน้าที่ที่จะต้องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะนำไปวางแผนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็คือ1การวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีของเงินได้หักหน้าที่จ่าย2เราจะต้องรู้ว่ากำหนดเวลาในการที่เราสามารถหักหน้าที่จ่ายได้เนี่ยเป็นเมื่อไหร่และ3ก็คือจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะในประเด็นแรกนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายก่อนนะคะฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นฐานภาษีที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยปกติราคาสินค้ามักหรือบริการมักจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วดังนั้นในการที่เราจะคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะต้องดึงตัวภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปก่อนนะคะโดยวิธีการก็คือให้เราเอามูลค่าของสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีแล้วเนี่ยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยคูณด้วย100หารด้วย107นะคะจำนวนที่ได้มันจะเป็นราคาสินค้าที่ไม่รวมแวดให้เรานำจำนวนราคาสินค้าหรือบริการอันนั้นนะคะมาคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายตามประเภทของเงินได้ค่ะกรณีที่2จะเป็นกรณีของฐานภาษีที่มีการให้ส่วนลดนะคะโดยปกติส่วนลดทางการค้าก็จะมีส่วนลดการค้าซึ่งจะเป็นส่วนลดทันทีในขณะที่ขายนะคะดังนั้นส่วนลดการค้าเนี่ยค่ะแต่หากว่าเป็นการขายให้กับผู้บริโภครายสุดท้ายอะค่ะก็ให้ไปดูว่าเงื่อนไขที่ให้อ่ะมันเข้าเป็นเงื่อนไขส่วนลดการค้าสำหรับการซื้อครั้งถัดไปหรือว่าเป็นส่วนลดเงินสดก็ให้ไปพิจารณาตามข้อกำหนดที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าการให้ส่วนลดตามเป้าอันเนี้ยเป็นการต่อไปนะคะเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินตราไปต่างประเทศนะคะกรณีเช่นนี้ก็คือจำเป็นจะต้องนำทำให้เงินตรานั้นนะคะเป็นประเทศเป็นอัตราเงินของประเทศไทยก่อนแล้วถึงจะหักหน้าที่จ่ายนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อใช้อัตราใดแล้วเนี่ยก็ขอให้ถือใช้อัตรานั้นตลอดไปนะคะยกเว้นว่าอยากจะทำการเปลี่ยนแปลงก็ทำเรื่องขออนุญาตจากอธิบดีค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการคำนวณภาษีหักหน้าที่

จ่ายนะคะผู้จ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องหักภาษีไว้แต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยมักจะมีหลายลักษณะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นการจ่ายกรณีอื่นๆก็ควรจะต้องทราบผู้จ่ายเงินก็ควรจะต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหักนะคะภาษีเอาไว้ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือเป็นกรณีทั่วไปคือจ่ายเป็นเงินสดนะคะเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ก็ให้ผู้จ่ายเงินเนี่ยคำนวณหักภาษีนะที่จ่ายในทันทีที่จ่ายเงินหรือว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นนะคะสำหรับกรณีที่2ถ้ามีการจ่ายเงินด้วยเช็คในกรณีเช่นนี้ให้เราคำนวณหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในวันที่ลงในเช็คนะคะโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเช็คจะมารับหรือว่าเอาเงินภาษีเงินได้เนี่ยในวันที่เรามีการโอนเข้าบัญชีของผู้มีเงินได้เลยนะคะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีหักกลบลบหนี้นะคะก็คือจะเป็นเคสที่ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่ต้องหักกลบกันกรณีเช่นนี้ให้หักภาษีณที่จ่ายโดยฝ่ายลูกหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่หักณที่จ่ายค่ะซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของระยะเวลาเหล่านี้เพราะว่ามันจะผูกพันต่อไปที่กำหนดเวลาที่จะต้องนำส่งนะคะดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเงินได้แต่ละประเภทจะต้องนำส่งเมื่อไหร่และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องทำปฏิทินในเรื่องของการนำส่งเพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทใช้แบบนำส่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราก็อาจจะสรุปเอาไว้ก่อนได้ดังตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายด้านผู้ถูกหักภาษีเงินได้บ้างนะคะก็คือจะมาดูว่าผู้ที่ถูกหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเนี่ยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีนะคะแล้วก็ปกติก็จะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทมารวมคำนวณเสียภาษีนะคะแล้วก็ถ้าได้รับเงินปันผลและได้รับเครดิตภาษีก็สามารถเลือกได้ถูกไหมคะว่าจะเอาเงินตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยถือเป็นภาษีสุดท้ายหรือเปล่านะคะดังนั้นในเรื่องของผู้ถูกหักณที่จ่ายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาในประเด็นใดบ้างเพื่อเอามาวางแผนภาษีให้กับตัวเองเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องของการเลือกนะคะให้ภาษีหักณที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายหรือว่าจะเอามาเครดิตเป็นภาษีเงินได้หักณที่จ่ายหรือขอคืนนะคะนอกจากนี้สิทธิ์อีกหนึ่งประการที่ผู้ถูกหักจะได้ก็คือการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับอากรที่ได้รับคืนนะคะในกรณีแรกก็คือกรณีที่สามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้ก็คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าเป็นการเลือกว่าภาษีที่ถูกหักเอาไว้แล้วอะค่ะเราจะเลือกให้มันเป็นภาษีสุดท้ายและไม่นำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณตอนภาษีสิ้นปีอีกทีนี้เงินได้ที่อนุญาตให้มีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกเป็นภาษีสุดท้ายได้มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นภาษีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4กไก่และขอไข่นะคะก็คือดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลแล้วก็เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ได้รับมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะเงินได้ที่ได้จากนายจ้างซึ่งให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกองทุนรวมนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535และผู้มีเงินได้เนี่ยยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ10นะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์สรุปไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีเงินได้เนี่ยโทษค่ะไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีสุดท้ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในตอนเสียภาษีสิ้นปีนะคะและหากว่าเราคำนวณแล้วพบว่าตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องนำส่งในปีภาษีนั้นๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนนะคะซึ่งผู้

มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเป็นผู้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้เกินก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะหักไว้เยอะกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องเสียจริงๆหรือ2เป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ชำระภาษีไว้หรือถูกหักไว้เช่นนี้ก็สามารถขอคืนได้นะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายที่นำเงินของตนเองส่งภาษีไว้ผิดนะคะอันนี้ก็คือเสียภาษีผิดก็ขอคืนได้แล้วก็ผู้เสียประโยชน์จากการชำระเงินหรือนำส่งภาษีไว้เกินหรือผิดซ้ำนะคะโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียเหล่านี้ก็คือให้สามารถขอคืนได้ภายในระยะเวลา3ปีนะคะสำหรับการคิดดอกเบี้ยนะคะผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินภาษีคืนทีนี้ถ้าหากว่าการได้รับคืนล่าช้าเกินจาก3เดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะหรือว่าเศษของเดือนค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปการวางแผนภาษีในกรณีต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้สรุปเรื่องที่สำคัญเอาไว้ในตอนที่2ค่ะเรามาดูกันในเรื่องแรกนะคะจะเป็นกรณีของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับกรณีของเงินเดือนก็คือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของวิธีการนะคะเพราะมันมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงนะคะตามมาตรา50นะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการก็จะไม่ได้มีแค่เป็นการจ่ายให้กับพนักงานในประเทศไทยนะคะแต่มีการจ่ายให้กับพนักงานในต่างประเทศรวมไปถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนนะคะก็อาจจะมีตัวเงื่อนไขว่าจะต้องนำมารวมเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินได้และให้เอามารวมเสียภาษีด้วยดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็จะขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญ3กรณีนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่ากรณีที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศแต่ทำงานในไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะกรณีที่ส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหักณที่จ่ายนะคะหากว่านายจ้างเป็นนายจ้างในประเทศไทยและเป็นผู้จ่ายเงินได้เพราะว่าจะไม่สนใจว่าการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายในหรือนอกนะคะแต่หากว่าเป็นนายจ้างในประเทศก็จะถือว่าเป็นเงินได้อันเนื่องมาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินได้ในประเทศก็จำเป็นจะต้องหักณที่จ่ายด้วยค่ะหรือกรณีที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยกรณีเช่นนี้ก็ต้องมีการหักณที่จ่ายเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าเงินได้ดังกล่าวนะคะเป็นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยและบริษัทผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวไม่ว่าเงินได้นั้นจะมีการจ่ายในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็มีหน้าที่ต้องหักในประเทศต้องหักเงินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายจะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับเรื่องของสวัสดิการอาจจะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2ด้านนะคะก็คือด้านของนายจ้างเนี่ยเมื่อมีการให้สวัสดิพนักงานเนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะไม่สามารถเอามารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ส่วนฝั่งของพนักงานก็คือจะต้องพิจารณาว่าเงินได้ที่ได้รับนั้นนะคะเราจะต้องเอามารวมเป็นเงินได้แล้วเอาไปรวมเสียรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่นะคะสำหรับกรณีการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกรณีสิทธิ์และค่าเช่านะคะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดความสับสนเรามาพูดกันในส่วนของกรณีค่าสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3ปัญหามักจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่มีการจ่ายเงินได้ค่ะไม่มีความมั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ตามมาตรา40วงเล็บ3หรือไม่นะคะดังนั้นตัวอย่างนะคะของเงินได้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมหรือว่าค่าตอบแทน

จากการใช้สิทธิบัตรและความรู้ทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือค่าออกแบบสนามกอล์ฟเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่จะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะหรือถ้าเป็นกรณีค่าเช่าก็เจอปัญหาเดียวกันค่ะว่าค่าเช่าที่ว่าเนี่ยจะควรพิจารณาว่าเป็นการให้เช่าหรือว่าเป็นการให้บริการซึ่งหลักๆ ก็มักจะเจอปัญหาในประเด็นของการเช่ารถแล้วก็เช่าอาคารนะคะสำหรับการเช่ารถหากเป็นการเช่ารถและจะถูกพิจารณาว่าเป็นการเช่าผู้ให้เช่ารถต้องส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เช่านะคะโดยผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องสามารถใช้รถเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงการที่จ้างให้ไปส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นการขนส่งซึ่งก็จะจะต้องหักหน้าที่จ่ายในอีกอัตรานึงหรือว่าถ้าหากเป็นการรับส่งแล้วมีบริการเสริมเช่นบริการนำเที่ยวก็อาจจะถูกมองพิจารณาเป็นการให้บริการก็จะเป็นการหักภาษีในอีกอัตราหนึ่งดังนั้นจึงมีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในการพิจารณานะคะว่าการจ่ายเงินในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเป็นเงินได้ประเภทไหนสำหรับการเช่าอาคารนะคะก็มักจะมีประเด็นในเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับตัวอาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์การใช้น้ำการใช้ไฟการใช้โทรศัพท์สายตรงหรือว่าการค่าบริการส่วนกลางเหล่านี้จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันซึ่งมันมีรายละเอียดที่เยอะอาจารย์ก็อยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดวิชาต่อไปจะเป็นเรื่องของการวางแผนกรณีการให้บริการนะคะถ้าเป็นการให้บริการเนี่ยผลหลักการนะคะผลตอบแทนจากการให้บริการจะถือว่าเป็นเงินได้ที่กำหนดให้ต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายโดยการให้บริการมีความหมายว่าการกระทำใดๆอันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งไม่ใช่การขายสินค้านะคะแล้วก็ต้องเป็นบริการตามมาตรา40วงเล็บ8ด้วยหากว่าเป็นบริการเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่40วงเล็บ8ก็จะไม่ถือว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในขอบเขตที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในลักษณะของค่าบริการค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างของการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีให้บริการนะคะกรณีแรกจะเป็นการจ้างทำของซึ่งในกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้หักที่อัตราร้อยละ3นะคะโดยไม่สนใจว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากอุปกรณ์ค่าไหลแยกออกจากค่าแรงหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมในสัญญาเดียวกันหรือว่าแยกสัญญาก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของก็จะต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คิดเป็นฐานภาษีในการหักหน้าที่จ่ายนะคะกรณีที่2ที่มักจะมีความสับสนก็คือกรณีของการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งนะคะการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งเนี่ยจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายร้อยละ1นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการขนส่งดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นการขนคนขนของหรือว่าขนสินค้านะคะดังนั้นผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะสามารถใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างขนของก็ถือว่าเป็นการรับจ้างขนส่งได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้รับขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งด้วยนะคะกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศนะคะและผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายเงินได้ที่ว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใดนะคะแต่ว่าประเด็นที่นำมาให้ศึกษากันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่านายหน้าแล้วก็เงินที่ได้จากการทำงานให้ในส่วนของการจ่ายค่านายหน้าหรือเงินที่ได้จากการทำงานให้เนี่ยถ้าหากว่าผู้รับนะคะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้ให้หักในอัตราร้อยละ15นะคะทีนี้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศตามความหมายนี้ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมกันไม่ถึง108
80วันในปีภาษีนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องก็ตามค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ให้พิจารณาในเรื่องของประเภทเงินได้เหมือนกันก็คือจะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินได้ประเภท2ถึง6ให้กับนิติบุคคลดังกล่าวนะคะค่ะสำหรับหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเงินได้หักนัดที่จ่ายในประเด็นต่างๆซึ่งโดยหลักแล้วก็อยากให้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็ประเภทภาษีที่จะต้องหักนะคะว่าผู้รับเป็นใครและเงินได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับอยู่ในมาตราไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
3: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
2: ไม่รู้
3: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมวงไปซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
4: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิ้ลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลัง

บางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะฮะนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาส์ซิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของ
การหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือ

0: ท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันในทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พิชังก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https://goo.gle/gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พิชังเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมาก็จะทำการเจเนเรตสติกเกอร์ให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมี angry นะครับแล้วก็มีแบบ surprise นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด image ได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบ sad ดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติกเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติกเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์พิชังจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัพโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบั

0: เป็นน้องนะครับใส่เสื้อคลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ในเจมินายครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
2: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
3: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
2: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
3: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
2: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
3: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้น
2: เพื่อใจไว้ที่ยังไม
3: ่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรีย
2: น
3: ให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High 8โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะเนี่ยก็จริงๆอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีสวนเป็นบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นโอ้โหตีลังกา6เขมรกันไอเราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวงวีทริโอนั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแววทินันเรียนอยู่ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงษ์หอนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนแล้วไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันท์มีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักอ๋อนี่คือพวกกับบัตรผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยตอนในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้ไหวมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันลืมนู่นลืมนี่ลืมฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหล่อักษร

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะโดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้ง2เรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้2นะคะอธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มเลยเนี่ยนะคะจากเดิมความเชื่อในยุคกลางที่เราได้เรียนในโมดูลก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือความเชื่อแบบศาสนาที่ครอบงำใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยนะคะความเชื่อแบบศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะคะตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่17โดยมีแนวคิดใหม่นะคะเข้ามาแทนที่วิธีคิดแบบศาสนาก็คือเรียกว่าแบบในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการรักษาแบบนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขาปฏิวัติด้านไหนบ้างหนึ่งเลยคือความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าจักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนานะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยังไงแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เริ่มตั้งสมมติฐานทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคนอื่นๆก็เริ่มคิดว่าหรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านนึงก็เริ่มบอกว่าการโคจรนะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โคจรนะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนะคะคล้ายๆในเอเชียบ้านเราก็จะมีการเอาธาตุนู้นธาตุนี้มาผสมกันนะคะในยุคนี้ปัจจุบันพวกเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้านะคะหรือ

ว่าสังเคราะห์กลิ่นพวกวานิลาเทียมเนยเทียมกลิ่นส้มกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากวิชาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะ3มรดกอีกอันนึงคือเกิดแนวคิดจักรกลนิยมนะคะเป็นแมคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมีแมคานิซึมหรือมีกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดำเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกเนี้ยไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา4เลยนะคะก็เกิดผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจากวิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคที่เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกิดการค้นพบวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจากเดิมพิษสุนัขบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกรเกอร์แมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้นพ่อตาสีดำแม่ตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะ7เลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุคปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้2นะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดรนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะอันนั้นก็ค่อยๆพัฒนามานะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะมันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมา

หรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ช้าละนะคะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นิยมนะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญอดัมสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบเป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมคือรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายนะคะควรจะให้เขาดำเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะทำให้นะคะ เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนชนชั้นนายทุนเป็นกำลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจาก100กว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทำมือหรือว่านั่งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะนะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงานนะคะมีนโยบายต่างๆนะเช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันซัพพอร์ตที่ทำให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น family เป็น business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะสามเลยคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะ อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆก็คือติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ครองที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุน เรื่องของการที่อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมนาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าถ้าฝนดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกันนะคะมีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะเรามาดูแต่ละด้านกันก่อนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไร1เลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ำรวยมากนะคะในยุคนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะสองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากันไม่ได้เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอาณานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ย

ิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายนะคะประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานล่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆนะคะช่วงนี้เองนะคะก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะคะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะสามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรกมาเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอาณานิคมที่มันเริ่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลายๆภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาโอ้โหเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันกระจายไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกเนี่ยจะใช้พวกไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเริ่มพบเห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็น

การพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงินทางด้านการธนาคารหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ค่ะพัฒนาการนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการมันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการเติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกเฟดเนี่ยมีความเป็น family business ค่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต่อมานะคะการคมนาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะหรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีความพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะแต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะ เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าไอ้โรบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพนะคะกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มชนชั้นแรงงานนั่นเองนะคะกลุ่มชนชั้นนี้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเนื่องจากตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกๆเนี่ยนะคะส่งผลให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำมาเรื่อยๆอย่างที่เรียนไปนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่มาช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เขาถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่พักอาศัยนะคะหรือว่าค่าจ้างค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูนนะคะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์นะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชยมีกำหนดชั่วโมงการทำงานกำหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่อุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาห

หกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอาวุธนะคะมันพัฒนาคนก็เกิดแต่ละประเทศเกิดการสะสมความมั่งคั่งแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยนะคะซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็อยากจะรวยขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นนะคะอยากจะเป็นเจ้ามหาอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบางอย่างเราก็ไปทำสงครามไม่ได้นะคะมันก็เป็นการซัพพอร์ตให้เกิดสงครามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลค่ะ

สำหรับในเรื่องที่สองนะคะเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของสังคมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงสังคมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงค่ะเมื่อมีสังคมนะคะเมื่อมีคนนะคะก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดสังคมขึ้นมานะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะพูดถึงกลุ่มคนในฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งคนออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็จะมีกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มค่ะลูกครึ่งค่ะชาวจีนสเปนแล้วก็อเมริกานะคะในส่วนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทำให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสำคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะอยู่ลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังให้ความสำคัญกับเพื่อนด้วยนะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะเรียกกันว่าบาคาด้านั่นเองนะคะโดยจะรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะครอบครัวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะในส่วนของการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราจะเห็นศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อ

ือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งในยุคของสเปนเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาละตินนะคะแต่พอต่อมาในยุคของอเมริกาเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็จะอยู่ในลักษณะของการเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายาดิฮันค่ะเป็นภาษาตากาล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวนะคะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งคำว่าบายานิฮานเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการให้ความช่วยแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างแดนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนำมาใช้ค่ะเป็นแคมเปญในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดากาแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมก็พยายามเปรียบให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคม

เอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทําหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นช่วงกฎอัยการศึกซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อีมาร์กอสนะคะแล้วก็ในช่วงสาธารณรัฐใหม่นะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดีโคเรซอนอาคิโนนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคะที่มีจุดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยอาณานิคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่งออกแรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วสิ่งนึงนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลิงนั่นเองนะคะที่เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีการนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมา

วายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลัมบานงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนำเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปปรานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวอีกมีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าใยสับปะรดเนี่ยมาทำส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อบาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจำชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกัมนั่นเองค่ะเมืองวิกัมเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้เมืองวิกัมนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในคศ1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะส่งผลทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกัมแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์1993นั่นเองค่ะความโดดเด่นของโบสถ์อันนี้ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่อย่างที่บอกคือบริเวณนี้นะคะจะมีชนพื้นเมืองอยู่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะตะวันตกเข้ามาใช่ไหมสเปนเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่มานะคะที่นำเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยนะคะก็อย่างชาวจีนเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าโบสถ์เนี่ยนะคะก็จะสร้างโดยกลุ่มชาวพื้นเมืองแล้วก็ช่างชาวจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแนวคิดของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วก็ไปผสมผสานกับศิลปกรรมแบบตะวันตกนะคะมันเลยทำให้โบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยนะคะมีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะคือมาจากแนวคิดค่ะของผู้คนในท้องถิ่นมาจากแนวคิดของช่างชาวจีนนะคะแล้วก็มาสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แถมยังใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะบริเวณนี้ค่ะยังจะเป็นบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้ว

การตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะก็ต้องรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทำให้โครงสร้างส่วนรากฐานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอีฟูเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิธีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ.1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่ามูยางนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

นาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ในประเด็นทั้ง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยนะครับประเด็นที่2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยและประเด็นที่3นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตส่วนประเด็นที่4นะครับแนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเนี่ยนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยสิ่งสำคัญประการแรกเลยคือเราต้องทำความเข้าใจว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรนะครับความหมายของนาฏศิลป์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือการแสดงต่างๆที่ใช้สรีระท่าทางไร้รำกรีดกายนะครับเต้นไปตามจังหวะนะครับทำนองเพลงฉะนั้นเนี่ยจังหวะและทำเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แสดงสรีระท่าทางเหล่านั้นเนี่ยได้ตรงและถูกต้องตามจังหวะนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับนาฏศิลป์นะครับความหมายรวมไปถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการแสดงท่าทางที่ใช้วนารีปราโมทพิโรธวาทังสัลปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นเสาวัจจนีชมความงามเนื้อเรื่อยๆ

0: แล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยนะครับกระทืบเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย
1: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปดูแบบมีควันมีแสงแล้วก็จะพอแบบ
2: ก็จะแสดงเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้แล้วถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู่ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบก
0: หน้าทาปากกรีดกายไร้รำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจากนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได
1: ้
0: อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรำนะม
1: ี
0: การรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
1: พระเอกอาจจะเป็นลิเก
0: ลิเกหรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
1: นี่มีบนเรืออาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: แบบกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหนังใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามนะครับของไทยเนี่ย
1: ส
0: วยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นศิลปะการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาดเครื่อง5ประกอบการแสดงจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
1: มันหนักใช่ไหม
0: ใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: การเดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วมีร่างกายกำยำเพ
1: ื่อ
0: ที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่ค่ะนี่เคยได้ยิน
0: ดังมากนะครับ
2: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศ
0: ครับ
2: ไปแล้วตอนนี้
0: การแสดงหนังใหญ่เนี่ยก็จะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: เนื้อเรื่อง
0: ยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันหรือเป็นสมุทรสงครามคำฉันก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับแต่
1: เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย์
0: เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็น

0: อสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ่แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เนื้อเรื่อง
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอันนั้นจะมีท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ๆก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพแขนก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับการแกะสลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยชอบอะไรที่เป็นสีฉูดฉาดนะสีฉูดฉาดแล้วก
1: ็ดู
0: แล้
1: วภาษาถิ่นด้วย
0: ภาษาถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะมีการแกะสลักหนังตะลุงที่เป็นแบบซูเปอร์แมน
1: มีด้วยเหรอ
0: มีครับเป็นซูเปอร์แมนเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยติดตามถ้าเป็นแบบนี้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจแล้วครับแต่ซูเปอร์แมนแบทแมนอย่างเนี้ยครับมนุษย์ค้างคาวก็แกะโดราเอมอนก็ยังมีอย่างเนี้ยครับก็จะทำให้เป็นการสืบสานหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: เด็กๆก็มาสนใจเนาะ
0: ใช่สนใจ
1: คือสนใจ
0: โดราเอมอนแต่เราแทรกเสริมไปในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องในหนังตะลุงแต
2: ่ดูเป็นการประยุกต์วัฒนธรรม
0: ใช่ครับ
2: ให้เข้ากับวัฒนธรรมสากลอีกทางนึง
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมาก
1: ถึงกลุ่มใหม่ๆ
0: กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปหุ่นไทยเมื่อพูดถึงหุ่นไทยเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงผ่านการบังคับหุ่นให้ทำท่าทางไร้รำต่างๆนะครับหุ่นไทยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวเองนะครับปรับลงมาส่วนหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นตามลำดับแต่สามารถที่จะกระดิกได้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่าทางอิสระได้นะครับส่วนหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหุ่นกระบอกของนายเถาะพยัคฆเสนานี่คือที่มีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหุ่นละครเล็กที่เราเคยได้ยินว่าหุ่นละครเล็กโจหลุย
1: นี่คือหุ่นละครเล็ก
0: ใช่หุ่นละครเล็กก็คือเกิดใหม่หลังจากหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับมีการพัฒนามามากมายสามารถที่จะใช้กลไกต่างๆของมือเนี่ยได้สามารถพลิกมือได้นะครับบิดคอได้นะครับเอ็นตัวได้กระดิกเท้าได้นะครับอันนี้ได้อย่างเช่นตัวหุ่นละครเล็กที่เราจะเห็นเนี่ยคือหุ่นของหนุมานเคยเห็นไหมครับหุ่นหนุมานอย่างเช่นแบบไปขอบคุณแล้วก็ได้หุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันโขนก็เป็นอีกนาฏศิลป์หนึ่งที่มีความสำคัญเราถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการไร้รำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู
1: ้ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay. เป็นที่หลบอะไร
0: ตรงนั้นเลยประกอบฉาก
2: เจษฎาเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการแสดง
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเพราะว่ารามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องนาฏศิลป์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดหรือว่าการแสดงท่าทางไร้รำหรือว่าบทภาคบทเจรจาก็เป็นเรื่องแบบนี้นี่คือโขนอย่างอีกนิดนึงโขนฉากทำไมตั้งชื่อว่าโขนฉากเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นฉากป่าไม้ฉากภูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็ทำฉากข้างหลังมา
0: เปลี่ยนหรือว่าขนกลางแปลงอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแสดงกลางแจ้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปละครไทยนะครับละครไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับแสดงผ่านการไร้รำอาจจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือละครไทยแบบโบราณอันที่2คือละครไทยแบบรับอิทธิพลตะวันตกนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่า2กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือละครชาตรีละครนอกและละครในกลุ่มที่2คือละคร

0: ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องแล้วก็ละครพูดเราไปดูอันแรกนะครับสรุปเป็นใจความสำคัญเลยนะครับละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายเป็นตัวแสดงเป็นหลักนะครับเน้นการแสดงเนื้อหาที่มีความสนุกสนานนะครับมากกว่าความงดงามของท่ารำเช่นมโนราสังทองไกรทองเราจะเห็นได้ว่าละครชาตรีและละครนอกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนแสดงว่าการแต่งกายเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้าน
1: ก็ธรรมดาไม่ต้องวิจิต
0: ไม่มีเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับเน้นตลกโปกฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คนติดตามได้มากขึ้
1: น
0: บันเทิงครับต่อไปละครในนี่มาจากละครนางในหรือละครข้างในเล่นในพระราชวังนะครับตรงกันข้ามกับละครนอกคือเล่นนอกวังฉะนั้นเนี่ยละครในเนี่ยเป็นละครของหลวงครับใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดงหลักเน้นท่าทางกรีดกายไล่รำที่สวยงามมากกว่าความสนุกสนานของเรื่องนะครับนิยมเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่กล่าวไปแล้วอุณรุตดาหลังแต่ที่นิยมเล่นมากที่สุดคืออีเหนานะครับแสดงให้เห็นว่าละครในเนี่ยผู้หญิงแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ชายก็ผู้หญิงแสดงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคือมีการไล่รำได้สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวดทรงเนี่ยสวยงามนะครับผู้หญิงก็แสดงแบบเป็นบทผู้ชายได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเองบทผู้หญิงเนี่ยก็แสดงด้วยผู้หญิงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในพระราชวังเนี่ยผู้หญิงก็แสดงหมดเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามนะครับให้กษัตริย์ดูนะครับต่อไปละครดึกดำบรรพ์นะครับดำเนินตามแบบละครในนะครับเน้นความสวยงามของท่าทางร่ายรำและเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นหลักอย่างภาพเราจะเห็นได้ว่าเขารำกันอย่างเดียวเลยนะครับรำด้วยความงดงามและก็เครื่องแต่งกายก็มาครบเซตเลยครับนะครับ
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: สีสันสดใสไม่มีการร้องไม่มีการอะไรเลยรำตามบทที่ให้มาไม่มีการสนทนาไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงนะครับนี่คือละครดึกดำบรรพ์ชื่อละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละคร
1: ไม่ใช่แบบเก่า
0: ไม่ใช่คำว่าเก่าดึกดำบรรพ์บางทีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าดึกดำบรรพ์ตั้งมาตามการเวลาที่เก่าหรือเปล่าในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละครนั่นเองส่วนละครพันทางคือละครที่เกิดจากการผสมผสานกันนะครับโดยนำของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแต่งกายเสมือนจริงตามท้องเรื่องอาจจะนำมาจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีเช่นจากพม่าจากจีนจากมอญเช่นในรามเกียรติ์ก็จะมีอุตสาเรนกับนางละเวงก็จะเป็นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดละครพันทางขึ้นมีการผสมผสานกันระหว่างของความเป็นไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ผสมผสานกันหรือของเกี่ยวกับราชาธิราชก็จะได้นะครับเป็นละครพันทางได้เช่นกันมีการผสมผสานกันนะครับเนื้อเรื่องน่าสนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันละครร้องนะครับและละครพูดชื่อก็บอกว่าละครร้องกับพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นการไล่ลำครับเราเน้นที่ดนตรีและเนื้อหาก็คือพูดอย่างเดียวร้องอย่างเดียวละครร้องก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอีกร้องล้วนก็คือร้องอย่างเดียวร้องสลับพูดก็คือร้องเป็นหลักแต่พูดเข้ามาแทรกได้บ้างสนทนาได้บ้างแต่ละครพูดเนี่ยก็คือละครพูดอย่างเดียวก็คือสนทนากัน
1: เหมือนละครทีวี
0: ใช่เหมือนละครทีวีกันนะครับเราจะไม่เน้นการไล่ลำเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเข้ามาสู่จะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: เดี๋ยวนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดแล้วเกิด
1: ดนตรีในสวนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดความไทยนี่คือดนตรีที่สำคัญต่อศาสตร์อื่นๆนะครับหรือสำคัญต่อการนะครับการศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับดีดสีตีเป่านะครับแต่เราจะจำแค่นั้นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูว่าเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นจะเข้ซึงพินกระจับปีเครื่องดีดเป็นเพราะว่าเราใช้มือดีดดีดแล้วเกิดเสียงนะครับหรือเครื่องสีก็จะเป็นซอสล้อก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งไปสีตรงที่เป็นเส้นสายนะครับหรือเครื่องตีก็จะเป็นกลองคล้องระนาดโทนอาจจะเป็นเครื่องตีหนังนะครับเครื่องตีที่เป็นไม้มันแบ่งแยกเครื่องตีที่เป็นโลหะก็ได้นะครับหรือเครื่องเป่านะครับเช่นปีคลุยแคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องเป่าในขณะเดียวกันดนตรีเนี่ยมองแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความไพเราะได้นะครับบรรเลงเพลงไทยจึงมีการผสมวงต่างๆมากมายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องสายมาผสมกันนะครับนิยมใช้ในงานต่างๆเสียงไม่ดังเยอะนะครับเคลิ้มๆฟังไปเช่นงานทำบุญเลี้ยงพระงานแต่งงานก็ใช้เครื่องสายกันนะครับ
1: ไปร้านดนตรีไปร้านกาแฟก็เล่นเครื่องสายก
0: ัน
1: หรอ
0: ฟังเบาๆสบายๆนะวงปี่พันต้องหนักเลยครับเน้นที่เครื่องตีเสียงจะดังมากนะครับนิยมเล่นในการประกอบการแสดงนะครับเช่น

0: ปีพาทดึกดำบรรพ์ก็เล่นในการแสดงละครดึกดำบรรพ์นั่นเองหรืองานศพใช้ปีพาทมองและก็ปีพาทนางหงนักศึกษาเนี่ยควรจำประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปวงมโหรีนะครับนิยมใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อมและบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับเช่นการอวยพรการแสดงฝีมือและงานแต่งงานและนอกจากนี้ยังมีวงดนตรีแบบพิเศษทั่วๆไปเช่นวงบัวลอยวงกลองแขกเพลงไทยก็จะเป็นวงดนตรีที่เข้ามาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปดูประเด็นสำคัญที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของวงดนตรีนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาและความเป็นไปนะครับดนตรีนาฏศิลป์ยังเกี่ยวข้องกับบ้านครับบ้านวัดวังเนี่ยเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการบวชเรียนการแต่งงานแห่ขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์หรืองานศพใช้เครื่องดนตรีหมดเลยนะครับบางทีก็มีการรำได้รำด้วยเช่นกันเช่นแห่ขันหมากก็รำกันไปเลยไปขอ
1: มีดนตรีด้วยเต้นด้วย
0: มันกันเลยนะครับต่อไปเกี่ยวข้องกับวัดเช่นการเทศมหาชาติคือเรามีเครื่องดนตรีครับเมื่อจะขึ้นเทศใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงเมื่อเทศจบก็บรรเลงอีกนะครับหรือเกี่ยวกับวังนะครับวังเช่นพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดหรืองานพระเมรุก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนาฏศิลป์ก็เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยยังประกอบอาชีพได
1: ้
0: นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเป็นครูนาฏศิลป์ครูดนตรีไทยทำ งานประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เสื้อชุดเครื่องหนังนะครับค้าขายก็ได้เช่นกันมัคคุเทศก์นำเที่ยวเลยเที่ยวชมว่านี่คืออะไรนักวิชาการก็วิจัยแล้วก
2: ็
0: สืบสารสอนนะครับหรือการเรียนการสอนปัจจุบันก็มีทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนครับในโรงเรียนคือเป็นวิชาบังคับวิชาเสรีนอกโรงเรียนเราอาจจะไปเรียนตาม YouTube ก็ได้หรือไปเรียนตามสถาบันที่เปิดสอนนอกเหนือจากในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่างๆให้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปนาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะฮะประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนานก็จะเป็นบทบาทสำคัญในสิ่งนี้นะครับ
2: นักศึกษาน่าจะคุ้นเคย
0: นะครับ
1: สุนทราภรณ์
0: เพลงลูกกรุงอย่างนี้นะครับหรือวงดนตรีประยุกต์ก็จะมีวงต่างๆมากมายบอยไทยวงกังสดานวงฟองน้ำนะครับหรือเพลงเนื้อเต็มหรือเพลงลูกทุ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนชนบทแต่ปัจจุบันเนี่ยในเม
1: ื
0: องนะลูกทุ่งนะครับ
1: แต่สนุกดีเน
0: า
1: ะอาจ
0: ารย์ใช่สนุกดีกินใจอินใจด้วยนะครับหรือแต่จะไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงไทยเดิมแต่นี่ก็เราจะใช้ลูกค
1: อ
0: ไปนาฏศิลป์ร่วมสมัย ก็คือละครพัทราวดีและละครมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นการประยุกต์นาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยและก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นนำบัลเล่มาผสมผสานกับศิลป์และดนตรีไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับและสังคมไทยได้อีกมากมาย

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์
1: ของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีการสอนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยหน่วยที่7การวิเคราะห์สหสัมพันธ์หน่วยที่8การวิเคราะห์ถดถอยหน่วยที่9การวิเคราะห์เลขดัชนีและหน่วยที่10การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจครับโดยในรูปแบบรายการที่3นี้หน่วยที่7และหน่วยที่8จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนากันระหว่างวิทยากร2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีและรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์และในหน่วยที่9ถึงหน่วยที่10จะเป็นการนำเสนอแบบบรรยายสรุปนะครับโดยวิทยากรอาจารย์อภิชาติลิ้มเมธี
1: สภาพธุรกิจนะคะประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าจากการศึกษาตัวนี้ตัวแปรที่เราจะได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของวงเงินประกันชีวิตของลูกค้าแต่ละรายรายจ่ายของบริษัทแล้วก็อาชีพของลูกค้าอายุของลูกค้าและระยะเวลาในการประกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวแปรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแปรอาชีพของเราเนี่ยข้อมูลที่เราสอบถามนะคะหรือสำรวจมาเนี่ยเราอาจจะได้ว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรได้บ้างเกษตรกรรมรับราชการพนักงานบริษัทต่างๆวงเงินประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะประกันชีวิตในวงเงิน1ล้าน1ล้าน2แสนบาทหรือ6ล้านบาทรายจ่ายบริษัทก็คืออาจจะเป็นรายจ่ายต่อเดือนนะคะก็อาจจะเป็น 80,000 160,000 บาทอายุลูกค้านะคะก็ตามจำนวนลูกค้าเลยนะคะอายุอาจจะเป็น35 37 40 45นะคะระยะเวลาในการประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เราจะเห็นว่าจากตัวแปรเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงหรือมันอาจจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เราใช้ในการตอบปัญหาของตัวเราเองนะคะข้อมูลที่เราได้เมื่อกี้จากตารางนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขนะคะอย่างอาชีพนั้นก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอยู่เพราะนั้นเราก็เลยจำแนกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆได้นะคะว่าข้อมูลที่เราวัดมาแล้วที่ไม่ใช่ตัวเลขก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยนะคะมันให้ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างกรณีที่เราต้องการนะคะที่จะวัดตัวแปรเพศเนี่ยข้อมูลที่ได้จากการวัดคือชายและหญิงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลแบบแบ่งกลุ่มซึ่งเราเรียกการวัดในระดับนี้ว่านามบัญญัติข้อมูลในเชิงคุณภาพอีกอันนึงที่จะไม่ได้ให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขก็คือข้อมูลที่วัดในระดับเรียงอันดับนะคะซึ่งเป็นการวัดที่สามารถข้อมูล

0: ในตัวแปรนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียงอันดับต่อกันได้นะคะเพราะนั้นจากตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวแปรในลักษณะนี้ก็ได้แก่ระดับการศึกษานะคะระดับของคุณภาพสถานะทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะข้อมูลอีกตัวนึงเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราวัดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเลขออกมาซึ่งเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นคะแนนสอบของนักศึกษานะคะอุณหภูมิความดันข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดเราจะเห็นว่าข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่บอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้ค่าศูนย์คุณชนิดนี้ก็เป็นศูนย์แท้อย่างเช่นเงินเดือนศูนย์ก็คือไม่มีเงินเดือนเลยนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยก็ได้จากการวัด2ระดับข้อมูลเชิงปริมาณก็ได้จากการวัด2ระดับค่ะ
1: ค่ะเมื่อนักศึกษาได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าข้อมูลที่วัดจากตัวแปรแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเนี่ยจะมีลักษณะและทิศทางเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะระหว่างตัวแปรเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะแบบสมมาตรกับอสมมาตรแบบสมมาตรคือยังไงนักศึกษาจะสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีหัวลูกศรเนี่ยนะคะจะมีทั้งการไปและกลับนะคะหัวลูกศรทั้งไปและกลับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะศึกษาความสัมพันธ์แบบนี้โดยไม่ได้ระบุหรอกค่ะว่าตัวไหนมันเป็นตัวแปรเหตุหรือตัวแปรผลแต่ถ้าความสัมพันธ์แบบอสมมาตรเนี่ยเราสามารถเราจะต้องเป็นการศึกษาในลักษณะที่ว่าเราจะต้องระบุนะคะว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรเหตุและตัวแปรไหนเป็นตัวแปรผลเราสังเกตนะคะการศึกษาในหน่วยที่7เนี่ยเรา

คิดนะครับสรุปมาให้นักศึกษาอีกครั้งนึงนะครับในข้อสอบนะครับจะมีทั้งในส่วนของที่เป็นเชิงของทฤษฎีและแนวคิดนะครับซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ได้โดยละเอียดนะครับต้องแยกแยะให้ได้โดยละเอียดแล้วก็ในเชิงของการคำนวณก็จะมีข้อสอบในเชิงของการคำนวณอยู่ด้วยนะครับถ้านักศึกษาตั้งใจนะครับที่จะดู e-tutorial เนี้ยก็คิดว่านักศึกษาจะสามารถจะไปทำการสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเลขดัชนีคือตัวเลขที่สร้างจากข้อมูลที่ต่างเวลาหรือสถานที่เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหรือตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานที่ที่ศึกษากับข้อมูลหรือตัวเลขชนิดเดียวกันแต่ต่างระยะเวลาหรือต่างสถานที่โดยกำหนดข้อมูลของเวลาและสถานที่ที่ใช้เนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับเมื่ออยู่ในรูปร้อยละหรือมีค่าเป็น1เมื่ออยู่ในรูปสัดส่วนหรือเลขทศนิยมนะครับเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบนี่แหละก็คือเป็นนิยามที่สำคัญนะครับก็คือมันมีการเปรียบเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับในรูปของร้อยละนะครับทีนี้เมื่อเราจำแนกทฤษฎีนะครับในเรื่องของเลขดัชนีออกเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีเรื่องของดัชนีราคานะครับจะเป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการ เปรียบเทียบนะครับในเวลาหรือสถานที่ที่ต่างกันนะครับเช่นดัชนีราคาน้ำมันนะครับเปรียบเทียบราคาน้ำมันในปีที่ศึกษานะครับกับราคาปีฐานนะครับหรือเปรียบเทียบราคาน้ำมันของประเทศหนึ่งกับราคาน้ำมันของอีกประเทศหนึ่งนะครับโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบนะครับส่วนดัชนีปริมาณนะครับเป็นดัชนีที่ใช้นะครับเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนาะเมื่อกี้เป็นดัชนีราคาก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับดัชนีที่ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนะครับหรือจำนวนของสินค้าหรือบริการในเวลาหรือสถานที่ที่แตกต่างกันนะครับเช่นดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันเมื่อกี้เนี่ยเป็นดัชนีราคาน้ำมันใช่ไหมครับดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันก็เป็นเลขดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาเมื่อเปรียบปริมาณการผลิตของโรงกลั่นแห่งเดียวกันในปีฐานนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในประเทศหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นปีฐานนะครับส่วนดัชนีมูลค่านะครับจะเป็นเลขดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าในรูปของสินค้าหรือบริการในเวลาและสถานที่ที่ต่างกันนะครับโดยคำนวณจากมูลค่านะครับซึ่งมูลค่านั้นก็คืออะไรครับก็คือราคาคูณกับปริมาณนั่นเองนะครับถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่ามันคือยอดขายถูกไหมครับซึ่งคำนวณจากราคาของสินค้าหรือบริการคูณกับปริมาณของสินค้าหรือบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยดัชนีมูลค่าก็คืออะไรครับเป็นตัวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งราคาและปริมาณนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเชิงของตัวทฤษฎีนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีประโยชน์นะครับของเลขดัชนีเนี่ยหลากหลายมากนะครับซึ่งอาจารย์สรุปมาให้นะครับก็คือจะมีอะไรบ้างครับ1ใช้เปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยนับต่างกันนะครับอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยมีหน่วยเป็นกระสอบหรือกิโลกรัมนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากนะครับค่าจ้างคิดเป็นชั่วโมงหรือต่อวันหรือต่อเดือนเป็นจำนวนเงินนะครับมันก็อาจจะคิดคำนวณได้ยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้ดัชนีก็จะทำให้มีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยต่างกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินค้าหรือบริการนะครับก็เป็นตัวเลขที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับปริมาณมูลค่าของสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงสามารถนำไปเปรียบเทียบต่างช่วงเวลากันได้หรือต่างสถานที่กันได้นะครับอันที่3นี่สำคัญมากเลยนะครับเป็นเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจนะครับเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือดัชนีราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจว่ามีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราได้ยินกันทุกเมื่อเชื่อวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนะครับซึ่ง

นักศึกษาก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ในอนาคตนะครับหรือว่านักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับก็คืออะไรครับดัชนีเรื่องของ GDP นั่นเองนะครับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยที่ใช้วัดสิ่งที่ทั้งประเทศเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับเปรียบเทียบต่างช่วงเวลากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยนะครับซึ่งเราได้ยินกันทุกเมื่อเชื่อวันนะครับว่าเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์จากเลขดัชนีเข้ามานะครับอันที่4นะครับก็คือการหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนะครับข้อที่5นะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับประกอบการพิจารณานะครับปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆนะครับเช่นการนำดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาสินค้าเนี่ยมาพิจารณานะครับมันก็เป็นการพิจารณาที่ทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะครับว่ามันสะท้อนกับราคาเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการชี้วัดปริมาณการค้ากับต่างประเทศนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเช่นมูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับคือในชุดในหน่วยดัชนีเนี้ยนะครับจะมีเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเชิงของการคำนวณนะครับแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยถ้าทำความเข้าใจได้นักศึกษาก็จะไปคำนวณในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับส่วนที่นักศึกษาจะต้องทำเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็เป็นฐานสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนต่อไปนะครับก็คือเลขดัชนีอย่างง่ายนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอย่างง่ายได้จะสามารถทำความเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอื่นๆได้นะครับเพราะว่ามันมีฐานของการคิดที่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับจะยกตัวอย่างในเรื่องของเลขดัชนีอย่างง่ายให้นักศึกษาแล้วก็นักศึกษาคาดหวังนะครับว่าจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับทีนี้นะครับเลขดัชนีนะครับเราพูดไปแล้วว่าคืออะไรนะครับ เป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราไปใช้วัดตัวแปรใดๆก็ได้นะครับถ้ามันสามารถที่จะระบุตัวเลขออกมาเป็นเชิงปริมาณนะครับจะเป็นค่าจ้างนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นคำนวณก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาที่อ่านมาแล้วนะครับก็คงจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะคำนวณตามไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยได้ลองทำตัวอย่างมาหลายอันเลยนะครับนักศึกษาครับลองดูตัวอย่างข้อแรกนะครับเขาบอกว่าข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลในปี2551นะครับเท่ากับ203บาทนะครับส่วนในปี2560นะครับเท่ากับ310บาทนะครับเลขดัชนีอย่างง่ายในการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างรายวันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับโดยใช้ระหว่างปี2560และปี2551นะครับโดยใช้ปี2551เป็นฐานเป็นปีฐานเนี่ยคำนวณจะคำนวณได้อย่างไรนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ปีที่ในอดีตนะครับเป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูการคำนวณกันนะครับว่าเราจะคำนวณข้อนี้ได้ยังไงนะครับเนื่องจากเลขดัชนีเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในเชิงของอัตราส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานที่เดียวกันเนาะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาต่างกันนะครับปีฐานนะครับเป็นตัวเทียบนะครับเพราะนั้นปีฐานก็จะเป็นส่วนที่จะนำไปเป็นตัวหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเราเปรียบเทียบนะครับในสถานที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละปีใช่ไหมครับอันนี้คืออัตราค่าจ้างนะครับอัตราค่าจ้างทั้งคู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากปีฐานนะครับคือปี2551นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีฐานก็จะเป็นตัวหารใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้ปีที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับก็คือปี2560นะครับแล้วก็สำหรับเลขดัชนีนักศึกษาก็ต้องคูณด้วย100นะครับนี่เป็นฐานเริ่มต้นของการคิดเรื่องเลขดัชนีนะครับนักศึกษาเอาไปปรับใช้ได้เรื่อยๆนะครับ
ในเรื่องต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ310ใช่ไหมครับส่วนด้วย203นะครับแล้วก็คูณ100นะครับเพราะนั้นค่าจ้างเฉลี่ยรายวันนะครับปี2560ใช่ไหมครับเทียบกับปี2551นั้นจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือจะคำนวณออกมาเนี่ยจะได้153นะครับก็คือหมายความว่าอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นร้อยละก็ได้นะครับก็คือว่าค่าจ้างรายวันเฉลี่ยนะครับในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย 53% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นร้อยละ53ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นค่าดัชนีนะครับเราอาจจะยังใส่ตรงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะบอกได้ว่าค่าจ้างเฉลี่ยรายวันในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละ53เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปี2551นะครับโดยที่เราคำนวณ นะครับตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมการคำนวณว่าเป็น153ลบกับ100นะครับก็จะเป็นร้อยละ53นั่นเองนะครับตารางต่อไปนี้นะครับแสดง อยู่ในสไลด์นะครับก็คือจะเป็นตารางนะครับนี้จะเห็นเป็นข้อมูลเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ง่ายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีจำนวนนะครับทั้งในเชิงของตัวแปรแล้วก็จำนวนที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยครับนักศึกษาก็จะลองทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับก็คือเขาบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2560นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลาอันนี้เป็นอะไรครับเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาทำธุรกิจหรืออยู่ในชีวิตประจำวันนักศึกษาก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับจะทำเป็นดัชนีในเรื่องของอะไรเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูในตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่ามี4ประเทศนะครับที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับคือสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับมีตามนี้นะครับตรงดัชนีนี้อาจจะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่านักศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับจากในเอกสารการสอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูนะครับว่าในเชิงของถ้าเราลองจะคำนวณดูสักตัวเลขหนึ่งสักดัชนีตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องคำนวณทั้งหมดละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าให้นักศึกษาเนี่ยคำนวณดัชนีเปรียบเทียบนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับจากสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กนะครับนักศึกษาจะสามารถคำนวณได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ตารางมาแบบนี้นักศึกษาจะตั้งต้นคำนวณได้อย่างไรนะครับทีนี้เราก็ต้องถามก่อนนะครับว่าถ้าเทียบกับประเทศเดนมาร์กสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องการเทียบว่าประเทศสวีเดนกับประเทศเดนมาร์กใช่ไหมครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเมื่อเป็นดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวจากสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็คือเป็นยังไงครับนำประเทศเดนมาร์กเป็นตัวแปรฐานถูกไหมครับถ้าเป็นตัวแปรฐานก็คือต้องนำมาเป็นตัวส่วนถูกไหมครับที่ใช้ในการคำนวณนักศึกษาลองคำนวณไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นคำตอบจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปที่คำนวณดูนะครับก็คืออันนี้จะเป็น QI นี้ก็คือเป็น quantity ใช่ไหมครับเป็นปริมาณ index quantity index ใช่ไหมครับจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับจากไหนครับผมจากสวีเดนถูกไหมครับเพราะเราต้องการนำทำดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กเพราะนั้นเดนมาร์กก็จะเป็นจ
จำนวนฐานตัวแปรฐานถูกไหมครับก็คือนักศึกษาต้องตั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับว่าให้ตัวฐานปีฐานจำนวนฐานหรือมูลค่าฐานเทียบจากสวีเดนเมื่อเปรียบเทียบกับเดนมาร์กก็จะเป็น 375.28 นะครับนักศึกษาครับก็วิธีการนะครับในการเปรียบเทียบในการสร้างเลขดัชนีก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็นำไปใช้ต่อไปนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวอย่างสุดท้ายนะครับในตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ได้นะครับเวลาที่ออกข้อสอบนะครับก็อาจจะถามดัชนีในเชิงปริมาณดัชนีในเชิงราคาดัชนีมูลค่าได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้านักศึกษาเข้าใจหลักการของมันนะครับก็จะสามารถหาดัชนีทุกอย่างได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโดยพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าตรงไหนที่เขาต้องการเปรียบเทียบและตรงไหนเป็นข้อมูลฐานที่เขาใช้ในการหาดัชนีในแต่ละกรณีนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับอย่างเช่นเขาให้ข้อมูลมาว่าราคาสินค้าและปริมาณต่อเดือนต่อคนต่อเดือนของลูกค้าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นต่างเวลากันแต่สถานที่เดียวกันถูกไหมครับให้คำนวณดัชนีนะครับดัชนีราคาของสินค้า A จะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาลองคำนวณดูนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราดูดัชนีราคาของสินค้า A ในปี2560นะครับโดยเทียบกับ2555เป็นปีฐานนะครับจากข้อมูลในตารางก็จะเป็น3.35 บาทใช่ไหมครับในปี2560นะครับแล้วก็ปี2555ก็จะเป็น 2.49 บาทนะครับแล้วเราก็คูณด้วย100นะครับคำตอบจะออกมาเป็น 134.54 อันนี้คือค่าของดัชนีราคาใช่ไหมครับเราอาจจะบอกได้ว่าเพราะนั้นเนี่ยราคาสินค้าในของสินค้า A นะครับในปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าปี2555เนี่ยเท่ากับ 34.54% นะครับหรือร้อยละ 34.54 นั่นเองนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาก็น่าจะมองเห็นภาพอยู่ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่10นะครับที่จะมาฟัง e-tutorial นะครับจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับเหมือนกับเป็นการมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในเวลาที่ดูtutorial ไปขอเนื้อสาเอาเอกสารการสอนมาเปิดตามไปด้วยนะครับจะได้ช็อตโน้ตนะครับจะได้ดูว่าที่พูดเนี่ยอยู่ตรงไหนของเนื้อหานะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดนะครับเนื้อสาจะได้เข้าใจแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้นะครับเนื้อสาครับในหน่วยที่10เนี่ยเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจและอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าชื่อของหน่วยเนี่ยจะเป็น เหมือนกับเป็นคำสองคำเนาะเป็นคำสองคำที่ติดกันอยู่ก็คือการพยากรณ์ธุรกิจและเป็นเรื่องของอนุกรมเวลานะครับทีนี้ถ้านักศึกษาอ่านมาแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันคือการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพทีนี้อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์ธุรกิจในเชิงปริมาณนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้นำ เรื่องของอนุกรมเวลาเนี่ยขึ้นมาเป็นเนื้อหาหลักตอนหนึ่งของหน่วยที่10เลยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพโดยที่อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเชิงของการคำนวณนะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าใจเรื่องการคำนวณที่จะได้อธิบายต่อไปเนี้ยก็จะทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ไปทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลงไปที่ตัวการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของทฤษฎีแล้วก็แนวคิดก่อน
นะครับนักศึกษา

จะเห็นนะครับท่านนักศึกษาเปิดเอกสารการสอนตามไปนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตั้งแต่ในแนวคิดนะครับในแผนการสอนในหน้าแรกๆนะครับก็จะมีระบุในเรื่องของความหมายเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองทบทวนกันนะครับก็คือว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยใช้ข้อมูลในอดีตหรือโดยใช้เทคนิควิธีต่างๆในการพยากรณ์นะครับแล้วก็คาดการณ์อนาคตนะครับด้วยตัวแปรทั้งที่สามารถวัดได้และวัดไม่ได้นะครับซึ่งตัวแปรที่วัดไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นไงครับมีการพยากรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพใช่ไหมครับเชิงคุณภาพนี่แหละเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับความคิดเห็นของผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการพยากรณ์ที่มีหลากหลายตัวแปรนะครับซึ่งการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเราอาจจะจำแนกออกได้เป็น2ประเภทอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับส่วนอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นถ้าอ่านมานะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือการข้อมูลที่วัดค่าได้นะครับของตัวแปรต่างๆในอดีตเนี่ยมาพยากรณ์นะครับความเป็นไปของตัวแปรในอนาคตนะครับแล้วก็จะทำให้ค้นพบรูปแบบของสิ่งที่นักศึกษาอยากจะพยากรณ์เช่นยอดขายอย่างเงี้ยนะครับถ้านำข้อมูลในอดีตเช่นยอดขายในอดีตมานะครับแล้วเราลองมาพล็อตกราฟนะครับหรือลองมาใส่ตารางนะครับหรือลองมาทำด้วยวิธีการใดๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันมีรูปแบบของมันอยู่นะครับในเรื่องของยอดขายนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจนะครับถ้านักศึกษาลองดูในเอกสารการสอนเนี่ยเขาจะแบ่งรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มวัฏจักรนะครับฤดูกาลนะครับหรือว่าความแปรปรวนนะครับแล้ววิธีการล่ะที่เราจะได้อนุกรมเอาข้อมูลดิบนะครับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเนี่ยมาทำให้เป็นรูปแบบได้อย่างไรนะครับมันก็มีวิธีอยู่2วิธีนะครับก็คือการเทคนิคการปรับเรียบกับการพยากรณ์แนวโน้มโดยขจัดผลของฤดูกาลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูตัวอย่างเรื่องของเทคนิคการปรับเรียบนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจก็จะทำให้ไปดูการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลงที่รายละเอียดในเชิงของแนวคิดนะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณคืออะไรครับเป็นการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขนั้นข้อสอบนะครับจะมีทั้งทฤษฎีและมีทั้งการคำนวณทีนี้ข้อสอบที่เป็นเชิงของแนวคิดทฤษฎีเนี่ยก็นักศึกษาต้องแยกแยะและเข้าใจมันในความแตกต่างได้นะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณกับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นน่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับการพยากรณ์เชิงคนมาใช้ในการพยากรณ์นะครับอัตตวิสัยคืออะไรครับก็คือความคิดเห็นของบุคคลนั่นเองนะครับทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับระหว่างการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คืออะไรครับสมมุติฐานนั่นเองสมมุติฐานนะครับของการพยากรณ์เชิงคุณขอโทษครับสมมุติฐานของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับนั้นเชื่อว่ารูปแบบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนี่เป็นสมมุติฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ทำให้แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะดำเนินต่อไปในอนาคตแต่การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอาจจะคิดว่าเช่นผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะเห็นว่าอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคำว่า disruption ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับการที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับโลกหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิมชนิดที่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับนั้นแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นนะจะมี2รูปแบบที่สำคัญนะครับคืออนุกรมเวลาและวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุหรือคอโซนะครับในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะใช้ทั้ง2รูปแบบนี้ร่วมกันนะครับทีนี้ตัวการพยากร
ต้องกลับไปนิดนึง

นะครับว่าอนุกรมเวลานั้นน่ะเนื้อหาอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของ causal หรือวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุนั้นเนี่ยก็อยู่ในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน่วยที่10เดี๋ยวจะลองบอกนักศึกษาเนาะว่าจะไปทำความเข้าใจเรื่อง causal หรือการพยากรณ์เชิงสาเหตุได้จากหน่วยใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของอนุกรมเวลาก่อนนะครับว่าเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือที่วัดค่าได้ของตัวแปรนะครับในอดีตมาพยากรณ์ความเป็นไปของตัวแปรดังกล่าวในอนาคตเราจึงเรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาหรือเป็นซีรีส์ของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเชิงเวลาจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันและจะพยากรณ์ไปอนาคตนะครับมีเป้าหมายนะครับเพื่อค้นให้พบรูปแบบของข้อมูลในอดีตและนำรูปแบบดังกล่าวไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาเนี้ยเป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีตนะครับเป็นข้อมูลดิบในเชิงตัวเลขหรือในเชิงปริมาณคาดการนะครับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะครับพยายามระบุนะครับรูปแบบของข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะเราจะได้เห็นนะครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างโดยที่ไม่พยายามค้นหาสาเหตุหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่เป็นจุดที่สำคัญนะครับเนื้อหาของอนุกรมเวลานี้อยู่ในตอนที่ 10.2 ของหน่วยนี้นะครับส่วนวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุนะครับอันนี้จะแตกต่างกับอนุกรมเวลานะจะเป็นเรื่องการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลนะครับของเหตุการณ์ต่างๆค้นหารูปแบบในเชิงของสาเหตุและในเชิงของผลลัพธ์นะครับโดยมีสมมติฐานว่าตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันนะครับในลักษณะที่ตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุนะครับและตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรผลนะครับถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนค่านะครับเช่นตัวแปรสาเหตุเนี่ยเปลี่ยนค่าไปนะครับตัวแปรที่เป็นผลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งผลนะครับอาจจะมาจากหลายสาเหตุก็ได้ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับในเชิงของการวิเคราะห์พยากรณ์วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุเนี่ยได้นะครับจากเรื่องเอกสารการสอนในหน่วยที่8นะครับนักศึกษาจะไปดูในเอกสารการสอนหน่วยที่8นะครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยนะครับนั่นเองนะครับทีนี้ที่เน้นย้ำนะครับก็คือสมมติฐานของการพยากรณ์ธุรกิจนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับจะเชื่อว่านะครับปรากฏการณ์หนึ่งจะดำรงอยู่และดำรงต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราค้นพบรูปแบบของปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เราจะคาดการณ์อนาคตได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะแตกต่างกันกับการในเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเชื่อหรือสมมติฐานตรงนี้นะครับทีนี้นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับว่าในการพยากรณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้การพยากรณ์ทั้ง2รูปแบบทั้งในการพยากรณ์เชิงปริมาณและในการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเนื่องจากอะไรครับในเชิงของโลกปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเช่นถ้าเราดูเฉพาะยอดขายในอดีตเพื่อพยากรณ์ยอดขายในอนาคตนะครับเราก็อาจจะหลงลืมปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การพยากรณ์หรือผลที่เกิดขึ้นนั้นน่ะไม่ตรงกับการที่เราพยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับเช่นตัวแปรเช่นเรื่องของรัฐบาลนะครับการขึ้นภาษีหรือการลดภาษีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะครับของคู่แข่งนะครับหรือความต้องการของผู้บริโภคนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพยากรณ์ในเชิงปริมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนำการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพนะครับเข้ามาใช้ร่วมด้วยนะครับทีนี้นักศึกษาที่จุดที่สำคัญนะครับที่จะต้องดูต่อไปนะครับก็คือว่าลักษณะของการพยากรณ์นะครับที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือมีเป็นยังไงครับ1จะต้องทันเวลาและทันต่อสถานการณ์นะครับถ้าพยากรณ์แม่นยำนะครับแต่ว่าล่าช้านะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับอันที่2ก็คือความถูกต้องแม่นยำนะครับการพยากรณ์จะไม่จำเป็นจะต้องถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดระดับความผิดพลาดได้นะครับว่าไม่ควรจะผิดพลาดเกินกว่าร้อยละเท่าใดอย่างนี้นะครับ

หรือว่าความน่าเชื่อถือนะครับยิ่งในเชิงของการทำธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องไปพรีเซนต์นะครับให้กับผู้อื่นนะครับที่อยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กรเนี่ยการพยากรณ์จึงจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งในแง่ของเทคนิควิธีการนะครับรวมถึงผลของการพยากรณ์นะครับก็จะทำให้การพยากรณ์นั้นมันมีประโยชน์นะครับมีความหมายนะครับผลการพยากรณ์นั้นจะต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้นะครับระบุเป็นหน่วยวัดในเชิงปริมาณได้นะครับเป็นรายละอักษรนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการเนี่ยจะต้องเหมาะสมและเข้าใจง่ายนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเทคนิควิธีการที่สลับซับซ้อนนะครับแต่เป็นวิธีการที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมีผลมีต้นทุนนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปนะครับไม่ได้ใช้ต้นทุนในการพยากรณ์มากนะครับส่วนการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเป็นการใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่วิธีการเชิงปริมาณนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับมาใช้วัดแล้วก็พยากรณ์ในอนาคตนะครับเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับการสำรวจความเห็นของลูกค้านะครับอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น judgmental forecast ก็ได้นะครับหรือการพยากรณ์โดยใช้วิจารณญาณนะครับตัวอย่างของการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพเนี่ยมีมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยในเอกสารการสอนนะครับได้เขียนอธิบายในแต่ละหัวข้อไว้แล้วนะครับทีนี้มีการพยากรณ์เชิงคุณภาพประเภทหนึ่งนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องสนใจให้มากนะครับก็คือการพยากรณ์ด้วยเทคนิคเดลฟายนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เคยได้ยินการพยากรณ์วิธีนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องกลับไปอ่านให้ดีนะครับเดลฟายเนี่ยเป็นเทคนิคของการพยากรณ์โดยการหาฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะประมาณ 5-12 คนขึ้นไปนะครับกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็จะใช้วิธีการส่งข้อคำถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี้ยโดยใช้คำถามเดียวกันนะครับแต่ไม่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเนี่ยรู้หรือว่าได้มาประชุมกันนะครับเพราะเราต้องการจะได้ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ละคนนะครับอยากจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยท่านคิดอย่างไรแล้วก็นำแล้วผู้วิจัยเนี่ยนะครับก็นำฉันทมตินำผลของคำตอบของทุกท่านเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อหาฉันทมติของกลุ่มนะครับอาจจะดำเนินการแบบนี้หลายๆรอบนะครับเพื่อให้ได้คำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพอีกวิธีนึงนะครับที่ใช้ได้ในกรณีที่สถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยโดยที่เราไม่สามารถจะใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณได้นะครับอย่างนี้นะครับนักศึกษาลองอ่านดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับวิธีการเดลฟายก็จะใช้หลายรอบก็ได้นะครับบางครั้งอาจใช้ถึง 4-5 รอบนะครับจนกระทั่งได้ฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริงนะครับทีนี้เรื่องของอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาอาจจะลองกลับไปดูนะครับมันจะมีเทคนิควิธีการอยู่นะครับก็คือเทคนิคการปรับเรียบและการพยากรณ์แนวโน้มโดยการขจัดผลของฤดูกาลนะครับวิธีการของอนุกรมเวลามีวิธีการย่อยอยู่2แบบนี้นะครับโดยที่การปรับเรียบนะครับเป็นการปรับข้อมูลนะครับที่ถูกรบกวนจากความแปรปรวนที่2คือวัฏจักรนะครับวัฏจักรเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับแนวโน้มนะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับแล้วก็ส่วนฤดูกาลนะครับในลักษณะนี้มักจะเป็นระยะเวลาที่ต่ำกว่า1ปีเช่นในช่วงในต่างปีนะครับหรือปริมาณรถที่หนาแน่นมักจะหนาแน่นในช่วงเช้าและช่วงเย็นนี่ก็ถือเป็นฤดูกาลได้นะครับในแต่ละวันนั่นเองนะครับส่วนความแปรปรวนเนี่ยจะเป็นความเคลื่อนไหวที่พิเศษหรือแตกต่างออกไปจากสิ่งที่กล่าวมาทั้ง3อันข้างต้นนะครับนักศึกษาครับเราจะมานักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปทำข้อสอบได้นะครับขอเพียงให้เข้าใจว่าวิธีการในการหาการปรับเรียบนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับในตัวอย่างนะครับในเรื่องที่ 10.2.2 นะครับเรื่องเทคนิคการปรับเรียบนั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการพยากรณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการสอบแล้วก็ในการดูเนื้อหาที่ซับซ้อนอื่นๆต่อไปนะครับ

ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างสั้นๆนะครับนักศึกษาเปิดเอกสารการสอนดูตามไปด้วยนะนะครับตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี้ยแล้วเขาจะบอกว่าในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับของยอดขายแก๊สของกิจการ1นะครับเขาก็เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลของอนุกรมเวลามาเพื่อจะพยากรณ์ยอดขายนะครับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในอดีตย้อนหลัง3สัปดาห์พูดให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรครับเราจะพยากรณ์ยอดขายในอนาคตก็คือดูแนวโน้มยอดขายในอดีตนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้แหละครับในเรื่องของอนุกรมเวลาในเรื่องของการปรับเรียบเพราะนั้นเราจะดูยอดขายในสัปดาห์ที่4เราก็อาจจะไปหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่1ถึง3นั่นเองหรือจะดูพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่5เราก็ไปดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่2ถึง4นะครับมาเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มว่าในสัปดาห์ที่5เนี่ยจะมียอดขายน่าจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจากโจทย์นะครับนักศึกษาดูเขาจะให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับก็คือในสไลด์นะครับก็จะมีสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12อันนี้เราลองเป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับนี่เป็นยอดขายจริงนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราจะลองพยากรณ์เช่นเรากำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วเราจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่4อย่างไรนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้เรานะครับหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่1ถึง3กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่2ถึง4นะครับนั้นนักศึกษาจะคำนวณได้อย่างไรครับสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าให้หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับในสัปดาห์ที่1ถึง3นะครับนักศึกษาจะหาค่าคำนวณตรงนี้ได้อย่างไรครับก็คือนำอะไรครับข้อมูลค่าข้อมูลยอดขายนั่นเองนะครับยอดขายในสัปดาห์ที่1บวกกับข้อมูลในสัปดาห์ที่2และ3แล้วมาเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าพื้นฐานมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลในสไลด์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะคือเท่าไหร่ครับ17บวก21นะครับบวกกับ19ก็คือยอดขายในสัปดาห์ที่1ถึง3 1 2 3บวกกันนั่นเองแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยก็คืออะไรครับหารด้วย3นั่นเองเพราะนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในสัปดาห์ที่1ถึง3ในแล้วนะครับก็คือในคำตอบนะครับก็คือจะเป็น19เพราะนั้นถ้าเรายังกำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4เราอาจจะพยากรณ์ได้คร่าวๆว่ายอดขายในสัปดาห์ที่4นะครับน่าจะเป็นยอดขายที่เท่าไหร่ครับประมาณ19นะครับโดยหน่วยเป็น 1,000 แกลอนนะครับตามตัวอย่างนักศึกษาก็ดูตัวอย่างนะครับในเอกสารการสอนตามไปด้วยส่วนข้อ2นะครับนักศึกษาดูในสไลด์นะครับเขาบอกว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสัปดาห์เท่าไหร่ครับสัปดาห์ที่2ถึง4ใช่ไหมครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่กำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่5นะครับเราอยากจะรู้ยอดเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่5วิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการปรับเรียบก็คือเรานำข้อมูลในสัปดาห์ที่2 3และ4มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อที่เราจะได้พยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับว่าสัปดาห์ที่5เนี่ยควรจะมียอดขายเป็นเท่าไม่ได้ยากนะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับในเนื้อหาต่อๆไปนะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยตัวโครงสร้างของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณอย่างที่ได้กล่าวไปให้นักศึกษาได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับในสัปดาห์อื่นๆไหมนะครับได้เลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้จากข้อมูลในสไลด์นะครับอย่างเช่นนักศึกษาจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8อย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาลองดูข้อมูลในสไลด์นะครับสัปดาห์ที่8เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเรากำลังจะเริ่มสัปดาห์ที่8แล้วเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8นะครับเราสามารถที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังแค่3สัปดาห์
อาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลัง

0: ะครับ5สัปดาห์6สัปดาห์ก็ได้ยิ่งถ้าเรามีข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีระยะเวลายาว
1: มาเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์อาจารย์อภิชาติลิ้มเมธีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งที่4หน่วยที่11ถึง13ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

จากข้าวเหนียวกะทิและกระบอกไม้ไผ่ผ่านเปลวไฟและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็เกิดเป็นรสชาติหอมหวานที่เราคุ้นเคยในชื่อข้าวหลามแต่รู้ไหมครับว่าข้าวหลามที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้ไม่ได้มีแค่ในกระบอกไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วเพราะมีทั้งข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนไปจนถึงข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปที่เก็บไว้ได้นานและทำกินเองได้จากของหวานพื้นบ้านที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ข้าวหลามกำลังถูกคิดใหม่ทำใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วข้าวหลามหนึ่งกระบอกจะมีเรื่องราวให้เราไปเจอมากแค่ไหนวันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันในตอนข้าวหลามข้าวเหนียวหอมหวานจากภูมิปัญญา

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวรรณที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับถ้าพูดถึงข้าวเหนียวน้ำกะทิและกระบอกไม้ไผ่ดูเป็นวัตถุดิบที่เรียบง่ายใช่ไหมครับแต่เมื่อผ่านกรรมวิธีและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายคนคงต้องนึกถึงข้าวหลามครับและรายการรักไทยในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของข้าวหลามกันมากขึ้นครับไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่ในยุคออกป่าล่าสัตว์ในยุคที่การเดินทางถ้าจะต้องพกหม้อดินไปด้วยก็จะมีความลำบากก็จึงประยุกต์เอากระบอกไม้ไผ่ซึ่งหาได้ตามธรรมชาติมาใช้ในการทำข้าวหลามนะคะโดยจากการค้นพบเราค้นพบว่าข้าวหลามเชื่อมต่อเรื่องราวหลักๆอยู่2เรื่องนะคะ

แรกนะคะวัฒนธรรมการกินข้าวนะคะฝังรากลึกอยู่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่หลายโซนนะคะโดยเราจะสังเกตได้ว่าชาวเหนือและชาวอีสานจะนิยมกินข้าวเหนียวนะคะโดยประเทศอื่นๆรอบข้างเราก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งรัชฉานของพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามรวมไปถึงตอนใต้ของประเทศไทยในคาบสมุทรบาลายูก็ยังมีการกินข้าวเช่นเดียวกันนะคะข้าวหลามก็จึงมีการแพร่หลายและเป็นที่นิยมทำกันอยู่ในย่านนี้ค่ะประเด็นที่2นะคะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบนิเวศวิทยาที่คล้ายกันคือเป็นป่ามรสุมเขตร้อนในย่านนี้จะมีไม้ไผ่ปลูกขึ้นค่อนข้างมากค่ะโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีไผ่ที่แตกต่างกันประกอบกับช่วงปลายปีหรือช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวหรือเริ่มเข้าฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำพวกข้าวนะคะโดยคนในย่านนี้ก็จะมีความเชื่อว่าผลผลิตแรกของปีก็จะนำไปใช้ในการบูชาซึ่งอาจจะเป็นการบูชาเทพเช่นพระแม่โพธิ์ศพบูชาผีบูชาบรรพบุรุษนะคะเพื่อหวังว่าบรรพบุรุษหรือเทพหรือผีจะช่วยให้การทำกสิกรรมในครั้งต่อไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมหรือเป็นการขอบคุณเทพผีหรือบรรพบุรุษที่ให้ผลผลิตที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทำทานด้วยเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าการให้ทานแล้วจะทำให้ชีวิตในภพภูมิหน้าดีไปด้วยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีหลักฐานที่มาอย่างชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์อยู่บ้างค่ะเช่นบันทึกจดหมายลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกกรมม้าในอดีตว่าเวลาคุมม้าล่วงหน้าไปรับเสด็จประพาสหัวเมืองในป่าก็จะอาศัยการเผาข้าวหลามกินเป็นเสบียงในยามเย็นรุ่งเช้าก็นำข้าวหลามยัดใส่ย่ามติดตัวไปกินระหว่างทางโดยไม่ต้องหุงต้มให้เสียเวลาและหากอยากกินเป็นของหวานก็นำไปจิ้มน้ำตาลกินแทนได้ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าปรากฏคำแนะนำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็มีการเขียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการเดินทางไกลด้วยการขี่ม้าขี่ช้างว่าควรพกข้าวหลามขนาดกลางคู่กับไข่ไก่ต้มเพื่อติดตัวไว้กินระหว่างหิวในการเดินทางค่ะประกอบกับในช่วงนั้นเป็นอากาศหนาวก็จะทำให้มีการต้องสุมไฟสุมฟืนเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายซึ่งเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะกับข้าวออกพอดีนะคะก็จะทำให้มีการนำข้าวมาบรรจุกระบอกไม้ไผ่แล้วก็มาสุมกองไฟเพื่อทำให้ข้าวสุกก็ถือว่าเป็นอาหารที่กินในช่วงหน้าหนาวได้ดีและมีกองไฟที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับผู้คนในช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะเมื่อพูดถึงลักษณะทั่วไปของข้าวหลามนะคะก็จะพบได้ว่ามีข้าวหลามอยู่หลายแบบนะคะแต่ที่วันนี้เราจะพูดกันก็คือข้าวหลามที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะรูปแบบแรกเลยก็เป็นข้าวหลามแบบดั้งเดิมเลยคือมีส่วนประกอบของข้าวน้ำและเกลือนะคะโดยการนำข้าวน้ำและเกลือไปบรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำไปสุมไฟทำให้สุกนะคะข้าวที่ได้ก็จะมีลักษณะมีรสชาติออกเค็มเล็กน้อยนะคะนำไปเป็นอาหารคาวก็คือไปเป็นข้าวกินกับไก่ย่างเนื้อปิ้งหรือแกงคั่วนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะกินเป็นของหวานก็สามารถนำไปจิ้มน้ำตาลได้นะคะอีกแบบนึงที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีและเกลือใส่ตามก่อนที่จะนำไปทำให้สุกนะคะเริ่มแรกของการทำข้าวหลามนะคะคือเรื่องของการเลือกกระบอกไม้ไผ่นะคะโดยต้นไผ่ที่จะนำมาทำเป็นข้าวหลามจะต้องเป็นไผ่ที่มีความแก่ในกำลังพอดีนะคะมีสีเขียวอ่อนหรือที่เรียกกันว่าซามหลามเหนียวนะคะโดยกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าซามหลามเหนียวคือกระบอกไม้ไผ่ที่มีความแก่กำลังดีและมีเยื่อไผ่ข้างในที่อ่อนแต่ว่าหนานะคะเหมาะกับการมาทำข้าวหลามทำให้ข้าวหลามที่สุกมีเปลือกนอกเป็นเยื่อไผ่ลักษณะคล้ายมีกระดาษห่อหุ้มทำให้แกะแล้วไม่ติดมือเมื่อได้ใบไผ่มาแล้วนะคะก็จะมีการนำมาตัดเป็นท่อนๆโดยมีการขังข้อกระบอกไว้นะคะเพื่อใ
ตัวกระบอกมีลักษณะเหมือนเป็นทู่

0: ไว้เป็นภาชนะในการใส่อาหารนะคะในแง่ของวัตถุดิบแล้วก็จะมีการเตรียมวัตถุดิบค่ะโดยเขาจะนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำค่ำคืนเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความอ่อนตัวนะคะพอเช้าวันถัดมาก็จะมีการกรอกข้าวเหนียวลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำกระบอกไม้ไผ่ไปอังไฟนะคะหลังจากนั้นการเติมน้ำปรุงซึ่งทำมาจากกะทิเกลือน้ำตาลนะคะกรอกลงไปในกระบอกไม้ไผ่ส่วนการทำข้าวหลามหรือการเผาข้าวหลามก็จะแล้วแต่ละชุมชนโดยลักษณะรวมๆคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของการอาจจะมีการขุดหลุมหรือมีการทำพนักพิงให้ข้าวหลามนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นการตั้งข้าวหลามตรงๆเลยแล้วก็มีการจุดไฟสุ่มไฟนะคะบางที่อาจจะมีการใช้ฟืนมีการใช้ถ่านหรือมีการใช้กาบมะพร้าวนะคะโดยเมื่อเวลาเผาไปก็จะมีการเกลี่ยกาบมะพร้าวหรือฟืนอยู่ตลอดเวลา
1: ข้าวหลามแต่ละกระบอกเต็มไปด้วยเรื่องราวและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับข้าวหลามแต่ละท้องที่เนี่ยมีเอกลักษณ์และรสชาติที่แตกต่างกันออกไปช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดข้าวหลามที่เคยอยู่ในกระบอกมาอยู่ในลูกมะพร้าวอ่อนครับที่สร้างเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ที่ติดใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็น

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเฮียจัวครับเจ้าของร้านเจ๊กุ้งข้าวหลามมะพร้าวอ่อนตลาดพานนกครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อนจากเฮียจัวกันครับสวัสดีครับเฮียจัวอะไรคือจุดเริ่มต้นในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อน
1: จุดเริ่มต้นผมขายผลไม้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงนั้นมะพร้าวมันถูกก็เลยเอามาดัดแปลงทำแบบที่เขาทำทั่วไปแหละแต่มันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมีคนแนะนำบอกว่าลองเอาใส่เป็นข้าวหลามดิก็ลองทำไปเรื่อยย่างเพราะผมทำพวกขนมไม่เป็นอยู่แล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็มาทำดัดแปลงไปเรื่อยจนปังได้ไงก็ไม่รู้ใช่ครับ
0: แต่ผมก็ต้องสงสัยว่าพอปังเนี่ยแสดงว่าต้องมีรสชาติที่แตกต่างจากข้าวหลามแบบเดิม
1: แตกต่างครับ
0: แตกต่างยังไง
1: เพราะอย่างข้าวหลามแบบเดิมที่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ
0: ่
1: จะแห้งใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ของเราอ่ะมันจะออกเป็นแนวแบบจะเหมือนข้าวเหนียวเปียกก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวเหนียวมูนก็ไม่ใช่มันจะออกแห้งแต่ฉ่ำ
0: อันนี้ด้วยวิธีการทำด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอยู่ที่วิธีการทำใช
0: ่แล้วตัวมะพร้าวมีผลให้รสชาติต่างไหม
1: มีครับมีเพราะถ้าเกิดตัวมะพร้าวอ่ะของเราอ่ะมันใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยเพิ่มความหอมขึ้นไป
0: แสดงว่าตัวข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ำมะพร้าวด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เราไปย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมะพร้าวที่ย่างมันจะหอม
0: แล้วตัวข้าวเหนียวนี่เหมือนข้าวเหนียวข้าวหลามทั่วไป
1: ไม่เหมือนครับมันจะไม่แห้งเหมือนข้าวหลามทั่วไป
0: ด้วยวิธีหรือว่าเป็นรูปแบบของข้าวเหนียว
1: ด้วยการวิธีที่เราทำมากกว่าใช่ครับเพราะข้าวเหนียวส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ข้าวเหนียวข้าวหลามที่เขาทำเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวเหนียวไม่สุกแต่ของเราใช้เป็นข้าวเหนียวสุก
0: แต่พอเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรหุงด้วยน้ำมะพร้าวมันก็เลยค่อนข้างฉ่ำกว่าปกติ
1: ใช่
0: คือหน้าไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมมีสังขยามีทุเรียนตอนนี้หน้าม
0: ันม่วง
1: ธรรมดาคือเป็นมันม่วง
0: แต่ก็ดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนี้คนกินมันม่วงกันเยอะ
1: ใช่ครับมันม่วงผมทําไม่เหมือนใครอ่ะอย่างคนอื่นเค้าเอาไปนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะนิ่มมันจะเละใช่มั้ยแต่ของผมต้องการเท็กเจอร์ที่มันกรึบๆมากกว่า
0: อย่างในเนี้ยหน้าที่ผมชอบที่สุดคือ
1: เราจะไม่ได้เอาไปนึ่งแบบที่เขานึ่งของเราจะเอาใส่ไปในข้าวเหนียวเลยแล้วรวมในตัวมะพร้าวเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเพื่อให้มันเป็นหน้าก็จริงแต่มันจะซึมลงไปข้างล่างด้วย
0: โอ้งั้นเดี๋ยวต้องลองชิมซะหน่อยแล้วนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: หูอร่อยฮะแล้วการที่เราทำหน้าหลายๆหน้าสำหรับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยมีผลกับคนรุ่นใหม่หรือที่เขามาสั่งซื้อไหมครับ
1: มีนะครับมันแปลกใหม่ดีแปลกใหม่สำหรับข้าวหลามที่เขาเคยทาน
0: เอาจริงที่ตามมานี่ก็เพราะว่าเป็นกระแสส่วนใหญ่คนอายุเท่าไหร่ทาน
1: คร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่ของผมถ้าเป็นลูกค้าประจำตอนนี้ก็จะเป็นคนมีอายุมากกว่าเพราะข้าวหลามผมจะทำเป็นแบบว่าไม่หวานมากเป็นหวานกลางๆคนที่มีโรคประจำตัวก็ทานได้
0: แล้วอย่างเด็กๆล่ะจริงๆอย่างโปรดิวเซอร์ผมนี่เขาเป็นเจนซีนะเขาตามมาเลยเพราะว่าน่าจะเป็นข้าวหลามที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับมีแต่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนมาตามกระแสมากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่มีอายุมากกว่าแค่นั้นแหละ
0: แล้วอย่างเฮียโจมีมุมมองยังไงว่าเรามีการปรับอาหารให้เข้ากับยุคสมัยได้อะไรเงี้ยทำให้ข้าวหลามยังคงอยู
1: ่ก็มันก็เป็นผลดีครับว่าตัวเนี้ยมันก็มาทำให้แบบเป็นข้าวหลามแต่แหวกแนวไปอีกแบบนึงทำให้คนที่เขาแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเขาจะได้มาทำเหมือนกันจะได้มีรายได้เหมือนกันใช่ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณเฮียจัวมากครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับเห็นได้ว่าข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นการตีโจทย์ใหม่ครับของข้าวหลามครับด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบของการนําเสนอทําให้ทุกวันนี้เรามีรูปแบบของอาหารไทยที่มีมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันช่วงต่อไปเราไปดูสิครับว่าเมื่อความคิดสร้างสรรค์ผูกรวมเข้ากับเทคโนโลยีข้าวหลามกึ่งสําเร็จรูปจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อินทาวุฒิสภวรสถิตครับรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ท่านจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: สิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย

0: เรามีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นของเราเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะก็อย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่าอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลนะครับน้ำมันหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็อาจจะทำให้อาหารแช่เย็นการแช่เยือกแข็งนะครับหรือว่าการทำให้มันแห้งเนาะการที่เราจะทำให้ของเนี่ยมันเก็บได้นานเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับกับตัวของอาหารเองด้วยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะสามารถระเหยได้เมื่อเจอความร้อนนะครับแล้วก็เก็บของเป็นนานๆเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะก็ทำให้อาหารนี่มันมีกลิ่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหาวิธีที่จะคงลักษณะนะที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวของอาหารนั้นด้วยครับ
2: ครับและอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องของตอนของข้าวหลามครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วอาจารย์มีแนวคิดแล้วมีกลไกในการทำอย่างไรที่จากข้าวหลามที่เป็นกระบอกมาสู่เป็นข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปได
1: ้ครับจริงๆก็ข้าวหลามที่เป็นกระบอกเลยเนี่ยเราก็เคยเห็นตามที่เขาขายตามต่างจังหวัดเนาะปกติเขาจะใส่ในกระบอกของเขาเรียกว่าเป็นไม้ไผ่นะแล้วก็เอามาเผานะครับองค์ประกอบข้างในเนี่ยก็จะมีข้าวมีน้ำมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลเนาะก็จะทำให้ของพวกนี้มันมีอายุการเก็บสั้นมากเลยนะครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยซื้อไปฝากใครเนี่ยแค่ประมาณ2วันมันก็อยู่ไม่ได้ละต้องเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างหรือว่ายังไปไม่ถึงบางครั้งมันอาจจะมีการเน่าเสียระหว่างทางเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็มาหาเพนพอยต์แหละว่าไอ้ข้าวหลามตรงนี้ถ้าเกิดมันเก็บได้ไม่นานนะครับมันสามารถเก็บให้นานด้วยเทคนิคอะไรบ้างก็มีคนเอามาทำเป็นข้าวหลามกระป๋องนะครับมีการเอาไปแช่เยือกแข็งแล้วก็ทำให้มันเก็บไปได้นานแต่ว่าปัญหาก็คือพอเวลาทำเป็นกระป๋องปุ๊บเนี่ยกลิ่นรสมันแล้วก็เนื้อสัมผัสของมันเนี่ยจะแตกต่างไปจากข้าวหลามตามปกติดั้งเดิมแล้วก็ถ้าแช่เยือกแข็งเนี่ยมันเอามาอุ่นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าวหลามที่ทำสดใหม่ในทุกๆครั้งนะครับทำที่บ้านก็ได้หรือเอาไปทำที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะไปปรุงให้มันสุกนะตอนนั้นเนี่ยเราทำได้ง่ายๆนะครับมันก็น่าจะทำให้คนทำนะครับสนุกกับมันด้วยแล้วก็คนกินได้กินของอร่อยแล้วก็ทำเสร็จใหม่ครับก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตรงนี้ให้เก็บได้นาน
2: นอกจากเก็บได้นานแล้วเวลาจะทานแล้วต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยข้าวหลามนะครับที่เราทำเนี่ยเราจะมีการแบ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เอามาใช้ในการทำข้าวหลามเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวในการทำข้าวหลามเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำซึ่ง2อันนี้มันสุกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งกะทินะครับแล้วก็มีองค์ประกอบที่เราต้องเติมน้ำเข้าไปเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำปุ๊บเนี่ยเราไม่มีภาชนะใส่เนี่ยก็คงจะต้องไปวิ่งหาทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของภาชนะที่ใช้สำหรับการทำเนาะก็คือเป็นถ้วยที่ทำจากฟอยล์นะครับแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือเป็นข้าวนะครับแล้วก็มีตัวส่วนของกะทิที่เป็นกะทิผงนะครับอันนี้มีการปรุงรสเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำตาลแยกเอาไว้เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะอยากให้คนเนี่ยเลือกที่จะกินตามความชอบของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นความมันของกะทิความหวานของน้ำตาลอยากจะให้มันน้อยหวานน้อยเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยก็สามารถเลือกใส่ได้คราวนี้เวลาที่ทำเนี่ยก็เอาทุกอย่างมาผสมกันได้เลยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบเนาะประมาณสักไม่เกิน20นาทีเนี่ยก็จะได้เป็นข้าวหลามที่เราเอามากินได้ตามปกติแล้วนะครับหน้าตาของข้าวหลามนะครับที
2: ่ในการรับประทานเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งแล้วในการพัฒนาต่อยอดว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ยั่งยืนได้อะครับอาจารย์มีมุมมองไงบ้างคร
1: ับถ้าเป็นมุมมองของอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยๆเนี่ยอย่างน้อยเลยต้องรู้อัตลักษณ์ของมันก่อนเนาะว่าอัตลักษณ์ของมันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นรสหรือว่ารสชาติที่มันเหมาะสมนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรสำคัญเราก็พยายามหาทางที่จะทำให้อาหารตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรักษาอัตลักษณ์แบบนั้นแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็ยังสามารถกินได้อย่างอร่อยในทุกๆครั้งที่เราเอามารับประทานนะครับ
2: แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผลิตออกมาแล้ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยส่วนตัวผมจะไม่รู้ยอดขายเนาะแต่ว่าผมจะรู้ว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนเอาไปใช้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนแล้วก็แต่ความยากอย่างหนึ่งของมันก็คือเวลาที่เราเอาเข้าไมโครเวฟโดยตรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมือนกับตอนเราเอาเข้าเตา

0: อบเพราะว่าลักษณะของการให้ความร้อนมันแตกต่างกันเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาพัฒนาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยเรามีการน่าจะหาจุดที่เราสามารถเอาใส่ไมโครเวฟแล้วก็ทำให้มันสุกเหมือนกับเป็นข้าวหลามตามปกติได้เลยแต่ว่าณตอนที่เรามีการพัฒนาตัวนี้เราใช้ระยะเวลาค่อนข้างจำกัดทางผู้ผลิตเองเขาก็อยากจะผลิตละเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเขาเรียกว่ารีบทำให้มันเสร็จไวแล้วก็เท่าที่เราสามารถทำได้นะตอนนั้นก็คือให้มันสุกในเตาอบที่บ้านนะก็ใช้เป็นเตาเล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเตาใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้ละ
1: แล้วในเรื่องของอาหารไทยหรือขนมไทยประเภทอื่นๆครับอาจารย์มีมุมมองเรื่องว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดให้เป็นลักษณะคล้ายอย่างข้าวหลามได้หรือเปล่าครับ
0: จริงๆถ้าเกิดเป็นอาหารไทยขนมไทยอื่นๆเนาะเราเองก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันมีอัตลักษณ์ของมันเนี่ยยังไงบ้างอย่างสมมุติว่าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองพวกนี้ก็จะเป็นขนมที่เป็นน้ำตาลมีไข่แล้วก็จะมีการขึ้นรูปเป็นแบบต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาอัตลักษณ์มันเจอเนี่ยเราก็แค่พยายามดูว่าเราจะเขาเรียกว่าเก็บรักษามันในรูปแบบไหน
1: ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ครับเรียกว่าได้รับความรู้อย่างมากเลยทีเดียวครับขอบคุณอาจารย์ครับจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยนำพาภูมิปัญญาผ่านการเวลาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักร่องรอยแล้วก็ประสบการณ์การทานอาหารได้อีกมากมายเลยครับจากข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกครับสู่การต่อยอดด้วยการอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ข้าวหลามไทยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้ในปัจจุบันครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือการยังคงซึ่งเอกลักษณ์ของรสชาติและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและนี่จะทำให้ข้าวหลามไทยสามารถอยู่คงกับการเปลี่ยนแปลงให้ถึงคนรุ่นหลังได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนพออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
12: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
13: ลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
14: ไกลๆๆเอาอะไร
15: เอาเหมือนเดิม
14: จานนึง
16: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน

สวัสดีนักปกครองท้องที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาสนทนากันเป็นเรื่องของกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสำคัญออกมานะครับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะปี2528นี่นะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่1เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทำกันเปะปะเกะกะนะครับเป็นปัญหาทั้งด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่2เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับ3เพื่อให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ขอให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต่างคนก็ต่างทำตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไปนะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจารหรือก่อให้การให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนนะครับเพื่อกำหนดมาตรฐานมาตรการนะครับการควบคุมให้การดำเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศมันเกี่ยวกับความมั่นคงยังไงครับสุสานและชาปนสถานมันต้องใช้ที่ดินใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ที่ดินใช้พื้นที่มากเกินไปมันก็อาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับจึงต้องมีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชบัญญัติปีสุสานและชาปนสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับของกรุงเทพมหานครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนะครับของสุขาภิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช้บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือ1เก็บศพ2ฝังศพและ3เผาศพเฉพาะเกี่ยวกับศพ3ประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ยับฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งออกเป็นสองนะครับประเภทที่หนึ่งคือสุสานและชาปนสถานสาธารณะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมพวกสถานที่ที่เก็บศพชั่วคราวนะครับในสถานพยาบาลอะไรทั้งหลายอย่างนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือเป็นสุสานและชาปนสถานประเภทที่สองคือสุสานและชาปนสถานของเอกชนความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้กิจกรรม3ประเภทอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือเก็บฝังเผาศพสำหรับตระกูลครอบครัวญาติมิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธี3วัน7วันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุสานและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับใครเป็นผู้ดูแลรักษาการตามพระราชบัญญัตินะกฎหมายฉบับนี้ก็มีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับที่ดูแลคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองนะกฎหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องของสุสานชาปนสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะเพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงนะหมายถึงใครครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะนายกเทศมนตรีเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาภิบาลนะหรือปลัดเมืองพัทยาทีนี้มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่ไหมเกี่ยวตรงข้อ2ครับเพราะว่าราชการจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยแหละครับในเรื่องอำนาจหน้าที่หลายประการก็จะมอบอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ของเรานะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานคือเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญคือปรากฏตามมาตรา1337ข้อความตามมาตรานี้คือบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย้ำนะครับเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าเกินควรคาดคิดหรือคาดหมายก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนะในเมื่อเอาสภาพในตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายนะก็คือฟ้องร้องครับให้เขาระงับการกระทำที่เดือดร้อนรำคาญแล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทำไมกฎหมายจึงคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแล้วทำยังไงล่ะครับเราจะย้ายบ้านมันก็มันยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากย้ายหนีมันยากนะครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้นความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากหนึ่งสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็สองตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสุสานและสถานสุสานและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเขาเป็นสุสานชาปนสถานของเอกชนนะก็เอามาฝังไว้ในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทำพิธีทางศาสนาข้างบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวพูดผีวิญญาณอะไรทั้งหลายเขาไปฟ้องศาลสั่งให้ระงับนะครับนะให้จากการป้องกันไม่ได้ให้เลือกออกไปนะนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานครับ

ีนี้สู่ศาลราชาปณสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสู่ศาลราชาปณสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสู่ศาลชาปณสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้คือการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วดำเนินการการดำเนินการก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสู่ศาลและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับก็คือใบอนุญาตมีอายุถึงหรือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะครับนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเจ้าพนักงานไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้นะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับการตั้งต้องขออนุญาตการเลิกสู่ศาลและชาปนสถานก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตจะตั้งสู่ศาลและชาปนสถานประสงค์จะเลิกสู่ศาลและชาปนสถานทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า15วันนะครับในการเลิกนะบทกำหนดโทษใครเลิกไปโดยไม่แจ้งนะฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับทีนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก 1. ในสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือ 2. ในสุสานและชาปนสถานของเอกชนนะครับ 3. ในสถานพยาบาลชั่วคราวนะคือของโรงพยาบาลนะครับพอเสียชีวิตเขาก็จะเก็บไว้ชั่วคราวก่อน 4. ในเคหสถานเป็นการชั่วคราวที่เราคุยกันมาแล้วนะครับตั้งศพไว้ในบ้าน3วัน7วันอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับการเก็บการฝังหรือการเผานอกจาก4แห่งข้างบนนี้นะครับที่เราคุยกันมาแล้วนี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันมีบทกำหนดโทษนะครับฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้มาดูในเรื่องของอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจังหวัดนะครับเทศบาลก็มีอำนาจออกเทศบัญญัตินะสุขาภิบาลมีอำนาจออกข้อบังคับของสุขาภิบาลและเมืองพัทยานะครับก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเมืองพัทยานะทีนี้นั่นคือหน่วยงานนะครับทีนี้หน่วยงานที่ว่านี้มีอำนาจอย่างไรล่ะครับอำนาจมี2ประการที่สำคัญคือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

เหตุของที่จะสั่งได้ก็คือ1ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะหรือ2ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาตทีนี้ลองมาดูกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีกฎกระทรวงมีเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะครับกำหนดเงื่อนไขเจ้าของที่ดินที่จะได้รับอนุญาตนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้2ประการด้วยกันคือ1ผู้ได้รับผู้ขอรับนะครับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานสังเกตนะครับต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีโฉนดหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กนส3ขสข1อะไรเหล่านี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้นะครับดูประการที่2ครับสถานที่ตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและชาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า1ไร่ครับนี่คือเงื่อนไขในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงนะครับทีนี้มาดูการออกใบอนุญาตสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรเป็นการถาวรนะครับเน้นการออกใบอนุญาตสถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับเพราะมีเรื่องสำคัญนะครับต้นน้ำลำธารนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย2สถานที่ตั้งนะต้องไม่ไปใกล้ไม่อยู่ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อนุรักษ์เขตอนุรักษ์พื้นที่นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับตามกฎหมายเรียกว่าโดยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับสถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสถานที่ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้ามีการป้องกันอย่างดีก็อนุญาตนะครับห่างไม่น้อยกว่า100เมตรนะนี่คือแต่สถานที่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจาก4ข้อแล้วมีข้อที่5สถานที่ตั้งของสุสานและชาปนสถานของเอกชนนี่เฉพาะเอกชนนะครับต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลเป็นข้อห้ามนะครับหรือเป็นข้อจำกัดการพิจารณาทราบภายใน15วันด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะกับสุสานและชาปนสถานมาดูทีละเรื่องก่อนนะครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่1ต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร2กฎหมายป้องกันไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับสถานที่เก็บศพก็ต้องมีกำแพงสูงกำแพงทึบนะครับกำแพงทึบกำแพงโปร่งไม่ได้นะครับต้องทึบคือไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนหรือ2เมตรครึ่งนะข้อ3ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับจะเอาที่กำแพงเอาหลุมศพมาติดกำแพงเลยไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับข้อ4นะสถานที่สำหรับเก็บศพก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าป้องกันไว้อย่างดีก็ต้องไม่น้อยกว่า100เมตรนะครับข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คื

บัญญัติให้สอดคล้องมีรายละเอียดเพิ่มฝาลงศพนะครับต้องทำด้วยโลหะนะหรือคอนกรีตนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันในเรื่องของสุขลักษณะทั้งหลายนะไม่ให้เป็นที่อุจจาระข้อที่7ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับสูงจากพื้นนะไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรนะเผื่อมีน้ำกักขังอะไรทั้งหลายจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขลักษณะนั่นเองนะครับทีนี้มาดูลักษณะของสถานที่สำหรับฝังศพทีนี้ดูฝังนะครับฝังศพเป็นการถาวรก็ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะมีรั้วมีกำแพงเช่นเดียวกันครับรั้วกำแพงทึบเนี่ยนะครับสูงไม่น้อยกว่า2เมตรครึ่งสูงจากพื้นนะไม่ให้มองเห็นภายในได้เพื่อไม่ให้เกิดความอุจจาระอะไรทั้งหลายนั่นเองนะครับข้อ3สถานที่เก็บศพต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะห้วยหนองคลองบึงอะไรทั้งหลายนี้ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าจัดการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องห่างไม่น้อยกว่า100เมตรเราจะเห็นว่าระยะทั้งหลายนี้ก็คือบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้สอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูเตาเผาศพมาดูเตานะบรรจุไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้นี่คือสุขลักษณะนั่นเองนะครับหรือความหวาดกลัวเรื่องพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็ต้องป้องกันเหล่านี้ไว้นะครับสองเขียนชื่อสกุลเพศอายุให้ชัดเจนนะครับเผื่อจะมีปัญหาอะไรภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ข้อสามก็ทำทะเบียนไว้นะครับทำทะเบียนสำหรับศพไว้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝังศพที่ฝังศพต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพนะครับไม่น้อยกว่า4เมตรนะที่ฝังศพนะครับจะห่างจากแนวเขตนะหลุมศพแต่ละหลุมก็ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรแต่ละหลุมนะครับฝังหีบศพหรือที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ4ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินละหลุมละ1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะทั้งหลายนั่นแหละครับข้อที่5ห้ามฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับต้องทำลายเชื้ออะไรทั้งหลายตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับนั้นปัจจุบันนี้เชื้อคุยอะไรทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไปดูข้อปฏิบัติในการเผาศพนะข้อปฏิบัติในการเผาศพ 1ใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นควันและสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพก็ตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดนะ 2รักษาเตาเผาศพอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนะครับบริเวณสถานที่เผาศพต้องให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกระดูกและเท่าที่เหลือจากการเผาศพก็ต้องดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนักปกครองท้องที่สังเกตนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกฎหมายกำหนดมาตรการดูแลทั้งหลายไม่ให้มันคือให้สอดคล้องกับสุขลักษณะไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยนะเช่นอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับที่เผาศพก็ต้องมีบริเวณห่าง20เมตรอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดควันเกิดฝุ่นเกิดอันตรายทั้งหลายห่างที่สัญจรไปมาเหล่านี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนักปกครองท้องที่เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าที่จริงอำนาจโดยตรงของกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการในอำเภอปลัดอำเภอทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่หลายประการก็จะได้รับการมอบหมายมาให้สำหรับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาตรการอะไรทั้งหลายนะครับของกฎหมาย

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
4: ว้าวเพราะ
5: ถ้าสัตว์ปลอดโรค
6: คนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับในตอนที่1 นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความหมายของสถิติกันนะครับซึ่งเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือความหมายและระเบียบวิธีทางสถิตินะครับเรื่องของการแจกแจงความถี่ว่าทำไมเราจะต้องมาแจกแจงความถี่กันนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของภาพรวมของข้อมูลนะครับว่ามันข้อมูลตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าอย่างไรนะครับเราจะตีความมันว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวัดการกระจายแล้วก็เรื่องของคะแนนมาตรฐานนะครับเอาล่ะทีนี้ความหมายของสถิติเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า statistics เนี่ยนะครับคือถ้าเราพูดถึงสถิติเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็พูดถึงความหมายของสถิติอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยมันคือข้อมูลสถิติหรือเปล่านะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นยอดขายของสินค้าประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าข้อมูลอายุของลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะนำเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจในทางธุรกิจหรือตัดสินใจ

ในการดำเนินชีวิตได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสถิตินะครับหรือถ้าเราพูดถึงสถิติเราหมายถึงระเบียบวิธีทางสถิติหรือเปล่านะครับคำว่าระเบียบวิธีทางสถิตินี่ก็หมายถึงการวิธีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปลผลต่างๆนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆหรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะไปประกอบกับการตัดสินใจได้นะครับหรือประเด็นที่3เราพูดถึงหมายถึงค่าสถิติหรือเปล่านะครับค่าสถิติก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าการกระจายต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการที่เราจะไปวิเคราะห์หรือประมวลผลหรือการที่เราจะไปทำนายอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วสุดท้ายครับถ้าเราพูดถึงสถิติเราพูดถึงสถิติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสถิติต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับในด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้สถิติศาสตร์ในการที่จะมาวิเคราะห์และก็ประมวลผลสร้างเป็นตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับที่เอาไว้ตัดสินใจที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการประมวลผลในยุคใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เป็น machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติมันก็คือมีความหมาย4ประการที่กล่าวมาแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะพูดในบริบทไหนนะครับโอเคทีนี้ประเภทของสถิติมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทก็คือสถิติพรรณนาหรือ descriptive statistics นะครับสถิติพรรณนาคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการบรรยายหรือสรุปลักษณะของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมันมีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเราบอกว่าข้อมูลชุดนี้มันเป็นตัวเลขของอายุสมมติเป็นตัวเลขของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าข้อมูลไปเป็นกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายมันยังไงถ้าเราบอกว่าอ๋อข้อมูลกลุ่มนี้เนี่ยมันมีค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ยของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาเราเนี่ยคือ23ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่บอกเป็นตัวแทนนะครับอธิบายคุณลักษณะหรือลักษณะต่างๆของข้อมูลของเราออกมานะครับอันนั้นคือลักษณะของสถิติพรรณนานะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของเรานะครับส่วนอย่างที่2อันนี้เป็นอย่างที่เราอยากที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนนะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือสถิติอนุมานนะครับมันคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุปไปถึงตัวประชากรของเรานะครับเราอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จำกัดเก็บข้อมูลมาได้จำกัดแต่เราอยากรู้ว่าทั้งหมดคืออะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าเราบอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรล่ะมีชั่วโมงในการเรียนรู้เนี่ยครับสัก6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างแต่เราอธิบายได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยของชั่วโมงในการที่เขาจะศึกษานะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราเอาตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ไปอธิบายได้ไหมนะครับว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสถิติอนุมานนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติอนุมานเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการอนุมานทางสถิติเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดควบคู่ไปกับความน่าจะเป็นนะครับเช่นมันเป็นแบบนี้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบนี้ด้วยช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่เป็นต้นนะครับนะครับระเบียบทางวิธีทางสถิติอันนี้บอกไปแล้วนะครับเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การนำเสนอแล้วก็การแปลความหมายของข้อมูลนะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็มาประมวลผลนะครับเปรียบเทียบนะครับอะไรมากกว่าอะไรบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็นำเสนอออกไปแล้วก็อภิปรายมันด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรานำเสนอเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคตัวข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับรายได้อายุวุฒิการศึกษาเป็นต้นนะครับโอเคข้อมูลจะแบ่งออกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็คืออะไรบางอย่างที่มันเป็นคาตาล็อกี่ครับเป็นเหมือนเป็นประเภทเป็นจำพวกส่วนข้อมูลเชิงปริมาณก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับอันนี้คือการแบ่งประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราแบ่งตามมาตรการวัดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นมาตรนามบัญญัตินะครับ nominal scale อันนี้พูดง่ายๆก็คือมันคำนวณไม่ได้นะครับอันที่2คือข้อมูลเรียงลำดับนะครับเราก็บอกว่ามันเรียงลำดับได้เช่นวุฒิการศึกษาเราจะรู้ว่าปตรีน้อยกว่าปโทปโทน้อยกว่าปเอกเป็นต้นนะครับอันที่3คือข้อมูลเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะครับอันนี้ก็

วัดรู้ว่าใครมากกว่าใครนะครับแต่ว่าเรายังเรียงลำดับไม่ได้เรียงลำดับได้ว่าใครมากกว่าใครแต่ไม่รู้ว่ามันมากกว่าเท่าไหร่นะครับอันต่อไปก็คือข้อมูลมาตราอันตรภาคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่มีศูนย์สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ0องศาเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าไม่มีอุณหภูมินะครับมันมีอุณหภูมิอยู่แต่ว่าเป็นตัวเลข0เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือมาตราอัตราส่วนหรือเรโชสเกลนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้นะครับเราสามารถมาคิดคำนวณได้อย่างอิสระนะครับถ้าเราแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของความต่อเนื่องมันก็จะแบ่งได้เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกับข้อมูลที่ไม่มีความต่อเนื่องนะครับข้อมูลที่มีความต่อเนื่องก็คือไม่ว่าตัวเลขไหนก็แล้วแต่ในช่วงที่มันจะเกิดได้เนี่ยมันเกิดได้ทุกตัวเลขนะครับมีจุดทศนิยมได้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นผลจากการทดลองตัวอย่างเช่นแบคทีเรียตัวนี้มันกินอาหารเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเป็นตัวเลข0กว่ากว่า0จุดกว่ากว่าถึง100จุดกว่ากว่ามิลลิกรัมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ข้อมูลแบบต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขกระโดดนะครับเป็น1 2 5 8อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราเรียนกันต่อไปแล้วก็ในหน่วยต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือหาความน่าจะเป็นต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราแบ่งข้อมูลประเภทของแหล่งข้อมูลก็จะแบ่งเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับปฐมภูมินี้อันนี้นิยามเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ได้มาผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งข้อมูลเองเป็นผู้ที่ไปเก็บข้อมูลเองนะครับส่วนทุติยภูมินี้ก็คือการที่ผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยไปเอาข้อมูลของคนอื่นที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนำมาใช้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือเรื่องของความหมายทางสถิตินะครับความหมายของสถิติในตอนที่1 นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพรรณนาและแบบอนุมานในตอนต่อๆไปครับครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับเราจะมาดูกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนานะครับกับตัวข้อมูลทางสถิติต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบใดกันบ้างนะครับแล้วลักษณะของการแจกแจงความถี่นี้มันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ของอายุพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นตารางที่มีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายเนี่ยจะเป็นอายุของพนักงานซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆนะครับอยู่ทั้งหมด7ช่วงด้วยกันนะครับคอลัมน์ที่2คือขีดจำกัดที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับคอลัมน์ที่3คือรอยขีดและคอลัมน์สุดท้ายก็คือความถี่นะครับก็จะเห็นว่าพนักงานที่มีช่วงอายุตั้งแต่30ปีถึง32ปีเนี่ยมีอยู่500ขีดหรือ5คนนะครับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่33ปีถึง35ปีเนี่ยมีอยู่6คนนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพนักงานที่มีอายุ48ถึง50ปีเนี่ยมีอยู่2คนซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอยู่60คนนะครับลักษณะของตารางตรงนี้ครับในที่สุดแล้วพอเราแจกแจงความถี่ออกมาแบบนี้เราก็จะพบว่าอ๋อเราก็สามารถพูดได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานของเราเนี่ยจะส่วนพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่9ถึง41ปีนะครับเพราะว่านะช่วงอายุนั้นเนี่ยจะมีความถี่มากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตารางแจกแจงความถี่นะครับทีนี้เนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าตารางแจกการแจกแจงความถี่นะครับกับกราฟแท่งต่างกันอย่างไรนะครับก็เลยเอาสไลด์ตรงนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับทางซ้ายตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็คือลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยลักษณะก็คือเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับส่วนตารางส่วนบาร์ชาร์ตธรรมดาเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นCategoricalได้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงๆได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในโค้งอ่ะในโค้งอ่ะสามารถรวมกันได้สำหรับฮิสโตแกรมสำหรับ

มันแสดงถึงข้อมูลแต่ละช่วงที่แท้จริงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนบาร์ชาร์ตตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถสลับแท่งกราฟได้ตามใจชอบนะครับแล้วเวลาเราเขียนตารางเราเขียนกราฟแจกแจงความถี่เนี่ยก็เขียนให้มันชิดกันนะครับมันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคในกรณีที่มันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับลักษณะของการแจกแจงความถี่อ่ะมันก็จะเป็น3แบบ3ประเภทนี้นะครับแบบแรกเราเรียกว่าโค้งปกตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลบนโลกนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบปกติอ่ะครับคนที่อยู่กลางๆอ่ะจะมีมากคนเสมอนะครับคนที่มีคะแนนสูงสุดโต่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น้ำหนักสูงมากๆน้ำหนักเยอะมากๆกับน้ำหนักน้อยมากๆจะมีน้อยคนอย่างนี้เป็นต้นมันเราถึงเรียกมันว่าเป็นโค้งปกตินะครับส่วนโค้งที่มันไม่ปกติก็คือโค้งเบ้ขวาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีคะแนนมีแนวโน้มว่าจะน้อยๆกว่าปกตินะครับส่วนโค้งเบ้ซ้ายก็จะตรงข้ามกับโค้งเบ้ขวานะครับโอเคลักษณะของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับอย่างแรกก็คือเราจะหาค่าเฉลี่ยเป็นต้นเราอยากรู้ว่าประชากรเนี่ยมีค่าหรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอย่างไรนะครับก็ปรากฏดังตัวอย่างที่เห็นนะครับอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิสาเทคโนโลยี10คนเนี่ยเป็นดังนี้นะครับเวลาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือเอาทุกตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนของตัวอย่างที่เราเก็บมาได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เรามี10คนใช่ไหมครับเราก็เอาทุกๆตัวบวกกันแล้วหารด้วย10นะครับได้ผลลัพธ์เป็น 30.7 นะครับนี่คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยที่มีลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับก็ลักษณะก็คือเราจำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับโรงพิมพ์ชาวไทยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนนะครับมีประสบการณ์ทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นแบบในคอลัมน์ที่2นะครับมีประสบการณ์1ถึง3ปี5คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงมีประสบการณ์มากๆ13ถึง15ปีอยู่3คนนะครับรวมทั้งหมดอยู่30คนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานของพนักงานของโรงพิมพ์แห่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่4ครับก็คือหาจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อเป็นตัวแทนของอันดับภาคชั้นนั้นออกมาให้ได้นะครับเช่นจุดกึ่งกลางชั้นแรกก็คือเลข2นี้เป็นต้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นที่2ก็คือเลข5เป็นต้นนะครับเลข5ก็คือตรงกลางระหว่าง4ถึง6เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาตัว FIXI นะครับ FI คือเอาความถี่ FI คือความถี่ XI ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณกันนะครับจะได้เป็นคอลัมน์ขวาสุดนะครับแล้วบวกรวมกันลงมานะครับจนกระทั่งได้มาเป็น240เป็นต้นนะครับแล้วหารด้วยจำนวนความถี่รวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนี้ก็คือเลขนั่นเองนะครับก็กล่าวได้ว่าโรงพิมพ์ชาวไทยเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด8ปีนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับตัวอย่างในการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับเราก็เอาการคิดเกรดเฉลี่ยนะครับสมมุติว่าตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เป็นเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับมีการลงทะเบียนทั้งหมด5วิชานะครับก็จะพบว่าตัวเกรดที่นักศึกษาได้นะครับจะอยู่ที่คอลัมน์ที่3นะครับที่บอกว่าเป็น 3.5 4 3.5 2และ4เป็นต้นนะครับส่วนหน่วยกิตเนี่ยนะครับที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับว่าวิชาไหนมีความสำคัญมากน้อยนะครับก็คืออยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับก็คือเป็น3หน่วยกิต3หน่วยกิต2หน่วยกิต3หน่วยกิตและ1หน่วยกิตนะครับเวลาคิดเกรดเฉลี่ยนะครับตามสูตรเลยนะครับเราจะเอาตัวหน่วยกิตหรือว่าน้ำหนักไปคูณกับตัวข้อมูลนะครับก็จะพบว่าที่แถวแรกวิชาที่1นะครับเมื่อเอาเกรด 3.5 ไปคูณกับหน่วยกิตแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 10.5 นะครับวิชาที่2เนี่ยก็เอาเกรด4ไปคูณกับ3จะได้12นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิชาสุดท้ายนะครับเอาเกรด51ที่เราเอาไว้ใช้ในการที่บอกว่าค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมัธยฐานเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาเรียงกันนะครับอย่างตัวอย่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของอายุของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุ่มมา10คนนะครับเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่า
ตอนนี้ที่เราสุ่มมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความปะปนกันอยู่ไม่เรียงลำดับนะครับจะเห็นว่าแตกจากโจทย์นะครับ27 28 31 30มากๆน้อยๆปนๆกันไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลมาเรียงกันก่อนนะครับนั้นตามวิธีทำก็เห็นว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซิก่อนนะครับแล้วมาตรฐานคือข้อมูลที่เข้าแถวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับสำหรับในข้อมูลชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด10ตัว

0: เพราะนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่ง 5.5 นั่นเองนะครับ 5.5 คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับซึ่งถ้าเราวัดดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือ28นะครับส่วนตำแหน่งที่6ก็คือ30นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานคืออะไรก็คือตรงกลางระหว่าง20 กับ 30นั่นเองนะครับเราก็จะเอาหาค่าเฉลี่ยระหว่าง28กับ30นะครับ28มาบวก30แล้วหาร2ได้29นั่นเองนะครับเราก็จะกล่าวว่าข้อมูลชุดนี้มีค่ามัธยฐานเป็น29นะครับสำหรับในกรณีที่เราจะหาค่ามัธยฐานในกรณีที่เป็นตารางที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็จะใช้สูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในโจทย์จริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลความเร็วของรถที่สุ่มจับความเร็วบนทางด่วนขณะฝนตกหนักนะครับก็จะพบว่าความเร็ว42ถึง45เนี่ยมี25คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความเร็วเท่ากับ58ถึง61เนี่ยมี1คนเป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาว่ามัธยฐานอยู่ตรงไหนก็คือเอาข้อมูลมาเข้าแถวซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้าแถวกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่นะครับ42ถึง45มันน้อยสุดแล้ว58ถึง61มันมากที่สุดนะครับเราจะหาค่าตรงกลางนะครับวิธีการหาค่าตรงกลางก็คือให้เอาความถี่สะสมนะครับลักษณะความถี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับแล้วมาหาค่าตรงกลางก็คือตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะอยู่ที่n ส่วน2 n ก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับ50หาร2ก็คือ25นะครับชั้นที่มัธยฐานอยู่คือชั้นที่มีความถี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ25เป็นชั้นแรกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือชั้นที่1นั่นเองนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นที่เป็นความถี่25นะครับคือคนส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วเวลาฝนตกกับพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานก็คือจะอยู่ที่ชั้นนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้านักศึกษากลับไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวแปร n เป็น50นะครับ i คือ4นะครับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับคือ4 10 12 13 14 15คือ4นะครับ l 0คือขีดจำกัดล่าง 41.5 นะครับFB คือ0นะครับแล้ว F median ก็คือ25 FB คือความถี่สะสมของชั้นก่อนชั้นมัธยฐานอยู่นะครับส่วน F median คือความถี่สะสมของชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับเอาตัวแปรต่างๆเหล่านั้นใส่สูตรนะครับจะได้ออกมาเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ 45.5 นั่นคือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นคือลักษณะของมัธยฐานนะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางอีกรูปแบบนึงก็คือลักษณะของฐานนิยมนะครับฐานนิยมนี้ก็คืออะไรมากสุดตอบอันนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนในห้อง8คนสวมเสื้อเบอร์ S S M L L นะครับจะเห็นว่าตัว L มากที่สุดเราตอบว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วคือ L อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรมากสุดตอบอันนั้นพวกมากจะชนะนะครับสำหรับฐานนิยมสำหรับในกรณีที่เป็นฐานนิยมที่มีการแจกแจงความถี่นะครับลักษณะก็คือโจทย์จะลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประสบการณ์ทำงานของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะอาจจะเป็นลักษณะ 1-3 ปีนะครับมีอยู่5คน 4-6 ปีมีอยู่5คน 9-7 ปี 7-9 ปีมี8คนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับ 13-15 ปีเนี่ยมีอยู่3คนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้สำหรับเรื่องของฐานนิยมก็คือฐานนิยมคือใครมากที่สุดตอบคนนั้นถูกไหมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ของเราเนี่ยความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือชั้นที่3นะครับก็คือ7-9 ปีนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ตอบเป็นช่วงเราจะไม่บอกว่าฐานนิยมของประสบการณ์ทำงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือ 9-7 ปีนะครับเราต้องหาให้ได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะหาค่าฐานนิยมตามสูตรนะครับสูตรในหนังสือของเรานะครับวิธีการก็คือเราจะไปหาชั้นที่ฐานนิยมอยู่ซะก่อนนะครับชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อนี้เนี่ยชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีประสบการณ์ทำงาน 10-12 ปีนั่นเองนะครับจากนั้นมาแทนค่าตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรแรกนะครับก็คือ i ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับก็คือ3นะครับ10-11-12 ก็คือ3นั่นเองนะครับ L0 คือขีดจำกัดล่างนะครับก็คือ 9.5 ในหนึ่งขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัวแปรอีก2ตัวครับเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า1กับสามเหลี่ยมเดลต้า2นะครับสามเหลี่ยมเดลต้า1คือความแตกต่างของความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่กับชั้นก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าชั้นที่ฐานนิยมอยู่เนี่ยนะครับมีความถี่เท่ากับ9 ส่วนชั้นก่อนหน้าเนี่ยก็คือชั้นบนอ่ะชั้นบนอ่ะนะครับมีความถี่เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย9กับ8เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดลต้า1ก็คือ1นั่นเองนะครับส่วนเดลต้า2ก็คือความแตกต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9กับชั้นล่างลงมาชั้นที่มากกว่านะครับชั้นที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับ9กับ3เนี่ยแตกต่างกันอยู่6เพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเดลต้า2คือ6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อเราจะได้ตัวแปรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการคำนวณมัธยัสถ์ต่อการคำนวณฐานนิยมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ i เป็น3 l เป็น 9.5 เดลต้า1เป็น1เดลต้า2เป็น6นะครับนำมาคำนวณตามสูตรนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฐานนิยมเท่ากับ 9.93 นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการหาฐานนิยมในกรณีที่มีการแจกแจงความถี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานคือค่ากลางในกรณีที่มาเข้าแถวกันนะครับแล้วเราเอาคนตรงกลางมานะครับแล้วเราบอกว่าคนตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคนมาเข้าแถวแต่เรานับว่ามันมีอะไรซ้ำๆกันมากที่สุดแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งนั้นคือตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับฐานนิยมอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับมัธยฐานนะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง machine learning หรือในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเรียนโมเดลทางคอมพิวเตอร์ไปเราก็จะทราบว่าการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นและมีส่วนที่กำหนดความแม่นยำของตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับ
1: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
3: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศีลแม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร. อลงกฎวรกีและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ท่านจะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปเรื่องนะครับในหน่วยที่10เรื่องของจิตอาสาพระราชทานวปร904กับการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: ในส่วนของความเป็นมาของจิตอาสานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตอาสาจังหวัดในของประเทศไทยเรานี่เองเนี่ยนะครับมันมีมานานมากแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเรามีวีรกรรมไม่เห็นตั้งแต่วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันถ้าจำได้เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียกุศิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันเพื่อปกป้องการลุกลามจากทางพม่านะฮะซึ่งการรวมตัวป้องกันเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ด้วยนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทในกลุ่มแรกๆที่มีอยู่ในประเทศไทยวีรกรรมอันที่2ที่เราเคยมีเรียนในวัฒนศาสตร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะฮะก็คือที่ยุคที่มีสงคราม9ทัพเนี่ยนะฮะก็คือเท้าสุรนารีนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นสามัญชนนะครับเป็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองโคราชนะครับก็ได้รวบรวมกำลังคนนะครับต่อสู้กับทางกลุ่มของลาวนะครับที่มีการยกกำลังมาโจมตีปัตทางกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการรวบรวมกำลังต่อสู้แล้วก็สามารถขับไล่ลาวออกจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้และอันสุดท้ายก็คือวีรกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสินธรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กันก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่พึ่งกระบวนการของภาครัฐนะครับและเป็นการโดยใช้จิตที่เป็นการทำงานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะแยะจะเห็นที่ใส่ถ้ามีหมวกสีฟ้านะครับจานนะฮะแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าก็อยู่หัวท่านทรงเขียนเองนะฮะตรงนี้แล้วก็มีพระบันคอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าแต่ว่าบางกรณีจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วงนะฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสีเหลืองคือสีประจำพระองค์ของ

0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นสีม่วงก็คือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระราชาภิมลลักษณ์นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนพระนั้นสีจะเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เจียสาที่รับเครื่องแบบมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะฮะเห็นได้ว่าในหลักการทำงานของจิตอาสาเองเนี่ยนะครับจะเน้นก็คือทำความดีนะฮะทุกอย่างนะฮะเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยใช้หลักนะฮะก็ทำเต็มใจนะฮะเต็มใจในการทำงานการฝึกทำความดีคือรู้จักการให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงกายสติปัญญานะฮะโดยความสมัครใจครับอย่างผมทำงานจิตอาสานี่ทำมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับอาจารย์นะก็ทำด้วยความสมัครใจตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะผมก็ไปทำประมาณช่วง 7:30 ถึง 8:30 ทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีนบางทีเจอคนชราครับเราก็ช่วยเข็นรถให
1: ้
0: นะพาไปจุดที่ฉีดวัคซีนให้อย่างนี้ฮะความสุขของการให้ก็คือเกิดกับความอิ่มใจนะฮะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจนะฮะที่สำคัญคือเราสามารถจะใช้ทั้งแรงกายสติปัญญาในการทำประโยชน์เพื่อกิจกรรมได้งานจิตกรรมตรงนี้ต้องขอกราบเรียนว่าไม่ใช่ลูกเสือนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะของจิตอาสาเองนะครับโดยใช้หลัก 4-5 ตัวนี่คือความเต็มใจความสมัครใจความอิ่มใจความซาบใจแล้วก็ความปิติสุขนะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวมตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญคือไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ทำก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือไม่ต้องพบเห็นบางเรื่องไม่นิ่งดูดายอย่างผมตอนทำงานบางทีฮะเคยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขับรถไปครับเจอรถเขาเสียอยู่กลางถนนฮะ
1: ครับ
0: เราจอดรถฮะไปจ้ำแบตให
1: ้อ๋อครับ
0: เข็นรถให้ฮะตรงนี้ฮะอย่างตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีผมเจอบางอยู่ช่างจุดเชื่องนึงบางทีเกิดอัคคีภัยนะฮะก็ไปช่วยแล้วน่ะยังไงก็คือไปแล้วน่ะไปช่วยฉีดน้ำไปช่วยดูแลเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทุกอย่างไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะไม่ใช่ไปยืนดูไปช่วยจริงๆเลยช่วยฉีดน้ำช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของป้องกันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
1: ครับ
0: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็แปลว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่เรื่องไข้บางระจันใครๆก็รู้นะครับเรื่องไข้บางระจันเรื่องคุณหญิงคุ
0: ณย
1: ่
0: าโม
1: อันนี้ใครๆก็ทราบ
0: นะ
1: ครับ
0: ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทร
1: ครับ
0: นะตรงนี้ที
1: ่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับ
0: ใช่ครับไม่มีฮะเหมือนแต่ว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นตอนนี้มีที่เป็นจิตอาสาที่เราพบเห็นเยอะที่สุดก็คือพวกกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าเขาทำงานเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม
1: ้ครับ
0: แต่ว่างานจิตอาสาเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกมากมายเยอะอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นวิทยากรครับบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
1: ค
0: ือตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะฮะเราก็มีหน้าที่ให้คำบรรยายว่าสามารถมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยวิทยาสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงราชโกศิลป์เนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ปกป้องชาตินะฮะ
1: เรา
0: เคยเกือบจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเราเสียเอกราชกับทางพม่าพระองค์ท่านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละองค์แต่ละสมัยก็มีหน้าที่กอบกู้แผ่นดินพัฒนาแผ่นดินมาอย่างรัชกาลที่9เองก็เหินนะครับพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยฮะท่านดูเหมือนไม่ใช่ปกป้องประเทศแต่ทำเยอะมากครับอย่างเช่นพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพระองค์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำพระองค์ท่านก็ทำโดยลักษณะจิตอาสาเหมือนกันไม่มีใครสั่งครับ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านก็คิดขึ้นมาโครงการพระบรมริโครงการต่างๆ 4,000 กว่าโครงการก็เป็นพระองค์ท่านมีจิตอาสาทำเพื่อประเทศชาติ
1: ครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนรุ่นระยะหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะว่า
1: ทีนี้

0: อย่างเช่นพอเราคุยกับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที
1: ่
0: ก็จะมีสองคำเพราะว่าหลายท่านนี่เข้ามาเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ท่านมีจิต
1: เอาสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยมา
0: ถ่าย
1: อึในที่ฐานะ
0: ครับ
1: นะพออึที่ฐานะปั๊บถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมีมองว่าก็เป็นที่ฐานะนี่เอาหมามาขี้ได้สมมติมีใครไปพูดมาคุณป้าทำไมเอาหมามาขี้มาอึในสวนฐานะล่ะก็นี่ที่ส่วนรวมนี่ฉันมีสิทธิ์เอามา
0: ครับ
1: อย่างแรกก่อนจิตสาระเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมคือเรื่องเดียวกันจิตสาระเพราะนั้นสวนสาระของคุณก็คือสวนหน้าของฉันเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เอาหมาม
0: าอึ
1: ในที่สาระเพราะว่าสวนในนี้เป็นสวนฉันเพราะนั้นนี่คำคิดเรื่องจิตสาระคิด
0: ครับ
1: เพราะนั้นจิตสาระคือการคิดเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได
0: ้
1: จิตสาระพอจิตอาสาก็คือเริ่มทำงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยทำงานโดยใช้หลักการคือทำโดยดูข้อสามะการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือทำให้สังคมน่าอยู่ฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลนี่คือคำว่าจิตอาสาจากเดิมเราคิดเรื่องส่วนรวมเส้นตัวเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาปฏิบัติก็คือเอาหลักของข้อ2 3 4 5มาใช้เพราะนั้นข้อ1คือการยกระดับจิตใจคือการมีจิตสาระ2 3 4 5คือจิตอาสาเพราะนั้น คนที่เป็นจิตอาสาต้องมีจิตสาระก่อนเมื่อมีจิตสาระถึงจะเป็นจิตอาสาได
0: ้
1: นะแล้วต้องเติมด้วยครับครับจิตสาระทำงานจิตอาสาด้วยหัวใจนะเมื่อทำด้วยหัวใจปั๊บจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำได้เพราะใจเราทำได้ใจของเราเองที่มีความเป็นสาธารณะตรงนี้ครับ
0: ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับ ทีนี้ตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ท่านได้กรุณาเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของความหมายท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นหน่อยนะครับเพราะหลายคนก็เห็นเครื่องแบบแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียด
1: ก็ในตัวจิตอาสาเนี่ยนะครับผมอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือ
0: ครับ
1: ตรงนี้ฮะคือจิตอาสาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มอยู่ประมาณสัก4กลุ่มนะ
0: ครับ
1: 4กลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ทำจิตอาสาอันนี้อาจจะเป็นการทำจิตอาสาโดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้มีการเป็นระบบเช่นเกิดผมยกอย่างเช่นกลุ่มกู้ภัยกู้ชีพ
0: ครับ
1: ไปช่วยเก็บศพไปช่วยจับงูไปอะไรอย่างนี้นะฮะไปช่วยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลักกลุ่มที่สองฮะเป็นกลุ่มที่จังหวัดมีการรับสมัครกรุงเทพกทมมีการรับสมัครทุกวันที่1ถึงวันทุกเดือนฮะไปสมัครที่เขตทุกเขตไปสมัครที่ว่าการอำเภอจะมีรับสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
0: อัน
1: นี้จะมีรับสมัครเมื่อรับสมัครแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้จะมีถามว่าท่านเป็นกรุ๊ปโลหิตใดมีความสามารถใดว่ายน้ำได้เป็นช่างได้ทำงานก่อสร้างได้คอมพิวเตอร์ได้ก็เริ่มมีการแบ่งเพศเพื่อทำทะเบียนจิตอาสาเพื่อจะจัด
0: ระดม
1: หน้าที่เวลาปฏิบัติหน้าที่นะกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่จะมีการเรียกมาอบรมอบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15วัน15วันนี้ไปอบรม24ชั่วโมงนะครับอาจารย์ไปอบรม15วันเรียกหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มนี้ก็จะเริ่มได้รับเสื้อได้รับหมวกแบบนี้ฮะสำหรับรายการ94วปร.เนี่ยนะครับจะได้ปีกฮะปีกจะเป็น2แบบคือเป็นปีกผ้ากับปีกเป็นโลหะปีกผ้าเนี่ยจะใช้กับกรณีเป็นเสื้อปฏิบัติหน้าที่ติดตรงนี้ฮะถ้าหนาปีกผ้าอยู่ใน PowerPoint นะครับจะมีอันแรกคือข้างบนเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะข้างบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะสัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์วปร.คือเป็นพระปรมาจารย์ของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้จะมีวปร.ดาวจะมีดาวสองอย่างฮะดาวข้างซ้ายคือข้าราชการดาวข้างขวาเป็นประชาชนนะฮะสองดาวนะฮะแล้วก็จะมีปีกสองอันคือบารมีของพระองค์ท่านนะฮะอบอุ้มนำมาสร้างความรุ่งเรืองภาพแพรข้างล่างครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะเห็นว่าสีจะมีอยู่3จะมีอยู่4สีหลักสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ท่านของ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระราชาภิมลรัตน์พระสมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเสด็จพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันนะจะเป็นสีหลักของการทำงานซึ่งเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ปีอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม3กับกลุ่ม4คือกลุ่ม15วันกับกลุ่ม50วันจะได้เฉพาะนี
1: ้ครับ
0: คนสมัครเยอะมากอาจารย
1: ์ครับ
0: เปิดเมื่อไหร่ปั๊บตอนนี้คนวิ่งไปสมัครแต่พอวิ่งไปสมัครแล้วบางรายไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่บางรายได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใส่ใจทำงานอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะอย่าเอาเวลาในงานมาใช
1: ้
0: เพราะเวลาในงานจะไม่เสียงานและการก
1: ็
0: เอาเวลานอกงานอย่างผมที่ผมไปทำ7โมงครึ่งหรือ8โมงครึ่งทุกวันที่ศูนย์จิตวัคซีนก็ถือว่าฝึกเรื่องการให้นะเริ่มเมื่อฝึกเรื่องการให้ปั๊บเรารู้สึกว่าเรามีความดีใจทำความดีด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: นี่คือความหลักของการทำงานคือทำความดีคือทำงานเพื่อสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจของเราตรงนี้ครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็ใช้เวลาอบรมค่อนข้างยาวนะครับนอกเหนือจากที่กระผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้มันเข้าซาบซึ้งเข้าไปในใจนะครับทั้งเรื่องของจิตอาสาทั้งเรื่องของจิตสาธารณะแต่ว่าในหน่วยที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้ครับก็จะพบว่ามันมีความรู้ความสามารถอยู่หลายหลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าในระหว่างอบรมจะได้รับความรู้ความสามารถของการเป็นจิตอาสาด้วยจะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญอะไรบ้างครับ
0: เยอะมาก
1: ครับท่านครับ
0: อย่างแรกก่อนเนี่ยฮะยกอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดอุทกภัยเยอะมากนะฮะการเกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูมูลเหตุของการเกิดว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: หลักการแรกเริ่มแรกที่เราอบรมก็คือถ้าดูใน PowerPoint เนี่ยนะฮะหนึ่งคือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: คืออย่างแรกก่อนเราต้องมาพิจารณาว่าอุทกภัยคราวนี้เกิดจากอะไรหนึ่งปริมาณฝนแล้วแหละมันไม่ได้คุยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยอาหารปรุงสุกไม่เอาหรอกเบื่อ
1: ครับ
0: ทุกวันก็กระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอยากได้อะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: ระเบิดข้างในอาหารข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นมากสุดของในช่วงอุทกภัยเพราะว่าฉันไปกรุงกินเองฉันอร่อยกว่าอ้าวก็อยู่ในที่อยู่ในที่พักพิงออกมาจากน้ำท่วมไปบ้านอยู่ในน้ำเนี่ยจะทำไงอ๋อมีเตาแก๊สก็ทำเตาแก๊สปรุงอาหารเองได้ไม่ต้องมาบอกให้เอาเข้าสุกให้ฉันเออฉันเบื่อกับข้าวซ้ำซากนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ต้องการเนี่ยฉันไม่ต้องการอาหารพวกสุกเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ำเป็นแพ็คเพราะว่าน้ำทั่วมาหาน้ำยากน้ำกินยากเพราะนั้นเวลานั่นน่ะที่กระเบิดข้างในคิดจากข้างในไปฟังชาวบ้านเขาก่อนว่าเวลาเอาของไปให้เขาเอาหรือเปล่า
1: ที่ท่านอาจารย์เล่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องฮะใช้หลักศาสตร์พระราชามาใช้เลยแก้ปัญหาจากจุดเล
1: ็
0: กแก้มาจุดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะเวลาไปทำกระดาษบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเปิดไฟลัดวงจรเนี่ยเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: บ้านบางบ้านอาจารย์20ปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟเก่าแล้วมันก็ช็อตแล้วมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายเอาอีกด้านนึงไม่ติดตำราครับอาจารย์เคยได้ข่าวไหมเวลาฝนตกเลี้ยงปลาในกระชังปลาตายฝนตกมาน้ำไหลแรงปลาตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้องเอาตำรามาดูเลยมันเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดเพราะตอนนี้อากาศข้างบนมันเป็นอากาศไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับ
0: ฝนเป็นกรดลงมาฮะพอมาถึงตัวน้ำ
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำปกติพอมันหายใจจานมันจะแสบปากมันเพราะมันเจอฝนกรดที่อยู่เหนือน้ำ
1: ครับซึ่งอันนี้ตำราน
0: ะไม่มีตำราบอกปรากฏว่าปลามันก็จะหายใจปั๊บแสบปั๊บลงใหม่ใหม่หายใจไม่ออกก็ขึ้นมาใหม่ก็แสบปากอีกเพราะว่าอ้าปากหายใจอวกาศฮะก็เลยมีปัญหาว่าปัญหาตรงนี้นะครับมีวิทยากรมาบอกแก้ความเป็นกรดเอากล้วยมาสับต้นกล้วยเนี่ยสับละเอียดแล้วเทลงในกระชังมันจะกลายเป็นด่างและตีกับกรดปลาหายใจได้ไม่ตายเนี่ยอาจารย
1: ์ซึ่งไม่ใช่ตำรา
0: หลักการง่ายๆตำราไม่มีบอกแต่ว่าหลักสูตรมีสอน
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่อย่างตัวอย่างที่ท่าน
0: ง่ายๆเลยครับ
1: ท่านเล่านี่เพราะนั้นเวลาเพื่อนนักศึกษาเวลาอ่าน
0: นะครับสับนะเลี้ยงหมูได
1: ้ครับ
0: เป็นอาหารหมูได
1: ้
0: เพราะนั่นคือหลักการใช้อธรรมป่าประธรรมเนี่ย พราะนั้นคือนี่คือสิ่งที่

0: ท่านทรงสอนว่าเอาหลักทุกอย่างออกมาใช้ทำพระองค์ท่านทรงสอนเรื่องทำให้ง่ายอย่าไปมองอะไรลึกมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาอะไรก็แก้โดยใช้หลักธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติใช้อธรรมปราบอธรรมอย่างนี้เป็นต้นอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: เป็นต้นเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เรานี่คือหลักที่เราใช้ในการอบรมแล้วก็จิตอาสาในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ได้รับดำเนินการได้อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่อุทัยธานีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราเกิดอุทกภัยเนี่ยฮะเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจากเดิมที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำเท่ากับปี54น้ำเคยท่วมถึงคอฮะ
1: ครับ
0: อุทัยธานีปริมาณน้ำเท่ากับปีฮะประมาณ54นะฮะที่มีเกิดมหาอุทกภัยครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ของอุทัยธานีนะฮะเราจัดระบบวางแผนล่วงหน้าพร้
1: อม
0: ขุดหลุมทำฝายลอกคลอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปริมาณน้ำตอนนี้เข้ามาถึงอุทัยธานีแค่ประมาณแค่แข้งกับเอวนะฮะก็มีคนถามบอกว่าลดได้มากกว่านี้ไหมบอกว่าอย่าลดมากกว่านี้แหละถ้าลดมากกว่านี้ปั๊บแปลว่าน้ำจะปล่อยหลังอุทัยไปที่ชัยนาทไปวิยา
1: ไปท่วม
0: เยอะท่วมมาล่างเยอะเพราะนั้นให้รู้จักคำว่าจิตสานะเริ่มแล้วอะไรให้รับการท่วมโดยทั่วถึงกันหน่อยแต่เราอาจจะท่วมน้อยกับเขาเพราะเราวางแผนดีแต่คนที่เขาวางแผนที่เขาพื้นที่ไม่ดีพอเช่นวิทยาตอนนี้ถึงคอแล้วครับอาจารย
1: ์
0: นะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูแลกันไป
1: อาจารย์ครับยังมีความรู้อื่นๆเช่นที่พูดกันเยอะมากนะครับเรื่องศาสตร์พระราชาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับท่านอาจารย์จะพอจะอธิบายตัวอย่าง
0: อาจารย์เชื่อไหมฮะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบ่งพื้นที่ออกมาแค่ 30% อาจารย์ลองดูนะฮะใน PowerPoint เนี่ยนะครับกำหนดไว้ตามทฤษฎีบอกว่า 30% เนี่ยเป็นบ่อปลา
1: ครับ
0: อีก 30% ทำนาอีก 30%ทำไร่ทำสวนแบ่งพื้นที่นานะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่2งานนะ200ตารางวาจนถึงพื้นที่ประมาณ10ไร่เกินนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเกินนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ200ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์เราคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นไหมครับก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได้นะมันก็จะ 30% ของการบ่อเลี้ยงปลาก็จะเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวดูแล 30% เป็นเรื่องของการทำสวนเพราะนั้นช่วงที่ข้าวไม่ออกก็ปลูกพืชสวนนะ
1: คร
0: ับ 10% เป็นบ้านและที่เลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นถ้าคนใช้หลักทฤษฎีใหม่ในการจัดการเรื่องดินและน้ำในครัวเรือนเองเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะสามารถอยู่รอดได้ตนเองเพราะนั้นอาจารย์เห็นว่าตอนนี้การเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรเดือดร้อนไหม
1: ครับ
0: เดือดร้อนเรื่องการขายข้าวแต่ไม่ถึงขนาดอดอยากยากแค
1: ้
0: นแล้วตอนนี้เจอคนกรุงเทพฮะตกงานกลับไปอยู่ที่ชนบทไปอาศัยระบบนี้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ตรงนี้ก็จะผสมกันกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: รวมทั้งไอ้30%เนี่ยมาใช้อีกอันนึงฮะสมมติอาจารย์มีเงิน100,000ลงทุนซื้อทองซื้ออะไรปั๊บนั่นหมายความว่าอาจารย์จะใช้จ่ายจริงประมาณ 30% อ
1: ี
0: ก 30% เอาไว้อดออมเก็บออมฮะอีก 30% เอาไว้ลงทุนเช่นจะลงทุนอะไรแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้นอีก 10% คือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นหลักทฤษฎีใหม่นี้จะใช้ทั้งกรณีการจัดการเรื่องการเงินของเราและการดำรงชีพของเกษตรกรด้วยพร้อมกันนะถ้าใช้หลักการนี้กล้ายืนยันว่าทุกคนฮะจะปลอดจากความยากจนและพ้นจากความอดอยากแน่นอนตรงนี้ครับ
1: ก็เวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อนนักศึกษาท่านไปอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับอยากจะเรียนท่านรองว่าท่านกรุณาเน้นที่เข้าไปถึงตัวของท่านนักบริหารปกครองท้องที่ครับท่านเขียนไว้ว่าการปกครองท้องที่กับจิตอาสามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ท่านอยากจะเน้นประเด็นอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้การปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดว่าศูนย์จังหวัดจะมีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแล้วก็มีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนะเพราะนั้นคือกำนันบ้านต้องเรียนรู้การเป็นจิตอาสาตอนนี้กำนันบ้านทุกคนถูกกำหนดให้เป็น

0: สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นกำนันบ้านจะต้องมีภารกิจในการทำจิตอาสาอยู่3ประเภทหลัก1 คือจิตอาสาด้านภัยพิบัติในแง่ของการเกิดอุบัติภัยต่างๆต้องไปดูแล2จิตอาสาพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน3จิตอาสากรณีพิเศษคือเฉพาะกิจก็คือมีงานฉุกเฉินอะไรจะต้องมีการสั่งการมาเพราะนั้นกำนันบ้านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของจิตอาสาด้านการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจิตอาสาแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศพัฒนาตำบลหมู่บ้านตัวเองจิตสารในการทำงานเฉพาะกิจตอนนี้มีจิตสายกันนะจิตสายแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้านในการจัดการจิตอาสาในหมู่บ้านให้บรรลุผลทั้งภารกิจด้านพัฒนาการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านภัยแล้งและงานเฉพาะกิจอื่นตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้
1: สุดท้ายเลยคือคงต้องพูดถึงทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ครับท่านอาจารย์ครับกรุณาเน้นหน่อยครับว่ากม.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: กรรมการหมู่บ้านทุกคนก็ต้องเป็นจิตอาสาก็เหมือนเป็นตัวคณะรัฐมนตรีระดับหมู่บ้านฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าที่บริหารงานว่างานแบบไหนจะทำยังไงงานเนี่ยเพราะต้องจัดสรรเวลาดูเรื่องเวลาดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องโอกาสแล้วเอางานจิตอาสาทั้ง 3-4 ประเภทนี้คือเฉพาะกิจพัฒนาภัยแล้งแล้วก็งานภัยพิบัติไปผสมผสานในพื้นที่โดยเป็นคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในแต่ละพื้นที่ครับตรงนี้คร
1: ับ ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับก็เสียดายที่เวลาหมดไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกฎวรกีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับผมขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทาง
1: คนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหาร

0: นะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ตัดนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับ
1: ชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับนะถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30

30ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาสิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะบางทีเนี่ยนะครับเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะของคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คําว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวาง

0: หมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันในทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเองนะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้อาจารย์พี่ฉ่างก็จะพาทุกท่านไปเข้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความข้างล่างนี้เลยนะครับ https://goo.gle/gems นะครับ gemstickers นะครับสติกเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพ ดังต่อไปนี้นะ

0: เนี่ยเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พี่ฉ่างเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัพโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัพโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัพโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัพโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติกเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Gemini Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติกเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติกเกอร์บอมนะครับนะเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองเนี้ยครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกอธิภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ Gemstick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Stickerให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมีแองกรีนะครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอิมเมจได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบแซดดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติกเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติกเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออลได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มิฉางจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัพโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้อคลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้ติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ใน Gemini ครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ

0: ไม่ยอมเพียน
1: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอินโทรเวิร์ตเหรออยู่คนเดียว
0: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
1: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
0: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
1: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้น
0: เพื่อใจไว้ที่ยังไม
1: ่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่โอ้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High Aid โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะเนี่ยก็จริงๆอะอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินนะเพราะว่าเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.2ด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอินโทรเวิร์ตเหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นเขาโอ้ยตีลังกาหกเขมรกันไอ้เราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวง V Trio นั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแววทินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงษ์หอนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันมีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักบอกว่านี่คือพวกถาปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนถาปัดนี่หว่ามันเรียนให้คิดพฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหมันใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนอร์นักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยอยู่เสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังอ่ะ มันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสภาพหนึ่งว่ามัน 65 กันแล้วอาจจะตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าเลยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้ไปมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วมันลืมโน่นลืมนี่ลืมอะไรฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุดูกูเอ้ยเติมนู่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี้คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรี้ยโปร่งก็แกเงียบฉี่ที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผัก2ส่วนนะเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนนะทำให้ได้อย่างนี้สิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
2: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะโดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้ง2เรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้2นะคะอธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรวิธีคิดแบบศาสนาถูกท้าทายนะคะแล้วก็วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพราะเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในยุคนี้นะคะประโยชน์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยนะคะส่งผลต่อยุโรปในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเนี่ยมาทุ่นแรงแรงงานสัตว์หรือแรงงานมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการรักษาแบบนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขาปฏิวัติด้านไหนบ้างหนึ่งเลยคือความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าเอ๊จักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนานะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยังไงแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าเอ๊ดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เริ่มตั้งสมมติฐานนะคะทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคนอื่นๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊หรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านนึงก็เริ่มบอกว่าการโคจรนะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โคจรนะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงนึงที่ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็เปลี่ยนความคิดของคนเลยนะก่อนเนี่ยโลกสำคัญมนุษย์สำคัญยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะต่อมานะคะกาลิเลโอนะคะก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องขึ้นไปบนดวงดาวเจอองค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะคะเจอพระจันทร์เจอว่าดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์ตั้ง4ดวงนะคะโลกมี1ดวงอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็เป็นการสั่นคลอนความคิดของศาสนานะคะหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นต้นนะคะสองเลยนะคะแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์แบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเน้นการคำนวณหรือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็วิธีการทดลองหรือทดสอบนะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะส่วนใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เราประจักษ์หรือว่ามองเห็นไม่ได้ใช้จิตเหมือนในเรื่องของศาสนาที่แบบบางทีนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ายานแล้วจิตแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไป
การขยายตัวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างไรคะก็ขยายตัวในยุโรปตอนแรกเนี่ยกาลิเลโอเป็นคนอิตาลีใช่ไหมคะแต่ว่าศาลที่อิตาลีตัดสินนะคะศาลศาสนาตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่าไปสั่นคลอนความคิดของศาสนามากเกินไปทำให้ตอนหลังๆเนี่ยนะคะความเจริญทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเนี่ยก็มาสู่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนนะคะรัฐก็สนับสนุนมากเพราะว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทำสงครามหรือว่าอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แนวคิดวิทยาศาสตร์มอบไปให้กับมนุษยชาตินะคะหนึ่งเลยนะคะมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วเป็นวิชานะคะหรือเป็นศาสตร์ที่ซัพพอร์ตนะคะการเอาไปคำนวณของไม่ว่าจะเป็นพวกนักฟิสิกส์นะคะนักเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาใช้ต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนะคะคล้ายๆในเอเชียบ้านเราก็จะมีการเอาธาตุนู้นธาตุนี้มาผสมกันนะคะเกิดจากการปรุงยาเล่นแร่แปรธาตุแต่ต่อมามันก็พัฒนามากขึ้นนะคะด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองทดสอบต่างๆนะคะทำให้เกิดวิชาเคมีเนี่ยแยกออกมาเลยจากการปรุงยานะหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะเกิดเคมีอะไรบ้างนะคะสารเคมีเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะในยุคนี้ปัจจุบันพวกเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้านะคะหรือว่าสังเคราะห์กลิ่นพวกวานิลาเทียมเนยเทียมกลิ่นส้มกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากวิชาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะ3มรดกอีกอันนึงคือเกิดแนวคิดจักรกลนิยมนะคะเป็นแมคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมีแมคานิซึมหรือมีกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดำเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกเนี้ยไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา4เลยนะคะก็เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจากวิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกิดการค้นพบวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจากเดิมพิษสุนัขบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกรเกอร์เมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้นพ่อตาสีดำแม่ตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะ7เลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุค ปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้2นะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดรนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะอันนั้นก็ค่อย

ค่อยพัฒนามานะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะมันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะคะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมาหรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ช้าแล้วนะคะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นิยมนะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมใช่ไหมคะการสื่อสารหรือว่าการเคมีการแพทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะคะมันก็เอามาซัพพอร์ตในการใช้เป็นเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดการแบ่งงานวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยอยู่แบบชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเกิดความแออัดอะไรต่างๆนะคะสาเหตุประการต่อมานะคะก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมค่ะของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบเป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมคือรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายนะคะควรจะให้เขาดำเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะทำให้นะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนชนชั้นนายทุนเป็นกำลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจาก100กว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทำมือหรือว่านั่งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะนะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงานนะคะมีนโยบายต่างๆนะเช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันซัพพอร์ตที่ทำให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น family เป็น business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะ3เลยคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆก็คือติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ครองที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุนเรื่องของการที่อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมนาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าพึ่งฟ้าฝนดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกันนะคะมีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่ง

ผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะเรามาดูแต่ละด้านค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไรหนึ่งเลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ำรวยมากนะคะในยุคนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะสองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากันไม่ได้เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอาณานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผลิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายนะคะประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานล่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆนะคะช่วงนี้เองนะคะก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะคะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นนะคะงานแฮนด์เมดงานคราฟงานอะไรอย่างงี้ก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่การผลิตแบบโรงงานซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะแล้วก็เร็วกว่านะคะ3นะคะเกิดสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะชุมชนแออัดนะคะมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะขยงขยะมลพิษทางเสียงก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นสังคมเมืองซึ่งเกิดหลายจุดมากๆในการในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆค่ะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะสามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรกมาเป็นอีกช่วงนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนะคะอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอาณานิคมที่มันเริ่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลายภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาโอ้โหเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ย
เข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันกระจายไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยจะใช้พวกไอน้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอน้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเริ่มพบเห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนอะนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ เป็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงินทางด้านการธนาคารอะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ค่ะพัฒนาการนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการมันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการเติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยมีความเป็น family business ค่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต่อมานะคะการคมนาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะหรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะแต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะ เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าไอ้โรบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้
ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มการของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้ว

0: ็มีการประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูนนะคะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์นะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชยมีกำหนดชั่วโมงการทำงานกำหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่โอ้โหอุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอาวุธนะคะมันพัฒนาคนก
1: ็ค่ะเราจะพูดถึงกลุ่มคนในฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งคนออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็จะมีกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มค่ะลูกครึ่งค่ะชาวจีนสเปนแล้วก็อเมริกานะคะในส่วนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทำให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสำคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะอยู่ลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านพิธีล้างบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วที่เกี่ยวข้องกับในยุคอาณานิคมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ก่อนที่สเปนจะเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์นะคะการศึกษาในช่วงเริ่มแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นกับในภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะบิดามารดานะคะรวมถึงการให้การดูแลนะคะการขัดเกลากันภายในเผ่านะคะภายในกลุ่มชนนะคะแต่เมื่อสเปนเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการจัดการศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อแม่หรือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งในยุคของสเปนเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาละตินนะคะแต่พอต่อมาในยุคของอเมริกาเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนใน ภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็

เน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายาดิฮันค่ะเป็นภาษาตากาล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งคำว่าบายาดิฮันเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการชวนแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างแดนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนำมาใช้ค่ะเป็นแคมเปญในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดาตูนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะตรงกับสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลล์นะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการลงนามในกฎหมายแม่บทนะคะไทดิงแล้วก็แมคดัฟฟี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะช่วงเวลาในการคืนเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาก็พยายามเตรียมให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะค.ศ.1946นั่นเองนะคะแล้วก็พอต่อมาค่ะในสมัยเอกราชเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นเอกราชนะคะฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงกฎอัยการหลักแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่ง

แรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็ขอจบลงเท่านี้ค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนใน

เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะคะบริเวณหมู่เกาะมินดานาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยอาณานิคมของสเปนนะคะสเปนก็ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมผู้คนนะคะแล้วพอต่อมานะคะในสมัยอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้นำเอาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะเข้ามายังฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยทำให้ประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันในระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเชื่อนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะก็ประเด็นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยความศรัทธานั่นเองค่ะก็รูปแบบการรักษาแบบนี้นะคะก็มีการสืบทอดกันมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะการรักษาด้วยความศรัทธาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีพื้นฐานก็คือมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยหายจากจิตกะอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะก็การรักษานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสวดภาวนานะคะการสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วสิ่งนึงนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะมี อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลินั่นเองนะคะคาวาลิเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีการนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาหมักกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลัมบานงแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนำเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปปรานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวอีกนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตชีสจากนมของควายค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเคซองปูตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะเราจะเจอคำศัพท์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคาวาลินะคะภาชนะที่ใช้นะคะในการแบบทำอาหารประเภททอดนะคะเหมือนกระทะนะคะจะเจอคำว่าตุปะนะคะการหมักนะคะมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักนะคะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเจอคำว่าคอปปรานะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคซองปูติค่ะไม่มีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็น
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าย้าย

รถเนี่ยมาทำส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อปาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจำชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกัมนั่นเองค่ะเมืองวิกัมเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้เมืองวิกัมนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในคศ1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะส่งผลทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกัมแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ค่ะในช่วงนี้จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นได้จากการสร้างโบสถ์ซานอากุสตินนะคะในเมืองหลวงมะนิลานะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานอากุสตินนะคะที่เมืองอิโลโคสนออีกนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานตามาริอาบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอิฟูเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิถีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีคศ1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่าหมู่ยางนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกล
5: ๆๆเอาอะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานนึง
7: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
10: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวั

0: คิดว่าระบบนี้มัน
1: ยามเลยครับ
2: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับ
3: จะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับการฟ้อนรำข้างต้นและส่วนสุดท้ายคือบทประพันธ์นะครับหรือวรรณกรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อของการฟ้อนรำนะครับเนื้อร้องเนี่ยเป็นไปในทางไหนอาจจะเป็นบทโศกบทตลกหรือการแสดงเรื่องราวต่างๆนะครับเราจึงแบ่งลักษณะบทประพันธ์เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยครับเสาวรจนีนาบรีปราโมทพิโรธวาทังและสารปังคพิสัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงเสาวรจนีเนี่ยก็จะเป็นการชมนะครับชมความงามทั่วไปนะครับชมความงามอะไรก็ได้นะครับ
4: ดอกไม้
3: นะครับสังคมเมืองก็ได้สภาพแวดล้อมก็ได้ชมอะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่คือบทเสาวรจนีคือชมนะครับ
4: ต้องมีท่าประกอบตอนชม
3: มีท่าประกอบซึ่งท่าเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าบทท่านาพาสนะครับก็จะมีบทอีกนะครับบทอีกมากมายต่อไปนาบรีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีเห็นไหมครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดละเป็นเกี้ยวพาราสีนะครับผู้ชายผู้หญิงแสดงบทความรักซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นบทประพันธ์หนึ่งที่แสดงออกในนาฏศิลป์นะครับ
4: จีบกันนั่นเอง
3: จีบกันนั่นเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความแบบตื่นเต้นนะครับมีอารมณ์เข้มข้นมากขึ้นก็จะมีบทเกี่ยวพาราสีนี่แหละครับและบทต่อไปคือพิโรธวาทังนะครับโกรธเลย
4: โกรธ
3: โกรธกระทืบเท้านะครับสีหน้าขึงขังนี่คือบทใช่แล้วนะครับนี่คือบทพิโรธวาทังนะครับบทโกรธและบทสุดท้ายคือเมื่อมีโกรธแล้วต้องมีเสียใจครับโศกเศร้าเสียใจฉะนั้นเนี่ยบทประพันธ์ทั้ง4แบบเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในนาฏศิลป์เป็นการแสดงท่าทางโดยใช้การไร้รำนี่แหละการใช้มือนะครับการใช้สีหน้าแววตาก็จะแสดงถึงบทเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงออกถึงลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ
5: เจษฎาครับนักศึกษาชอบมีคำถามว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเวลาเราชมนาฏศิลป์เนี่ยอันนี้จะเป็นนารีปราโมทหรือพิโรธวาทัง
3: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงเสาวรจนีใช่ไหมครับหรือว่านารีปราโมทพิโรธวาทังสารปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นเสาวรจนีชมความงามเนื้อเรื่อยๆแล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยหรือนารีปราโมทแสดงถึงบทความรักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะโอบกอดกันอาจจะเขินอายอาจจะแบบเบี่ยงตัวเหล่านี้เป็นต้นนี่คือจะแสดงบทเหล่านี้ได้โดยดูได้จาก
4: องค์ประกอบ
3: องค์ประกอบดนตรีนะครับการฟ้อนรำก็จะแสดงได้ด้วยเช่นบทโกรธฟ้อนรำก็จะแข็งขันนะครับกระทืบเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย
4: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปดูแบบมีควันมีแสงก็จะพอแบบ
3: ก็จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อินมากขึ้นรับรู้ได้มากขึ้น
5: คือจริงๆอันนี้อาจารย์เจษฎาอธิบายชัดเจนเนาะแต่จริงแต่ว่าพอเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้และถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู่ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบท
3: ครับ
5: หรือพูดง่ายๆคือใช้วรรณคดีเนี่ยมาแสดงนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยก็จะยกบทในวรรณคดีมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เป็นอารมณ์ไหน
3: ครับ
5: ตัวเนื้อเรื่องหรือตัวบทวรรณคดีก็จะเป็นตัวชี้แนะหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังพรรณนาความรักนะครับแล้วก็ค่อยไปพิเคราะห์จากตัวเนื้อที่เขายก
3: ครับต่อไปนะครับเมื่อเรากล่าวถึงลักษณะนะครับของบทประพันธ์แล้วเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญหลายประการครับประการแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อครับนาฏศิลป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราจะเห็นได้จากพิธีการรำแก้บนมีการแต่งกายนะครับมีการทาแต่งหน้าทาปากกรีดกายไร้รำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจัดนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได้อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ย

0: มีการรำนะม
1: ี
0: การรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
1: เอกอาจจะเป็นลิเก
0: หรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
1: นี่มีบนเรืออ
0: าหาร
1: อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: แบบกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น
2: หน
0: ังใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามนะครับของไทยเนี่ยสวยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นศิลปะการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่อง5ประกอบการแสดงจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
1: มันหนักใช่ไหม
0: ใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายๆชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับพี่นะครับอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: การ เดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีร่างกายกำยำเพ
1: ื่อ
0: ที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่เคยได้ยิน
0: ดังมากนะครับ
2: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศ
0: ครับ
2: ไปแล้วตอนนี
0: ้การแสดงหนังใหญ่เนี่ยก็จะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: เนื้อเรื่อง
0: ยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันหรือเป็นสมุทรคตคำฉันก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับแต่
1: เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย์
0: เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ
1: ่
0: แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เนื้อเรื่อง
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพ
1: แขน
0: ก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกและก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวเองนะครับรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความที่จะแพร่หลายมากขึ้นตื่นเต้นแล้วก็มีทันสมัยมากขึ้นและน่าติดตามนะครับนี่คือหุ่นไทยนะครับต่อไปเมื่อเราไปดูแล้ว

0: เนี่ยเราจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมเล่นหุ่นหลวงส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นหุ่นเล็กก็ถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการร่ายรำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู
1: ้ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay.
0: เป็น
1: ที่หลบอะไร
0: เป็นสิ่งประกอบฉาก
2: เจษฎาเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการแสดง
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามนะครับบ่งบอกถึงความเฉพาะพิเศษของชาตินั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีความสำคัญต่อชาติอื่นๆเนี่ยก็จะต่อศาสตร์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: หรือนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดร่วมสมัยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อ

้งลักษณ์สารตราตั้งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยธนรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอังแดร์โอเดงไบรกราวานกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตรเสรีกรรมการและรองเฮรันดิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายเทียรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลอองพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ระบบการที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ประกอบด้วยวิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังจำนวน35คณะรวม305หลักสูตรมีนักศึกษาทั้งหมด 36,781 คนและบุคลากร 12,408 คนในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหาวิทยาลัยวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดสมณัติวิหารวัดเทพากรวัดทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรศรีสวดมาตะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามกับหน่วยงานดังกล่าวผู้บริหารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้สามารถปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
1: มิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธี3วัน7วันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุดสารและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับอันนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก 1. ในสุสานชาปนสถานสาธารณะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีโฉนดหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กนส3ขสข1อะไรเหล่านี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้ครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่1ต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร2กฎหมายป้องกันไว้ไม่ให้เป็นที่ระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ 4. ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินละหลุมละ1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร02503
3: มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
4: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าว
6: เพราะว่าถ้าสักก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิสูจน
7: ์ The sport of ice hockey that involves speeding around on ice is not just familiar
8: เท้าเวลาล้มก็จะรองรับแรงกระแทกนะคะเวลาโดนไม้ฟาดก็จะไม่เป็นไรนะคะเวลาโดนลูกยิงจ่ายก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บ
9: เบื้องต้นก็คือต้องมีการสเก็ตนะคะการสเก็ตที่ดีก็คือต้องวิ่งเร็วสามารถรักษาความเร็วตัวเองสามารถควบคุมความเร็วของตัว
10: A skater หรือ skaters ก็ได้นะค

0: freelance. So if you're interested in being a freelancer, you'll get to know more about what it's like and what tips you can use in doing jobs that you decide to do in your own time. So ladies and gentlemen, please welcome today's special guest, Kun Geng. Sawasdeekrap.
1: Sawasdeekrap.
0: Sawasdeekrap, Kun Geng. So before we talk about your career and being a freelance, could you please introduce yourself to our
1: international language that everyone used to speak to communicate with others.
0: Mm.
1: Yeah. And besides, you can go everywhere. You can.
2: การวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
4: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทั้ง
5: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
6: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราชเป็น
7: ท่านแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรตินะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
11: สวัสดีครับครับ
10: สวัสดีครับท่านรองครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ย
11: ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียพุทธิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมแล้วได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ด้วยนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทบริกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสินธรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมการทำงานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะผมก็ไปทำประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชนใจนะฮะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจนะฮะที่สำคัญคือเราสามารถจะใช้ทั้งแรงกายสติปัญญาในการทำประโยชน์เพื่อกิจกรรมได้ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
10: ครับ
11: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพครับอาจารย
10: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณา
11: ท่านดูเหมือนไม่ใช่ปกป้องประเทศแต่ทำเยอะมากครับอย่างเช่นพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพงษ์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เอาตามจริงแล้วผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่กรณีนึงมีสุภาพสตรีคนนึงเลี้ยงหมาในบ้านเสร็จแล้วเอาสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยมา
10: ถ่าย
11: อึในที่ฐานะ
10: ครับ
11: นะพออึที่ฐานะปั๊บโดยใช้หลักการคือทำได้ดูข้อสามฮะการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือทำให้สังบัติก็คือเอาหลักของข้อ2 3 4 5มาใช้เพราะนั้นข้อ1คือการยกระดับจิตใจคือการมีจิตก็คือ
10: ครับ
11: ตรงนี้ฮะคือจิตอาสาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มอยู่ประมาณสัก4กลุ่มนะ4กลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ทำจิตอาสาอันนี้อาจจะเป็นการทำจิตอาสาโดยที่ไม่ได้เพื่อจะจัด
10: ระดม
11: ที่เวล

0: ปฏิบัติหน้าที่นะกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่จะมีการเรียกมาอบรมอบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15วัน15วันนี้ไปอบรม24ชั่วโมงนะครับอาจารย์ไปอบรม18สมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเสด็จพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมดก็มีปัญหาไม่ใส่ใจทํางานอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะอย่าเอาเวลาแล้วที่ต้องการน่ะฉันไม่ต้องการอาหารพวกสูงเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ําเป็นแพ็คเพราะว่าน้ําทั่วมหาน้ํายากหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้องเอาตํารามาดูเลยมันเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดง่ายอย่าไปมองอะไรลึกมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาอะไรก็แก้โดยใช้หลักธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติใช้อธรรมปราบอธรรมอย่างนี้เป็นต้นอย่างน
1: ี้
0: เป็นต้นเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เรานี่คือหลักที่เราใช้ในการอบรมแล้วก็จิตอาสาในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ได้รับดำเนินการได้อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่อุทัยธานีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราตอนนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ2ไร่ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์เราคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นไหมก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได
1: ้
0: นะมันก็จะ30ก็เหมือนเป็นตัวคณะรัฐมนตรีระดับหมู่บ้านฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าที่บริหารงานว่างานแบบไหนจะทำยังไงงานเนี่ยเพราะต้องจัดสรรเวลาดูงานภัยพิบัติไปผสมผสานในพื้นที่โดยเป็นคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในแต่ละพื้นที่ครับตรงนี้คร
1: ับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
2: ได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่7การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ติดตามรับชมได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะสำหรับการสอนครั้งนี้เป็นการสอนเนื้อหาหนูเรียนรู้ร่วมกันว่าตัวแปรคืออะไรแล้วมีการวัดตัวแปรในลักษณะใดบ้างแล้วข้อมูลที่เราวัดได้นั้นจะออกมาเป็นลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรก่อนนะคะตัวแปรก็คือคุณลักษณะหรือประเด็นที่เราต้องการเงินประกันชีวิตของลูกค้าแต่ละรายจ่ายของบริษัทแล้วก็อาชีพของลูกค้าอายุของลูกค้าและระยะเวลาในการประกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวแปรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแปรอาชีพของเราเนี่ยข้อมูลที่เราสอบถามนะคะหรือสำรวจมาเนี่ยเราอาจจะได้ว่าจ่ายบริษัทก็คืออาจจะเป็นรายจ่ายต่อเดือนนะคะก็อาจจะเป็น 81,600 บาทอายุลูกค้านะคะก็ตามจำนวนลูกค้าเลยนะคะอายุอาจจะเป็น35 37 40 45นะคะระยะเวลาในการประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เราจะเห็นว่าจากตัวแปรเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงหรือมันอาจจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เราใช้ในการตอบปัญหาของตัวเราเองนะคะข้อมูลที่เราได้เมื่อกี้จากตารางนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขนะคะอย่างอาชีพนั้นก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอยู่เพราะนั้นเราก็เลยจำแนกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆได้นะคะว่าข้อมูลที่เราวัดมาแล้วที่ไม่ใช่ตัวเลขก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยนะคะมันให้ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างกรณีที่เราต้องการนะคะที่จะวัดตัวสามารถข้อมูลในตัวแปรนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียงอันดับต่อกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวแปรในลักษณะนี้ก็ได้แก่ระดับการศึกษานะคะระดับของคุณภาพสถานะทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะข้อมูลอีกตัวนึงเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราวัดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเลขออกมาซึ่งเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเช่นอะไร

0: นะคะซึ่งแต่ละช่วงของมันเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันแต่ว่าค่าที่ได้อย่างเช่นกรณีคะแนนสอบศูนย์ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ไม่แท้เพราะว่าความรู้ของผู้เรียนนั้นยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะทำตอบในแบบทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้นะคะสำหรับข้อมูลอีกแบบนึงรายได้เงินเดือนหรืออย่างที่เมื่อกี้เราเห็นวงเงินของการประกันชีวิตระยะเวลาในการประกันชีวิตนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่บอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้ค่าศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้ก็เป็นศูนย์แท้อย่างเช่นเงินเดือนศูนย์ก็คือสัมพันธ์ตัวนี้เราศึกษาความสัมพันธ์แบบสมมาตรแต่ในหน่วยที่8นั้นการศึกษาความสัมพันธ์จะเป็นแบบอสมมาตรนะคะก็คือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นสาเหตุนะคะตอนนี้นอกเหนือจากรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราดูเราจะเห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์มันสัมพันธ์อีกตัวนึงที่เป็นจุดวงกลมนะคะทั่วๆไปเลยเป็นวงกลมๆที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวแปร2ตัวนั้นอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก
1: ยังไงทีนี้อยากจะทราบว่าประเภทของสัมพิสิทธะสัมพันธ์นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการเลือกยังไงให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีอยู่คะ
0: ค่ะในการวิเคราะห์สัมพิสิทธะสัมพันธ์เนี่ยนะเราก็จะได้ค่าที่เรียกว่าจะได้สัมพิสิทธะสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นตัวที่บอกว่าเราก็จะใช้เพียร์สันนะคะสัมพิสิทธะสัมพันธ์เพียร์สันแต่ในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยเรานำมาจัดอันดับนะคะนำมาจัดอันดับเช่นเราต้องการจัดอันดับให้กับนางงามนะคะ5คนโดยกรรมการคนที่1จัดมาแล้วนะคะก็ได้อันดับมาแล้วให้นางสาวกอเนี่ยได้อันดับ1นะคะ2 3ไล่มาส่วนกรรมการอีกคนนึงอาจจะให้นางสาวขอเป็นอันดับ1นางสาวคอเป็นอันดับ2นะคะก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยจัดมากรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นคะแนนสอบอยู่ตัวนึงนะคะเป็นคะแนนสอบตัวนึงแล้วก็เป็นผลการสอบของวิชาคณิตศาสตร์อย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นคะแนนสอบของวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้อมูลของการสอบวิชาคณิตศาสตร์คือผ่านแล้วไม่ผ่านเราจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เลยเราก็จะใช้ point by serial นะคะสำหรับสัมประสิทธิ์นะคะไฟล์และสัมประสิทธิ์คาร์เมอร์วีนั้นเนี่ยเราก็ใช้กับข้อมูลที่แบ่งกลุ่มทั้งคู่นะคะเพียงแต่ว่าคาร์เมอร์วีนั้นเนี่ยข้อมูลที่แบ่งกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่2ลักษณะนะคะมันอาจจะมีหลายๆลักษณะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเพศมี2ลักษณะใช่ไหมคะสีรถยนต์อาจจะมีหลายลักษณะเพราะฉะนั้นในการหาในการวิเคราะห์สัมพันธ์เราก็จะเลือกใช้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคาร์เมอร์วีค่ะนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปวัดตัวแปรมาแล้วตัวแปรเราอยู่ในระดับนามบัญญัติทั้งคู่เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็เห็นจะใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ก็เลยอยากจะทราบว่าแนว
0: ของตัวที่มีการวัดอยู่ในระดับนามบัญญัตินะคะซึ่งเราจะต้องเอาข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวมาจำแนกเป็นลักษณะย่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างของเรานะคะเราจะเห็นว่าเราต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวิธีการจองตั๋วเครื่องบินเราจะเห็นว่าเพศเนี่ยมันก็มีการวัดในระดับแบ่งกลุ่มข้อมูล

0: นั้นสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าสัมพันธ์น้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราจะต้องทดสอบต่อโดยใช้วิธีของครามเมอร์ก็ได้หรือเพียร์สันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการทดสอบด้วยไคสแควร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าความถี่ที่เราศึกษาว่าในการศึกษาตามธรรมชาตินั้นเนี่ยความถี่ของตัวแปรเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างเรายกตัวอย่างนะสมมติว่าไปเก็บข้อมูลความถี่ที่เราจะนำมาใส่ในตารางของเราเนี่ยเราก็จะจำแนกได้เป็น80กับ120แต่นะคะความถี่ที่ควรจะเป็นนะคือเรามอง100เท่ากันนะคะการทดสอบด้วยไคสแควร์เนี่ยนะคะข้อมูลในการทดสอบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำมาแจกแจงเนี่ยเราจะได้นะคะรูปร่างของไคสแควร์นะคะถ้าเผื่อนักศึกษาดูจะเห็นว่ามันจะรูปร่างมันจะเบี้ยขวานะคะพอค่าองศาแห่งความเป็นอิสระตัวหนึ่งต้องแยกได้จำแนกได้เพียงช่องเดียวนะคะข้อมูลต้องมาจากการสุ่มค่ะ
1: ค่ะเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นอยากจะให้อาจารย์แสดงขั้นตอนการทดสอบไคสแควร์เป็นตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ในการทดสอบนะคะของไคสแควร์อย่างอันนี้เราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับลักษณะอาชีพเพศเราก็แบ่งได้ชายหญิงนะลักษณะอาชีพก็แบ่งเป็นอาชีพรับราชการหรือรับจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะทดสอบไคสแควร์หรือที่ผ่านมานักศึกษาอาจจะเจอการทดสอบนะคะความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยขั้นตอนในการทดสอบจะเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งบอกว่าเพศและลักษณะอาชีพมีความสัมพันธ์กันโดยจะต้องกำหนดนัยยะสำคัญของสิติด้วยนะคะเพราะนั้นเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำข้อมูลของเราเนี่ยมาหาค่านะคะ EIJ นี่คือค่าของความถี่ที่ควรจะเป็นถ้าเรามีทั้งตัวเกณฑ์มีทั้งสิติจากการคำนวณนักศึกษาก็มาดูนะคะเราจะเห็นว่า 6.63 คือค่าวิกฤตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ค่าที่คำนวณเนี่ยน้อยกว่า 6.63 จะตกอยู่บริเวณนี้แต่ของเรานั้นเนี่ยคำนวณได้ 25.24 จะตกอยู่ในบริเวณวิกฤตก็หมายความว่าตัวแปรเมื่อกี้ก็คือตัวแปรอาชีพกับเพศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสิติที่ระดับ 0.01 นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบด้วยไคสแควร์ตอนนี้เนื่องจากว่าการทดสอบตัวนี้นะคะมันมีนัยยะสำคัญอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือมันบอกได้แค่ว่ามันสัมพันธ์กันแต่อยากจะรู้ว่ามากหรือน้อยเราก็ในระดับปานกลางค่ะ
1: ในการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณนั้นควรจะใช้การวิเคราะห์สายสัมพันธ์แบบใดนะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์สายสัมพันธ์ที่ได้นั้นจะมีค่าแล้วก็มีความหมายเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะคือที่ผ่านมาการทดสอบของไคสแควร์นั้นเป็นการทดสอบในข้อมูลกลุ่มเชิงคุณภาพแต่ในข้อมูลกลุ่มที่เป็นเชิงปริมาณที่เราวัดด้วยการวัดอยู่ในระดับอันตรภาคหรืออัตราส่วนนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการศึกษานะคะความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะเราก็จะต้องเนื้อการตัวแปรจะต้องวัดในระดับที่เรากำหนดแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจสอบนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าอยู่ในรูปเชิงเส้นอย่างตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราศึกษารายได้กับรายจ่ายนะคะของข้อมูล30คนมีรายได้อยู่ 10,000 บาทนะคะก็พอดไปจากรูปร่างตัวนี้เราก็สามารถตรวจสอบอย่างคร่าวๆเบื้องต้นได้ว่าข้อมูลรายได้กับรายจ่ายนั้นสัมพันธ์กันเชิงเส้นหรือเส้นตรงนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่เรากำหนดไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าที่เราจะวิเคราะห์ได้ตัวนี้เราจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะแบบเพียร์สันซึ่งค่ามันจะอยู่ระหว่างลบ -1 จนถึง1นะคะถ้าได้ใกล้ๆ1ก็เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าได้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายลบก็จะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผกผันกันนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่สัมพันธ์กันเลยเนี่ยค่า R คือสัมพันธ์

0: เพียสันที่คำนวณได้ก็จะเป็นมีค่าเป็นศูนย์นะคะค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทดสอบความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงปริมาณนะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ดูตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนี่คือข้อมูลของการประเมินบริษัทที่เป็นตัวแทนขององค์กรของรัฐนะคะ15บริษัทด้วยกันนะคะมีการประเมิน2ปีนะคะคือปีที่1กับปีที่2ปีที่1นะคะในผลของการประเมินเนี่ยได้ตามตัวแปรค่าของ x นะคะx นะคะ15บริษัทในปีที่2ได้ตามตัวแปร y ซึ่ง2อันนี้เวลาที่เราวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์เนี่ยนะคะว่าในการประเมินในรอบปีที่1กับ2นั้นสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนเราได้ r ถึง 0.77 แต่เราอยากจะดูว่าไอ้ r 0.77 เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือไม่นะคะเราก็ใช้วิธีการทดสอบนะคะสมมติฐานโดยใช้การตั้งนะคะเวลานักศึกษาตั้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าโลนะคะโลตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นความสัมพันธ์ในประชากรซึ่งเราจะต้องตั้งว่ามีความสัมพันธ์ไหมหรือไม่มีนะคะกำหนดระดับนัยยะสำคัญ 0.05 แล้วก็นำมาคำนวณค่าสถิติทดสอบค่ะซึ่งเราจะเอาค่า R ที่คำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยมาแทนนะคะเราก็จะได้ 4.34 นะคะเสร็จแล้วเราไปหาค่าวิกฤตค่ะค่าวิกฤตตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราใช้สถิติทดสอบ T นะคะเราก็ต้องนะคะไปเปิดตาราง T ซึ่งจะต้องนำองศาค่าขององศาแห่งความเป็นอิสระนั้นไปเปิดพร้อมกับระดับนัยยะสำคัญนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการทดสอบ2ทางเราก็จะหาร2แล้วก็นำไปเปิดเราได้ค่าเป็นบวกลบ 2.61 นะคะแต่เนื่องจากเมื่อกี้ค่าที่เราคำนวณได้เป็นค่าทางบวกเราก็จะแปลความทางด้านขวานะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าค่า 4.34 มากกว่า 2.160 นะคะผลที่ได้ก็จะตกอยู่ในบริเวณวิกฤตซึ่งความหมายก็คือว่านะคะตัวแปรทั้ง2ตัวนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะคะ
1: ยังจะมีการศึกษาเรื่องสายสัมพันธ์แบบพาเชียลหรือว่าสายสัมพันธ์แบบพหุคูณอันนี้จะมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบใดคะ
0: ค่ะการศึกษาสายสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างให้ดูเป็นการศึกษาสายสัมพันธ์เนี่ยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะแต่เราก็มีนะคะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นนะคะเราศึกษาตัวแปรคะแนนกิจกรรมกับตัวแปรคะแนนการสอบปลายภาคนะคะว่า2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีนะคะอาจจะมีบางส่วนเนี่ยนะคะของความสัมพันธ์อันเนี้ยนะคะมันเกิดมาจากตัวแปรความพื้นฐานพื้นความรู้เดิมของนักศึกษาเป็นสาเหตุร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการควบคุมตัวแปรความรู้เดิมให้มีค่าคงที่ก็เหมือนเป็นการขจัดความแปรปรวนของตัวแปรเนี้ยออกไปจากความแปรปรวนของคะแนนกิจกรรมกับคะแนนสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคะแนนกิจกรรมและคะแนนการสอบปลายภาคซึ่งควบคุมตัวแปร Z ก็คือตัวแปรพื้นความรู้เดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสายสัมพันธ์แบบพาเชียลเราก็จะเขียนว่า r ของ xy นะคะ dotz หรือ r12.3 นะคะซึ่งถ้าเราดูภาพเนี่ยนะคะก็จะปรากฏภาพนะคะสีเทาๆที่นักศึกษาเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ของ xy ที่ได้ตัดตัวแปร z ออกไปแล้วนะคะ xy ตัดตัวแปร z ออกไปแล้วนะคะความสัมพันธ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าสายสัมพันธ์พหุคูณเมื่อกี้เราศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายเนี่ยตัวแปรที่เราศึกษามี y ตัวเดียว x ตัวเดียวแต่ขณะนี้เราศึกษาความสัมพันธ์ของ y คู่กับกลุ่มของตัวแปร x นะคะซึ่งเราจะเรียกสายสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าสายสัมพันธ์พหุคูณอย่างเช่นนะคะในการศึกษาราคาขายกับอายุนะคะในการศึกษาราคาขายแล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็จำนวนนาฬิกาที่เราผลิตเนี่ยนะคะซึ่งเราให้ราคาขายเป็น y อายุการใช้งานเป็น x1 แล้วก็นะคะจำนวนผลิตของนาฬิกาเป็น x2 ว่าราคาขายมีความสัมพันธ์กับอายุการใช้งานและจำนวนการผลิตมากน้อยเพียงใดเราจะเห็นว่านะคะเราสามารถคำนวณค่านะคะตัวนี้เป็นค่าที่เราคำนวณเป็นสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเนี่ยเราได้ค่าเป็น ็น 0.94 โดยในการคำนวณค่าเหล่านี้เราก็เอาค่า

0: สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลราคาขายกับอายุการใช้งานมาดูนะคะราคาขายกับจำนวนผลิตนะคะแล้วก็จำนวนผลิตกับอายุการใช้งานนะคะมาศึกษานะคะแล้วก็คำนวณค่าออกมาเราจะเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ผูกคุณตัวนี้ค่อนข้างสูงนะคะได้ถึง 0.94 ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีขนาดสูงนะคะ
1: ที่อาจารย์อธิบายมาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่เวลาเราหาความสัมพันธ์เราจะใช้ในการหาก็คือสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี่คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์อย่างไรคะ
0: ค่ะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเนี่ยก็เป็นสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะคะในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์คือสัมประสิทธิ์ตัวนี้เขาใช้ค่า R ที่เราหาได้เนี่ยนะคะมายกกำลัง2ค่า R ตัวนี้อาจจะมาจาก R ซึ่งมาจากสัมประสิทธิ์เชิงเส้นอย่างง่ายหรือมาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผู้คูณนะคะถ้า R ที่ R ยกกำลัง2หรือ R square ตัวนี้มีค่าเข้าใกล้1ความหมายคืออะไรความหมายคือการเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนในวัยนั้นเนี่ยอธิบายได้ด้วย x เนี่ยนะคะถ้าสมมุติค่าเข้าใกล้1ก็อธิบายได้ดีนะคะอาจจะถ้ากรณีที่ศึกษากับสหสัมพันธ์ผู้คุณก็คือกลุ่มของ x นะคะก็คือแสดงถึงว่ามันสามารถที่จะอธิบายกันได้ดีก็คือมันมีความสัมพันธ์กันสูงนั่นเองนะคะแต่ถ้ากรณีที่มันมีค่านะคะเข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่ามันอธิบายนะคะความแปรปรวนในวัยนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของ x หรือกลุ่ม x ได้นะคะในการอธิบายนั้นเรามักจะอธิบายเป็นร้อยละนะคะนักศึกษาแล้วก็ส่วนที่เราอธิบายไม่ได้เราจะเรียกว่าเป็น1ลบ r สแควร์นะคะเราจะเห็นว่านะคะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนั้นเวลาเราแปลความหมายเมื่อกี้เราบอกเราแปลเป็นร้อยละใช่ไหมคะถ้าเราดูจากตัวอย่างอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรของ x กับ y นั้นได้ค่า 0.75 เรามายกกำลัง2เราก็จะได้ค่าเป็นร้อยละ56ก็หมายความว่า x และ y นั้นมีอธิบายซึ่งกันและกันได้เนี่ยอยู่ร้อยละ56อธิบายไม่ได้อยู่ร้อยละ44นะคะในกรณีที่มันเป็นสหสัมพันธ์ผู้คูณนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็เช่นราคาขายกับอายุการใช้งานและจำนวนผลิตนาฬิกานั้นมีความสัมพันธ์กันที่ 0.74 ยกกำลัง2แล้วก็เป็น 0.88 เราก็จะเห็นได้ว่านะคะความแปรปรวนนะคะของราคาขายอธิบายได้ด้วยอายุการใช้งานและจำนวนผลิตเนี่ยได้ร้อยละ88อธิบายไม่ได้ร้อยละ12ถามว่า R square นั้นเอาไปใช้นะคะเป็นประโยชน์อย่างไรก็เป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการถดถอยว่าสามารถอธิบายกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่า R square สูงก็คือค่า R square ที่อธิบายได้ค่อนข้างดีนะคะว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้เป็นอย่างดีนะคะในเนื้อหาของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะก็มีเนื้อหาที่สำคัญนะคะเพียงแค่นี้ให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารการสอนนะคะเพิ่มเติมนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่8เรื่องการวิเคราะห์ถดถอย
0: สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับเนื้อหาที่จะสอนนะคะในถัดไปจากนี้ก็คือเนื้อหาในหน่วยที่8การวิเคราะห์การถดถอยนะคะซึ่งนักศึกษาเองเนี่ยเมื่อกี้ก็ในหน่วยที่7นักศึกษาได้ศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการสมมาตรก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวแปรไม่ได้นะคะเราไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุนะคะแต่ในหน่วยที่8นั้นความสัมพันธ์ที่เราจะศึกษานั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุว่าเหตุที่เกิดจากตัวแปรหนึ่งนะคะจะให้ส่งผลต่ออีกตัวแปรหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเราขอดูว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องใช้สิติตัวใดในการที่จะศึกษานะคะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับหน่วยที่8นี้นะคะเป็นการจะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยทีนี้เรามาดูก่อนนะคะ

0: ว่าเราจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยนี้เพื่ออะไรนะคะการวิเคราะห์ถดถอยเนี่ยก็คือเพื่อต้องการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์หรือการพยากรณ์เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างหน่วยที่7กับหน่วยที่8นะก็คือหน่วยที่7ก็คือดูความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่หน่วยที่8เนี่ยเราจะดูถึงในแง่ของการพยากรณ์ด้วยทีนี้ในการวิเคราะห์นี่คะเราจะต้องอาศัยกับใดนะคะยองลบตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบริษัทเราเนี่ยเราอยากจะทราบว่าบริษัทเราเนี่ยจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะดูตัวแปรราคาสินค้าก็ได้ว่าราคาสินค้าของบริษัทเราเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อกำไรในบริษัทของเราหรือไม่หรือบางครั้งเราอาจจะอยากจะดูยอดขายของสินค้าว่ายอดขายสินค้าของบริษัทเราในปีนี้ในไตรมาสนี้มีกำไรหรือมีขาดทุนเราอาจจะไปดูที่ค่าโฆษณาก็ได้ค่ะว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยมีค่าโฆษณามากเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะมียอดขายสินค้ามากก็อาจจะเป็นไปได้ตามนั้นก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะดูเรื่องความดันโลหิตว่าคนคนนึงจะมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำตัวแปรตัวนึงที่สามารถจะอธิบายได้ก็คือเรื่องอายุอะค่ะเพราะบางคนที่มีอายุมากก็อาจจะมีความดันสูงก็อาจจะเป็นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สามารถที่จะดูได้ในตัวแปร2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นดูในแง่ของความหมายของการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนะคะว่าคืออะไรการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายก็คือเป็นการศึกษาจากข้อมูล2ชุดที่มีความสัมพันธ์กันโดยจะมีตัวแปรตาม1ตัวและมีตัวแปรอิสระ1ตัวแล้วตัวแปรทั้ง2ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเชิงเส้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการถดถอยอย่างง่ายเนี่ยนักศึกษาจำไว้เลยนะคะว่าจะมีตัวแปรอิสระ1ตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม1ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็ความหมายของการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายอะค่ะ
1: ค่ะถ้าเราจะศึกษาการถดถอยให้เข้าใจเนี่ยนะคะมันมีศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างไหมคะอาจารย์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะ
0: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจให้ตรงกันนะคะเมื่อเราศึกษาในหน่วยที่7อะค่ะเราอาจจะพบถึงความหมายของตัวแปรแต่ว่าพอมันถึงหน่วยที่8เนี่ยนักศึกษาต้องแยกให้ออกว่าตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามตัวแปรตามคือตัวแปรที่ต้องการทราบค่าหรือต้องการพยากรณ์เราใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว y นะคะส่วนตัวแปรอิสระนั่นคือตัวแปรตามนี้จะขึ้นกับตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรที่ทราบค่าเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระมีสัญลักษณ์ใช้แทนกันก็คือตัว x เพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาที่อ่านโจทย์หรืออ่านข้อความอะไรในหน่วยที่8นักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าอันนี้แหละตัวแปรตามอันนี้แหละตัวแปรอิสระแยกให้ออกนะคะส่วนคำศัพท์อีกคำศัพท์นึงซึ่งเราจะต้องพบในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์การถดถอยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยจะแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับหน่วยที่8นี้นะคะเราจะศึกษาเฉพาะแบบเชิงเส้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่ศึกษานักศึกษาที่ไม่เชิงเส้นนะคะอันนี้คือเป็นศัพท์ที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: ถ้าเผื่ออย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการถดถอยนั้นอาจจะต้องมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: มีลักษณะยังไงบ้างคะประเภทของการถดถอยค่ะ
0: การวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะอันแรกก็เลยเราจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนักศึกษาสังเกตเห็นในสไลด์นี่นะคะเราจะมีตัวแปรอิสระ1ตัวแล้วจะมีชี้ไปที่ตัวแปรตาม1ตัวนี้ตัวแปรอิสระนะคะบางครั้งในการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าตัวแปรทำนายแล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าตัวแปรเกณฑ์ซึ่งจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปรอิสระ1ตัวตัวแปรตาม1ตัวอันนี้คือประเภทแรกนะคะประเภทที่2ก็คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนักศึกษาดูในสไลด์นะคะตัวแปรอิสระนักศึกษาเห็นไหมคะมันจะมีตัวแปรอิสระตัวที่1ตัวที่2หรือถ้าเกิดนักศึกษามีตัวที่3ตัวที่4ก็เอามาใส่ในกล่องนี้ได้แล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะชี้ไปที่ตัว y ตัว y ก็คือตัวแปรตามนั่นหมายความว่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากกว่า2ตัวขึ้นไปก็คือตัวแปรอิสระที่มากกว่า2อาจจะเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ก็ได้แล้วก็ส่งผลตัวไปตาม1ตัวนะคะนี่คือประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยอะค่ะแบ่ง

0: เป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือจากประเภทของการถดถอยเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนนะคะลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในรูปของฟังก์ชันเนี่ยเราจะต้องเขียนยังไงคะแล้วก็ขอให้ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเจนด้วยอะค่ะ
0: ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวนะคะเวลาที่เราเขียนเป็นสมการเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า y เท่ากับฟังก์ชัน x อย่างเช่นตัวอย่างที่1เราบอกว่ากําไรเท่ากับปริมาณการขายนะคะตัวอย่างที่2เราจะบอกว่าปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้าเท่ากับระดับราคาสินค้าทีนี้จากตัวอย่างนี้นักศึกษาพอตอบได้ไหมคะว่าอะไรอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามตอบได้ไหมคะเมื่อกี้จากความหมายของการหาการวิเคราะห์การถดถอยเราก็จะบอกว่าตัวแปรที่ทราบค่าก็คือปริมาณขายถ้าเราอยากรู้ว่าบริษัทเราจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะไปดูจากปริมาณขายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวอย่างที่1ปริมาณขายก็คือตัวแปรอิสระกำไรก็คือตัวแปรตามทีนี้พอตัวอย่างที่2ตอบได้มั้ยคะว่าอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามก็เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่1นะคะก็ตัวแปรอิสระก็คือระดับราคาสินค้าแล้วก็ตัวแปรตามก็คือปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้านะคะนักศึกษาลองดูว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาเจอสมการแบบนี้นักศึกษาจะสามารถที่จะตอบได้ไหมอันนี้ก็เว้นช่องไว้ให้นักศึกษาเติมเนาะว่าทำได้หรือเปล่าอันนี้นะคะลองดูก็ง่ายๆไม่ยากค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรารู้จักลักษณะของความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชันไปแล้วนะคะตอนนี้ในกรณีที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวสมการถดถอยในรูปเชิงเส้นอย่างง่ายอะค่ะจันลักษณะของสมการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสัมประสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ
0: สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอะค่ะก็จะเป็นการเหมือนที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าในกรณีที่พี่เป็นการเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ1ตัวตัวแปรตาม1ตัวซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเขาจะเขียนอย่างนี้ค่ะ y เท่ากับ a บวก bxอันนี้คือสมการถดถอยเชิง75ล้านบาทหมายความว่าในการผลิตต้นทุนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมาเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยการผลิตเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย75ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นคือค่า B ในโจทย์เขากำหนดมาให้ว่าเท่ากับเสร็จก็หมายความว่าเมื่อค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง1ล้านบาทต้นทุนในการผลิตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากับ10ล้านบาทก็หมายความว่าเริ่มต้นค่าตั้งต้นของต้นทุนในการผลิตนั่นคือ75ถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น1หน่วยก็คือเท่ากับ10ล้านบาทก็เอา10ไปบวก75ก็จะกลายเป็น85ล้านบาทหรือในกรณีที่เราลดค่าใช้จ่ายในการผลิต1หน่วยก็คือเท่ากับ10ล้านบาทเราก็เอา75ลบด้วย10ก็เหลือ65ล้านบาทนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าสมการเนี่ยเขาก็จะบอกให้รู้ว่าในกรณีที่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเริ่มต้นเนี่ยก็คือ75บาทแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นก็เอาไปบวกกับค่าตั้งต้นถ้าเกิดว่าลดลงก็เอาไปลบกันอันนี้ก็คือเป็นความหมายของสมการนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเห็นนักศึกษาก็ขอให้แปลความในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ค่ะในเมื่อเรามีสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแล้วเนี่ยนะคะจันถ้าเผื่อ เราต้องการนำสมการนี้ไปพยากรณ์ค่าเราจะทำยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะก่อนที่จะไปดูว่าจะเอาไปพยากรณ์ยังไงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่านักศึกษาเห็นสมการมาเขาก็ให้สมการมาว่า y เท่ากับ 116.86 บวกด้วย 9.87 x นะคะแล้วก็แทนค่าว่า x เนี่ยคือราคาสินค้าเป็นบาทนะคะต่อชิ้นแล้วก็กำไรก็คือหน่วยเป็นพันบาทก็โดยความหมายก็เหมือนกันกับเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะว่าความหมายก็คือดูว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยหรือ1บาทจะทำให้กำไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันก็คือ 9.87 หน่วยอันนี้หน่วยเป็นพันบาทก็จะกลายเป็น 9,870 บาทนะคะอันนี้ก็เขาจะอธิบายให้เห็นว่าในกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น1บาทกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,870 แต่ในกรณีที่บริษัทเนี่ยลดราคาลง1บาทก็จะทำให้กำไรเนี่ยลดลง 9,870 บาทเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามบริษัทนี้ก็จะมีกำไรที่คงที่ไม่ผูกกับตัวแปรอะไรทั้งนั้นก็คืออยู่ที่116.86 หรือว่า 116,860 ทีนี้ในกรณีที่เราทราบสมการแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าถ้าเราทราบสมการแล้วสามารถที่จะไปพยากรณ์ได้

0: อย่างไรบ้างเราสามารถที่จะนำสมการนี้ไปพยากรณ์ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่านักศึกษาอ่านในกิจกรรมเขาบอกว่าจงพยากรณ์กำไรเมื่อบริษัทกำหนดราคาสินค้าเท่ากับ 20.22 บาทต่อชิ้นพอนักศึกษาอ่านในลักษณะอย่างนี้นะคะนักศึกษาก็เอาราคาสินค้า 20.22 บาทต่อชิ้นเนี่ยค่ะไปแทนค่าในสมการตรงนี้นักศึกษาเห็นไหมคะที่เดิมเนี่ยมันเป็นค่า xทีนี้ถ้าสมมุติว่าโจทย์เขากำหนดค่า x ให้เราก็เอาค่านี้ค่ะไปแทนค่าได้เลยแล้วพอไปแทนค่าเสร็จเราก็คำนวณออกมาก็จะได้เป็น 146.95,000 บาทก็หมายความว่าถ้าบริษัทกำหนดราคาสินค้าเท่ากับ20บาท 20.22 บาทต่อชิ้นนะคะบริษัทคาดว่าจะทำให้เกิดกำไรจำนวน 146,950 บาทอันนี้คือหลังจากที่เรารู้สมการแล้วเราสามารถที่จะไปพยากรณ์ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเห็นชัดเจนว่าสามารถที่จะพยากรณ์ได้อย่างไรอะค่ะ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือให้สมการมาว่า y เท่ากับ 576.73 ลบด้วย 7.07xโดยกำหนดให้ x เนี่ยแทนด้วยอายุของลูกค้าเป็นปีนะคะแล้ว y เนี่ยคือยอดขายสินค้าออนไลน์หน่วยเป็นพันบาทนะคะก็หมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเราก็จะดูว่าเมื่ออายุของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยหรือ1ปียอดขายสินค้าออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกันก็คือติดลบตรงนี้นักศึกษาจะสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นค่าติดลบเนื่องมาจากสมการเนี่ยเขาจะเป็นค่าติดลบมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลับกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่การเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่ามีอายุมากขึ้นมันจะทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยลดลงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอายุลดลงมันจะทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นการสลับกันนะคะกลับกันอีกอันนึงขึ้นอีกอันนึงลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาดูในโจทย์ในทำข้อสอบหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามต้องดูว่าเครื่องหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกก็ต้องทำให้สอดคล้องตรงกันกับสมการที่ให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วนอกจากตัวอย่างตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ไหมเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์กำหนดว่ายอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยกำหนดอายุลูกค้ามาเลยว่าอายุลูกค้าคือ65ปีนักศึกษาก็เอาจำนวน65เนี่ยค่ะไปแทนค่าในสมการที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นค่า xเราในเมื่อโจทย์กำหนดไว้เป็น65ปีก็เอา65เนี่ยมาแทนค่า x นี้ได้เลยแล้วก็คำนวณออกมาก็แสดงว่าเมื่ออายุของลูกค้าเท่ากับ65ปีบริษัทคาดว่าจะมียอดขายสินค้าออนไลน์เท่ากับ 117,180 บาทอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่เรามีสมการแล้วเราก็เอาสมการนั้นมาพยากรณ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการทราบอย่างเช่นตรงนี้ก็คืออยากจะทราบว่ายอดขายสินค้าเป็นอย่างไรเราก็เอาค่านั้นไปแทนค่าก็จะได้ค่าออกมาเป็นตัวพยากรณ์นะคะ
1: สำหรับรายละเอียดที่เราทราบเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะแต่ก็ทราบว่ายังมีสมการถดถอยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าการสมการถดถอยพหุคูณนะคะคืออะไรคะอาจารย์แล้วก็แตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายยังไงบ้างคะ
0: สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเนี่ยก็เป็นการใช้ตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปพยากรณ์ค่าของตัวไปตาม1ตัวเมื่อกี้เหมือนที่เราพูดในตรงเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดว่าเป็นพหุคูณหมายความว่ามากกว่า2ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างเชิงเส้นอย่างง่ายอย่างง่ายนี่จะมีตัวไปอิสระ1ตัวตัวไปตาม1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าพหุคูณเนี่ยก็จะเป็นตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวแล้วพยากรณ์ค่าของตัวไปตาม1เวลาที่เราเขียนสมการนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื่องมาจากว่าเรามีตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะเวลาเขียนสมการเราก็จะเป็น y เท่ากับ b0 บวก b1 x1 บวก b2 x2 ถ้าเกิดว่านักศึกษามีตัวแปรเป็นตัวที่3ตัวที่4นักศึกษาก็จะบวกไปเรื่อยๆในสมการนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเขียนสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างความสัมพันธ์เราบอกว่าค่าตอบแทนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษากับระยะเวลาในการทำงานก็หมายความว่าเรามีตัวไปอิสระอยู่2ตัวตัวที่1ก็คือระดับการศึกษาตัวที่2ก็คือระยะเวลาในการทำงานซึ่งตัวไปอิสระ2ตัวนั้นน่ะจะมาพยากรณ์ค่าตอบแทนว่าจะได้ค่าตอบแทนมากหรือน้อยเช่นเดียวกันนะคะยอดขายจะขึ้นอยู่กับจำนวนโฆษณาแล้วก็ช่วงเวลาในการโฆษณาซึ่งตัวไปอิสระ2ตัวนั้นก็จะมาพยากรณ์ยอดขายว่าจะมียอดขายสูงหรือต่ำหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการตัดสินใจซื้อเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็การให้บริการถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวสินค้าในการให้บริการก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ตัวแปรมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะคะตัวอย่างเช่นเราบอกว่ายอดขายเนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้ากับการให้บริการก็ในกิจกรรมในเอกสารการสอนก็อาจจะให้เราเขียนสมการถดถอยพหูคูณว่าแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง3ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เราก็กำหนดว่า y เนี่ยก็คือยอดขาย x 1ก็คือความพึงพอใจในสินค้า x 2ก็คือการให้บริการเวลาที่เราเขียนสมการนะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ y เท่ากับ b 0บวก b 1 x 1บวก b 2 x 2เนื่องมาจากว่าเรามีตัวแปรอิสระ2ตัวเราก็มีแค่ b 2กับ x 2เท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนอธิบายว่า B2 คืออะไร B1 คืออะไร B0 คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นการวิธีการเขียนสมการถดถอยแบบพหูคูณนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนความสัมพันธ์ถดถอยพหูคูณเนี่ยค่ะจะขอให้จันช่วยยกตัวอย่างพร้อมกับการใช้สมการถดถอยในการพยากรณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเขียนสมการมา y เท่ากับ 0.242 บวก0.383 x 1บวกด้วย 0.142 x 2แล้วก็อธิบายไว้ว่า y ก็คือค่าตอบแทนหน่วยเป็นหมื่นบาทนะคะ x 1คือระดับการศึกษา1เท่ากับระดับปวช2ก็คือระดับปวส3ก็คือระดับปริญญาตรี x 2คือระยะเวลาในการทำงานหน่วยเป็นปีนะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาเห็นสมการลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้คำนวณโจทย์ก็บอกให้คำนวณค่าตอบแทนของพนักงาน2คนก็คือนางสาวฟ้าใสจบการศึกษาระดับปวชทำงานมาแล้ว4ปีกับนายพิเศษนะคะจบการศึกษาระดับปวสทำงานมา6ปีอยากจะให้พยากรณ์ค่าตอบแทนของพนักงาน2คนนี้เป็นยังไงจากสมการนี้นะคะนักศึกษาก็ดูจากสมการนี้แล้วก็มาแทนค่าโดยคำนวณของนางสาวฟ้าใสก่อนนะคะนางสาวฟ้าใสเนี่ยจบปวชมาเขาก็ให้แทนค่าปวชนี่คือค่า1เพราะนั้นนักศึกษาก็เอา1เนี่ยมาแทนค่าใน x 1แล้วก็ทำงานมา4ปีก็เอาเลข4มาแทนใน x 2ก็คำนวณออกมาได้ 1.193 นะคะอันนี้ในกรณีของนางสาวฟ้าใสในกรณีของนายพิเศษเนี่ยนะคะก็คือเขาจบปวสมาปวสคือแทนค่าด้วยค่า2ก็เอา2มาแทนค่าตรงนี้เขาทำงานมาแล้ว6ปีแทนค่ามาคำนวณมาได้ค่าตอบแทนได้เท่ากับ 1.86 เพราะฉะนั้นนักศึกษาพิจารณาดูนะคะว่า2คนนี้ก็สรุปแล้วของนายพิเศษเนี่ยจะมีค่าตอบแทนจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าเนื่องมาจากว่าจบการศึกษาสูงกว่าแล้วก็มีระยะเวลาการทำงานมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราได้ข้อมูลมาเรารู้สมการว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาค่าไปแทนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องอะค่ะอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้ก็คือบริษัทแห่งหนึ่งได้สร้างสมการถดถอยพหูคูณมาก็คือดูที่ตัวไปอิสระก็คือจำนวนรายการโฆษณาเวลาที่ใช้ในการโฆษณานะคะแล้วให้สมการมาแล้วเขาก็ถามเราบอกว่าถ้าบริษัทมีจำนวนรายการโฆษณา4รายการแล้วมีเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีต่อครั้งให้คำนวณว่าบริษัทจะสามารถขายสินค้าได้กี่ชิ้นก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะเราก็ดูจากสมการถดถอยพหูคูณแล้วก็เอามาแทนค่า x 1มี4รายการก็เอา4ไปแทนค่านะคะแล้วก็ x 2ก็คือเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีก็เอา3ไปแทนค่าใน x 2ตรงนี้นะคะแล้วก็คำนวณออกมาได้เท่ากับ 7.18 นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณแบบง่ายๆสรุปว่าถ้าบริษัทมีจำนวนรายการโฆษณา4รายการและมีเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีต่อครั้งสรุปแล้วบริษัทจะสามารถขายสินค้าได้จำนวน 7,180 ชิ้นค่ะ
1: ค่ะการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการคำนวณค่านะคะค่อนข้าง มากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือมีการวิเคราะห์อื่นไหมคะอาจารย์ที่มาใช้ในการคำนวณการวิเคราะห์การถดถอยอะคะ
0: ก็มีหลายๆโปรแกรมนะคะที่เรามาช่วยในการทำให้การคำนวณเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างโปรแกรมซึ่งในการที่เราวิเคราะห์โปรแกรมเนี่ยถ้าเราใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเราวิเคราะห์ด้วยมือหรือว่าถ้าไม่เท่ากันก็อาจจะใ

0: เคียงกันทีนี้ลองมาดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่านักศึกษาเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วเราจะได้ผลหน้าตาปรินท์เอาท์หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราได้หน้าตาเป็นอย่างนี้เราจะแปลผลยังไงนะคะนักศึกษาดูหมายเลข1นะคะหมายเลข1นี่หมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบนะคะมันก็จะมีค่าบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดที่เขียนว่า constant เนี่ย constant เนี่ยคือค่า a นะคะส่วนราคาเนี่ยคือตัวแปรอิสระอันนี้ก็คือค่า b ในบรรทัดที่2นะคะในหมายเลข2ที่เป็น2สีเหลืองๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่นักศึกษาต้องการนำเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นคะแนนมาตรฐานเราก็เสนอเฉพาะเป็นค่า b อย่างเดียวนะคะอันที่3นี่คือเหมือนเมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วงที่เรากำหนดไว้ 95% นะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่วิธีการดูนะคะเราจะดูจากช่องนี้นะคะเราจะทดสอบที่ค่า A ก่อนเราจะมาดูที่ค่าที่เขียนว่า SIGSIG เนี่ยนะคะว่ามีมากน้อยกว่าหรือนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือมีตัวแปรอิสระ1ตัวถ้าในกรณีที่เป็นการถดถอยแบบพหุคูณซึ่งมีตัวแปรมากกว่า2ตัวขึ้นไปอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นระดับการศึกษากับระยะเวลาก็เช่นเดียวกันนะคะแปรผลแบบเดียวกันเลยนะคะบรรทัดแรกเนี่ยเป็นค่า A ก็คือค่า B0 บรรทัดที่2ก็คือตัวแปรอิสระตัวที่1ก็คือค่า B1 แล้วก็บรรทัดที่3เป็นตัวแปรอิสระตัวที่2ก็คือค่า B2 เวลาเขียนสมการแล้วก็เขียนในสระเดียวกันแบบนี้ค่ะก็คือ y เท่ากับ 0.242 บวกด้วย 0.383 x1 แล้วก็บวกด้วย 0.142 x2 นะคะนั้นก็คือวิธีการที่จะนำผลจาก print out มาเขียนเป็นสมการซึ่งจะได้เท่าเทียมกันหรือเท่ากันเลยกับการวิเคราะห์ด้วยมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้นักศึกษาสามารถที่จะคำนวณได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามข้อมูลที่ได้มานะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกฝนทำกิจกรรมท้ายเรื่องทำกิจกรรมก่อนและหลังเรียนให้ครบทุกข้อเพื่อจะฝึกฝนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการ
1: ศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับทั้งการจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่9การวิเคราะห์เลขดัชนี
5: สวัสดีครับนักศึกษาก็วันนี้นะครับจะเป็นการที่เรามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดวิชานะครับคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจนะครับโดยหน่วยนี้นะครับก็คือจะเป็นหน่วยที่9นะครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องของเลขดัชนีนะครับนักศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับเนื้อหาของหน่วยนะครับอย่างกว้างๆนะครับให้ครอบคลุมนะครับเพราะว่าข้อสอบของเรานะครับจะออกข้อสอบเนี่ยทุกตอนนะครับที่อยู่ในหน่วยที่9นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะครับทั้งในเชิงของทฤษฎีนะครับแล้วก็ในเชิงของการคำนวณนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติธุรกิจซึ่งคาดหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะนำเนื้อหาตัวนี้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับไม่เฉพาะแค่เรื่องของการสอบแต่ว่าเป็นเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หรือในการจัดการธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับโครงสร้างเนื้อหาของหน่วยก่อนนะครับก็คือนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับในสไลด์ครับว่าหน่วยที่9คือเรื่องของเลขดัชนีเนี่ยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนที่1เกี่ยวข้องกับแนวคิดนะครับของเลขดัชนีนะครับแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเลขดัชนีนะครับสำหรับใน e-tutorial นะครับก็อาจจะไม่ได้มาอธิบายนักศึกษาให้ครบทุกหัวข้อครบทุกเนื้อหานะครับเนื่องจากข้อจำกัดของระยะเวลานะครับแต่ว่าจะเจาะในจุดที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในการทบทวนนะครับเพราะนั้นทวนนะครับเพื่อที่จะเตรียมสอบต่อไปนะครับทีนี้นักศึกษาจะเห็นนะครับว่าหน่วยที่9เรื่องเลขดัชนีเนี่ยเรามีตอนนะครับที่สำคัญอยู่2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเลขดัชนีนะครับแล้วก็ตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างเลขดัชนีนะครับทีนี้จะมีเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สถิติเพราะนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาที่สำคัญนะครับก็คือทั้งในเชิงของทฤษฎีแล้วก็เชิงของการคำนวณเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีการคำนวณนะครับให้ตัวอย่างนักศึกษาที่สำคัญที่คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องสามารถคำนวณได้สำหรับเรื่องของเลขดัชนีนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าในเชิงของทฤษฎีแล้วเนี่ยเรื่องเลขดัชนีเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็คือความหมายของเลขดัชนีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องอธิบายได้นะครับเข้าใจนะครับว่าเลขดัชนีคืออะไรนะครับอย่างเช่นในเอกสารการสอนเนี่ยเราบอกว่าเลขดัชนีนะครับเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่านะครับจากช่วงเวลา1ไปยังอีกช่วงเวลา1นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างของเลขดัชนีที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับดัชนีราคาหุ้นนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าเลขดัชนีเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับแล้วเราก็ใช้เลขดัชนีเนี้ยเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้ว่าราคาสินค้านะครับที่เราบ

ริโภคอุปโภคอยู่ทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยเป็นไปในลักษณะใดนะครับในภาพรวมนะครับซึ่งในทางธุรกิจแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะจำแนกเลขดัชนีเราสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในเอกสารการสอนเนี้ยจะจำแนกนะครับโดยเน้นในเรื่องของการนำไปใช้ทางธุรกิจนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนักศึกษาต้องพยายามจดจำเนาะก็คือจะเป็นอะไรครับดัชนีราคาใช่ไหมครับดัชนีปริมาณแล้วก็ดัชนีมูลค่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลขดัชนีที่นักศึกษาจะต้องไปพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าใน3ประเภทเนี้ยมันมีความหมายและความแตกต่างกันอย่างไรและมันมีวิธีการคำนวณนะครับอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ลงตัวอย่างในทุกๆประเภทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงตัวอย่างเฉพาะประเภทที่สำคัญนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเลขดัชนีนะครับนอกจากจะแบ่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือดัชนีราคาดัชนีปริมาณและดัชนีมูลค่าแล้วเนี่ย เลขดัชนีเนี่ยยังสามารถยังมีความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของราคาจำนวนและมูลค่านะครับอาจจะ เทียบกับข้อมูลเวลาฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในการแบ่งประเภทของเลขดัชนีที่เป็นการเทียบกับข้อมูลเวลาฐานเนี่ยจะทำให้เราสามารถแบ่งประเภทของเลขดัชนีออกได้นะครับอย่างเช่นอาจจะแบ่งเป็นดัชนีเลขดัชนีอย่างง่ายนะครับเลขดัชนีที่ไม่ถ่วงน้ำหนักแล้วก็เลขดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเลขดัชนีออกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็ลองไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็แยกแยะให้ดีนะครับว่าการแบ่งประเภทของเลขดัชนีเนี่ยในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในตอนที่3นะครับในตอนที่3นะครับก็จะมีเรื่องของตัวอย่างเลขดัชนีที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะเป็นการพยายามที่จะประยุกต์ใช้นะครับจากที่เราดูทฤษฎีมาแล้วนะครับในตอนที่1ในตอนที่2นะครับเราก็จะเริ่มมาประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถนำทฤษฎีแนวคิดนะครับของเลขดัชนีเนี้ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเอาไปแยกแยะข้อมูลนะครับในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับทางธุรกิจทางด้านการเงินเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าในตัวอย่างนะครับถ้านักศึกษาได้อ่านมาแล้วนะในตอนที่3เนี่ยก็จะมีเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งเราเสนอวิธีการในการสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับที่หน่วยราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับในปัจจุบันนี้ใช้อยู่นะครับแล้วก็ดัชนีราคาหุ้นด้วยนักศึกษาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจเลยล่ะว่าดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับมีประเภทในลักษณะไหนบ้างนะครับสำหรับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์นะครับทีนี้นะครับเลขดัชนีในทางธุรกิจนะครับอันนี้เฉพาะในเอกสารการสอนนี้นะครับเราแบ่งประเภทอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดกับนักศึกษาไปแล้วเนาะว่าเลขดัชนีในทางธุรกิจนะครับเป็นสิ่งที่เราเน้นในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือดัชนีปริมาณนะครับดัชนีราโทษครับดัชนีราคานะครับดัชนีปริมาณแล้วก็ดัชนีมูลค่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถจะแบ่งได้ในอีกหลายรูปแบบนะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในเอกสารการสอนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นความหมายของเลขดัชนีในเชิงของแนวคิดนะครับสรุปมาให้นักศึกษาอีกครั้งนึงนะครับในข้อสอบนะครับจะมีทั้งในส่วนของที่เป็นเชิงของทฤษฎีและแนวคิดนะครับซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ได้โดยละเอียดนะครับต้องแยกแยะให้ได้โดยละเอียดแล้วก็ในเชิงของการคำนวณก็จะมีข้อสอบในเชิงของการคำนวณอยู่ด้วยนะครับถ้านักศึกษาตั้งใจนะครับที่จะดู e-tutorial เนี้ยก็คิดว่านักศึกษาจะสามารถจะไปทำการสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเลขดัชนีคือตัวเลขที่สร้างจากข้อมูลที่ต่างเวลาหรือสถานที่เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหรือตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานที่ที่ศึกษากับข้อมูลหรือตัวเลขชนิดเดียวกันแต่ต่างระยะเวลาหรือต่างสถานที่โดยกำหนดข้อมูลของเวลาและสถานที่ที่ใช้เนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับเมื่ออยู่ในรูปร้อยละ
หรือมีค่าเป็น1เมื่ออยู่ในรูปสัดส่วนหรือ

เลขทศนิยมนะครับเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบอ่ะนี่แหละก็คือเป็นนิยามที่สำคัญนะครับก็คือมันมีการเปรียบเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับในรูปของร้อยละนะครับทีนี้เมื่อเราจำแนกทฤษฎีนะครับในเรื่องของเลขดัชนีออกเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีเรื่องของดัชนีราคานะครับจะเป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับในเวลาหรือสถานที่ที่ต่างกันนะครับเช่นดัชนีราคาน้ำมันนะครับเปรียบเทียบราคาน้ำมันในปีที่ศึกษานะครับกับราคาปีฐานนะครับหรือเปรียบเทียบราคาน้ำมันของประเทศหนึ่งกับราคาน้ำมันของอีกประเทศหนึ่งนะครับโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบนะครับส่วนดัชนีปริมาณนะครับเป็นดัชนีที่ใช้นะครับเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อกี้เป็นดัชนีราคาก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับดัชนีที่ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนะครับหรือจำนวนของสินค้าหรือบริการในเวลาหรือสถานที่ที่แตกต่างกันนะครับเช่นดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันเมื่อกี้เนี่ยเป็นดัชนีราคาน้ำมันใช่ไหมครับดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันก็เป็นเลขดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของโรงกลั่นแห่งเดียวกันในปีฐานนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในประเทศหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นปีฐานนะครับส่วนดัชนีมูลค่านะครับจะเป็นเลขดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าในรูปของสินค้าหรือบริการในเวลาและสถานที่ที่ต่างกันนะครับโดยคำนวณจากมูลค่านะครับซึ่งมูลค่านั้นก็คืออะไรครับก็คือราคาคูณกับปริมาณนั่นเองนะครับถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่ามันคือยอดขายถูกไหมครับซึ่งคำนวณจากราคาของสินค้าหรือบริการคูณกับปริมาณของสินค้าหรือบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยดัชนีมูลค่าก็คืออะไรครับเป็นตัวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งราคาและปริมาณนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเชิงของตัวทฤษฎีนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีประโยชน์นะครับของเลขดัชนีเนี่ยหลากหลายมากนะครับซึ่งอาจารย์สรุปมาให้นะครับก็คือจะมีอะไรบ้างครับ1ใช้เปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยนับต่างกันนะครับอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยมีหน่วยเป็นกระสอบหรือกิโลกรัมนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากนะครับค่าจ้างคิดเป็นชั่วโมงหรือต่อวันหรือต่อเดือนเป็นจำนวนเงินนะครับมันก็อาจจะคิดคำนวณได้ยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้ดัชนีก็จะทำให้มีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยต่างกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินค้าหรือบริการนะครับก็เป็นตัวเลขที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับปริมาณมูลค่าของสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะนั้น

ก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ในอนาคตนะครับหรือว่านักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับก็คืออะไรครับดัชนีเรื่องของ GDP นั่นเองนะครับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยที่ใช้วัดสิ่งที่ทั้งประเทศเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับเปรียบเทียบต่างช่วงเวลากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยนะครับซึ่งเราได้ยินกันทุกเมื่อเชื่อวันนะครับว่าเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์จากเลขดัชนีเข้ามานะครับอันที่4นะครับก็คือการหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนะครับข้อที่5นะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับประกอบการพิจารณานะครับปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆนะครับเช่นการนำดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาสินค้าเนี่ยมาพิจารณานะครับมันก็เป็นการพิจารณาที่ทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะครับว่ามันสะท้อนกับราคาเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการชี้วัดปริมาณการค้ากับต่างประเทศนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเช่นมูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับคือในชุดในหน่วยดัชนีเนี้ยนะครับจะมีเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเชิงของการคำนวณนะครับแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยถ้าทำความเข้าใจได้นะครับนักศึกษาก็จะไปคำนวณในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับส่วนที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็เป็นฐานสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนต่อไปนะครับก็คือเลขดัชนีอย่างง่ายนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอย่างง่ายได้จะสามารถทำความเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอื่นๆได้นะครับเพราะว่ามันมีฐานของการคิดที่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับจะยกตัวอย่างในเรื่องของเลขดัชนีอย่างง่ายให้นักศึกษาแล้วก็นักศึกษาคาดหวังนะครับว่าจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับทีนี้นะครับเลขดัชนีนะครับเราพูดไปแล้วว่าคืออะไรนะครับเป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราไปใช้วัดตัวแปรใดๆก็ได้นะครับถ้ามันสามารถที่จะระบุตัวเลขออกมาเป็นเชิงปริมาณนะครับจะเป็นค่าจ้างนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นคำนวณก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาที่อ่านมาแล้วนะครับก็คงจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะคำนวณตามไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยได้ลองทำตัวอย่างมาหลายอันเลยนะครับนักศึกษาครับลองดูตัวอย่างข้อแรกนะครับเขาบอกว่าข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลในปี2551นะครับเท่ากับ203บาทนะครับส่วนในปี2560นะครับเท่ากับ310บาทนะครับเลขดัชนีอย่างง่ายในการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างรายวันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับโดยใช้ระหว่างปี2560และปี2551นะครับโดยใช้ปี2551เป็นฐานเป็นปีฐานเนี่ยคำนวณจะคำนวณได้อย่างไรนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ปีที่ในอดีตนะครับเป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูการคำนวณกันนะครับว่าเราจะคำนวณข้อนี้ได้ยังไงนะครับเนื่องจากเลขดัชนีเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในเชิงของอัตราส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานที่เดียวกันเนาะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาต่างกันนะครับปีฐานนะครับเป็นตัวเทียบนะครับเพราะนั้นปีฐานก็จะเป็นส่วนที่จะนำไปเป็นตัวหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเราเปรียบเทียบนะครับในสถานที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละปีใช่ไหมครับอันนี้คืออัตราค่าจ้างนะครับอัตราค่าจ้างทั้งคู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากปีฐานนะครับคือปี2551นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีฐานก็จะเป็นตัวหารใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้ปีที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับก็คือปี2560นะครับแล้วก็สำหรับเลขดัชนีนักศึกษาก็ต้องคูณด้วย100นะครับนี่เป็นฐานเริ่มต้นของการคิดเรื่องเลขดัชนีนะครับนักศึกษาเอาไปปรับใช้ได้เรื่อยๆนะครับในเรื่องต่อๆไปนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ย

ตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ310ใช่ไหมครับส่วนด้วย203นะครับแล้วก็คูณ100นะครับเพราะนั้นค่าจ้างเฉลี่ยรายวันนะครับปี2560ใช่ไหมครับเทียบกับปี2551นั้นจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือจะคำนวณออกมาเนี่ยจะได้153นะครับก็คือหมายความว่าอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นร้อยละก็ได้นะครับก็คือว่าค่าจ้างรายวันเฉลี่ยนะครับในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย 53% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นร้อยละ53ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นค่าดัชนีนะครับเราอาจจะยังใส่ตรงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะบอกได้ว่าค่าจ้างเฉลี่ยรายวันในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละ53เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปี2551นะครับโดยที่เราคำนวณ นะครับตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมการคำนวณว่าเป็น153ลบกับ100นะครับก็จะเป็นร้อยละ53นั่นเองนะครับตารางต่อไปนี้นะครับแสดง อยู่ในสไลด์นะครับก็คือจะเป็นตารางนะครับนี้จะเห็นเป็นข้อมูลเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ง่ายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีจำนวนนะครับทั้งในเชิงของตัวแปรแล้วก็จำนวนที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยครับนักศึกษาก็จะลองทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับก็คือเขาบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2560นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลาอันนี้เป็นอะไรครับเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาทำธุรกิจหรืออยู่ในชีวิตประจำวันนักศึกษาก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับจะทำเป็นดัชนีในเรื่องของอะไรเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูในตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่ามี4ประเทศนะครับที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับคือสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับมีตามนี้นะครับตรงดัชนีนี้อาจจะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่านักศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับจากในเอกสารการสอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูนะครับว่าในเชิงของถ้าเราลองจะคำนวณดูสักตัวเลขหนึ่งสักดัชนีตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องคำนวณทั้งหมดละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าให้นักศึกษาเนี่ยคำนวณดัชนีเปรียบเทียบนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับจากสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กนะครับนักศึกษาจะสามารถคำนวณได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ตารางมาแบบนี้นักศึกษาจะตั้งต้นคำนวณได้อย่างไรนะครับทีนี้เราก็ต้องถามก่อนนะครับว่าถ้าเทียบกับประเทศเดนมาร์กสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องการเทียบว่าประเทศสวีเดนกับประเทศเดนมาร์กใช่ไหมครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าเมื่อเป็นดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวจากสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็คือเป็นยังไงครับนำประเทศเดนมาร์กเป็นตัวแปรฐานถูกไหมครับถ้าเป็นตัวแปรฐานก็คือต้องนำมาเป็นตัวส่วนถูกไหมครับที่ใช้ในการคำนวณนักศึกษาลองคำนวณไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นคำตอบจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปที่คำนวณดูนะครับก็คืออันนี้จะเป็น QI นี้ก็คือเป็น quantity ใช่ไหมครับเป็นปริมาณ index quantity index ใช่ไหมครับจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจากไหนครับผมจากสวีเดนถูกไหมครับเพราะเราต้องการนำทำดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กเพราะนั้นเดนมาร์กก็จะเป็นจำนวนฐานตัวแปรฐานถูกไหมครับก็คือนักศึกษาต้อง

0: ั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับว่าให้ตัวฐานปีฐานจำนวนฐานหรือมูลค่าฐานเนี่ยเป็นตัวหารนะครับเพราะนั้นเราจะจากข้อมูลในตารางนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวของสวีเดนเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาก็คือเป็น 64,000 นะครับ616คนนะครับส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจากเดนมาร์กก็จะมีเท่าไหร่ครับ 17,218 คนนะครับเพราะนั้นเราเป็นไงครับคูณด้วย100นะครับดัชนีของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเปรียบเทียบจากสวีเดนเมื่อเปรียบเทียบกับเดนมาร์กก็จะเป็น 375.28 นะครับนักศึกษาครับก็วิธีการนะครับในการเปรียบเทียบในการสร้างเลขดัชนีก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็นำไปใช้ต่อไปนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวอย่างสุดท้ายนะครับในตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ได้นะครับเวลาที่ออกข้อสอบนะครับก็อาจจะถามดัชนีในเชิงปริมาณดัชนีในเชิงราคาดัชนีมูลค่าได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้านักศึกษาเข้าใจหลักการของมันนะครับก็จะสามารถหาดัชนีทุกอย่างได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโดยพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าตรงไหนที่เขาต้องการเปรียบเทียบและตรงไหนเป็นข้อมูลฐานที่เขาใช้ในการหาดัชนีในแต่ละกรณีนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับอย่างเช่นเขาให้ข้อมูลมาว่าราคาสินค้าและปริมาณต่อเดือนต่อคนต่อเดือนของลูกค้าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นต่างเวลากันแต่สถานที่เดียวกันถูกไหมครับให้คำนวณดัชนีอย่างง่ายดัชนีราคาอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลปี2555นั้นต่างเวลาก็คือปี60กับปี55ถูกไหมครับโดยใช้ปี2555เป็นฐานเดี๋ยวจะลองคำนวณดูแค่เพียง1ตัวอย่างนะครับ1ตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าคำนวณดัชนีราคานะครับของสินค้า A นะครับโดยเปรียบเทียบระหว่างปี60กับปี55โดยใช้ข้อมูลปี55เป็นฐานนะครับดัชนีราคาของสินค้า Aจะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาลองคำนวณดูนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราดูดัชนีราคาของสินค้า A ในปี2560นะครับโดยเทียบกับ2555เป็นปีฐานนะครับจากข้อมูลในตารางก็จะเป็น3.35 บาทใช่ไหมครับในปี2560นะครับแล้วก็ปี2555ก็จะเป็น 2.49 บาทนะครับและเราก็คูณด้วย100นะครับคำตอบจะออกมาเป็น 134.54 อันนี้คือค่าของดัชนีราคาใช่ไหมครับเราอาจจะบอกได้ว่าเพราะนั้นเนี่ยราคาสินค้าในของสินค้า A นะครับในปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าปี2555เนี่ยเท่ากับ 34.54% นะครับหรือร้อยละ 34.54 นั่นเองนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาก็น่าจะมองเห็นภาพอยู่นะครับว่าในหน่วยที่9เนี้ยจะมีโครงสร้างนะครับทั้งในเชิงของแนวคิดแล้วก็เนื้อหาอย่างไรนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมเรื่องของการคำนวณในระดับพื้นฐานให้นักศึกษาด้วยนะครับข้อสอบก็นักศึกษาก็น่าจะสามารถทำได้นะครับขอให้กลับไปทบทวนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่10การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจ
0: ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่10นะครับหน่วยที่10ของชุดวิชานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจและอนุกรมเวลานักศึกษาก็จะอาจจะสงสัยนะครับว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าอนุกรมเวลาคืออะไรอนุกรมเวลาก็จะภาษาอังกฤษก็คือ time series นะครับถ้านักศึกษาอ่านเอกสารการสอนมาแล้วนะครับก็จะเข้าใจแล้วล่ะว่าอนุกรมเวลาคืออะไรแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจอย่างไรนะครับทีนี้เพราะนั้นเนี่ยคาดหวังนะครับว่าก่อนนักศึกษาจะมาดู e-tutorial นักศึกษาจะ

ต้องอ่านเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัติมาแล้วนะครับอย่างน้อย1รอบนะครับก่อนที่จะมาฟัง e-tutorial นะครับจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับเหมือนกับเป็นการมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในเวลาที่ดู e-tutorial ไปขอนักศึกษาเอาเอกสารการสอนมาเปิดตามไปด้วยนะครับจะได้ช็อตโน้ตนะครับจะได้ดูว่าที่พูดเนี่ยอยู่ตรงไหนของเนื้อหานะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดนะครับนักศึกษาจะได้เข้าใจแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจและอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าชื่อของหน่วยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นคำสองคำเนาะเป็นคำสองคำที่ติดกันอยู่ก็คือการพยากรณ์ธุรกิจและเป็นเรื่องของอนุกรมเวลานะครับทีนี้ถ้านักศึกษาอ่านมาแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันคือการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพทีนี้อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์ธุรกิจในเชิงปริมาณนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้นำ เรื่องของอนุกรมเวลาเนี่ยขึ้นมาเป็นเนื้อหาหลักตอนหนึ่งของหน่วยที่10เลยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพโดยที่อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเชิงของการคำนวณ นะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าใจเรื่องการคำนวณที่จะได้อธิบายต่อไปเนี้ยก็จะทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ไปทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลงไปที่ตัวการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของทฤษฎีแล้วก็แนวคิดก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับถ้านักศึกษาเปิดเอกสารการสอนตามไปนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตั้งแต่ในแนวคิดนะครับในแผนการสอนในหน้าแรกๆนะครับก็จะมีระบุในเรื่องของความหมายเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองทบทวนกันนะครับก็คือว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยใช้ข้อมูลในอดีตหรือโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆในการพยากรณ์นะครับแล้วก็คาดการณ์อนาคตนะครับด้วยตัวแปรทั้งที่สามารถวัดได้และวัดไม่ได้นะครับซึ่งตัวแปรที่วัดไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นไงครับมีการพยากรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพใช่ไหมครับเชิงคุณภาพนี่แหละเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับความคิดเห็นของผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการพยากรณ์ที่มีหลากหลายตัวแปรนะครับซึ่งการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเราอาจจะจำแนกออกได้เป็น2ประเภทอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับส่วนอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นถ้าอ่านมานะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือการข้อมูลที่วัดค่าได้นะครับของตัวแปรต่างๆในอดีตเนี่ยมาพยากรณ์นะครับความเป็นไปของตัวแปรในอนาคตนะครับแล้วก็จะทำให้ค้นพบรูปแบบของสิ่งที่นักศึกษาอยากจะพยากรณ์เช่นยอดขายอย่างเงี้ยนะครับถ้านำข้อมูลในอดีตเช่นยอดขายในอดีตมานะครับแล้วเราลองมาพล็อตกราฟนะครับหรือลองมาใส่ตารางนะครับหรือลองมาทำด้วยวิธีการใดๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันมีรูปแบบของมันอยู่นะครับในเรื่องของยอดขายนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจนะครับถ้านักศึกษาลองดูในเอกสารการสอนเนี่ยเขาจะแบ่งรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มวัฏจักรนะครับฤดูกาลนะครับหรือว่าความแปรปรวนนะครับแล้ววิธีการล่ะที่เราจะได้อนุกรมเอาข้อมูลดิบนะครับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเนี้ยมาทำให้เป็นรูปแบบได้อย่างไรนะครับมันก็มีวิธีอยู่2วิธีนะครับก็คือการเทคนิคการปรับเรียบกับการพยากรณ์แนวโน้มโดยขจัดผลของฤดูกาลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูตัวอย่างเรื่องของเทคนิคการปรับเรียบนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจก็จะทำให้ไปดูการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลงที่รายละเอียดในเชิงของแนวคิดนะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณคืออะไรครับ

็นการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขฉะนั้นข้อสอบนะครับจะมีทั้งทฤษฎีและมีทั้งการคำนวณทีนี้ข้อสอบที่เป็นเชิงของแนวคิดทฤษฎีเนี่ยก็นักศึกษาต้องแยกแยะและเข้าใจมันในความแตกต่างได้นะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นน่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณเนี่ยจึงเป็นการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขนะครับในอดีตของกิจการเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการในทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์อนาคตนะครับโดยต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้หรือมีหน่วยนับในเชิงปริมาณนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญเนาะต้องเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้หรือเป็นหน่วยนับในเชิงปริมาณนะครับเช่นยอดขายจำนวนเงินนะครับปริมาณสินค้าโดยที่จะไม่มีการนำอัตตวิสัยของบุคคลมาใช้ในการพยากรณ์นะครับอัตตวิสัยคืออะไรครับก็คือความคิดเห็นของบุคคลนั่นเองนะครับทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับระหว่างการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คืออะไรครับสมมุติฐานนั่นเองสมมุติฐานนะครับของการพยากรณ์เชิงคุณขอโทษครับสมมุติฐานของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับนั้นเชื่อว่ารูปแบบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนี่เป็นสมมุติฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ทำให้แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนั้นจะดำเนินต่อไปในอนาคตแต่การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอาจจะคิดว่าเช่นผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะเห็นว่าอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคำว่า disruption ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับการที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับโลกหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิมชนิดที่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับนั้นแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นจะมี2รูปแบบที่สำคัญนะครับคืออนุกรมเวลาและวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุหรือ causal นะครับในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะใช้ทั้ง2รูปแบบนี้ร่วมกันนะครับทีนี้ตัวการพยากรณ์ต้องกลับไปนิดนึงนะครับว่าอนุกรมเวลานั้นนะเนื้อหาอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของ causal หรือวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุนั้นเนี่ยก็อยู่ในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน่วยที่10เดี๋ยวจะลองบอกนักศึกษาเนาะว่าจะไปทำความเข้าใจเรื่อง causal หรือการพยากรณ์เชิงสาเหตุได้จากหน่วยใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของอนุกรมเวลาก่อนนะครับว่าเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือที่วัดค่าได้ของตัวแปรนะครับในอดีตมาพยากรณ์ความเป็นไปของตัวแปรดังกล่าวในอนาคตเราจึงเรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาหรือเป็นซีรีส์ของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเชิงเวลาจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันและจะพยากรณ์ไปอนาคตนะครับมีเป้าหมายนะครับเพื่อค้นให้พบรูปแบบของข้อมูลในอดีตและนำรูปแบบดังกล่าวไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาเนี้ยเป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีตนะครับเป็นข้อมูลดิบในเชิงตัวเลขหรือในเชิงปริมาณคาดการณ์นะครับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะครับพยายามระบุนะครับรูปแบบของข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะเราจะได้เห็นนะครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างโดยที่ไม่พยายามค้นหาสาเหตุหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่เป็นจุดที่สำคัญนะครับเนื้อหาของอนุกรมเวลานี้อยู่ในตอนที่ 10.2 ของหน่วยนี้นะครับส่วนวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุนะครับอันเนี้ยจะแตกต่างกับอนุกรมเวลานะเป็นเรื่องการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลนะครับของเหตุการณ์ต่างๆค้นหารูปแบบในเชิงของสาเหตุและในเชิงของผลลัพธ์นะครับโดยมีสมมติฐานว่าตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันนะครับในลักษณะที่ตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุนะครับและตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรผลนะครับถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนค่านะครับเช่นตัวแปรสาเหตุเนี่ยเปลี่ยนค่าไปนะครับตัวแปรที่เป็นผลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่ง

นะครับอาจจะมาจากหลายสาเหตุก็ได้นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับในเชิงของการวิเคราะห์พยากรณ์วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุเนี่ยได้นะครับจากเรื่องเอกสารการสอนในหน่วยที่8นะครับนักศึกษาจะไปดูในเอกสารการสอนหน่วยที่8นะครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยนะครับนั่นเองนะครับทีนี้ที่เน้นย้ำนะครับก็คือสมมติฐานของการพยากรณ์ธุรกิจนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับจะเชื่อว่านะครับปรากฏการณ์หนึ่งจะดำรงอยู่และดำรงต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราค้นพบรูปแบบของปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เราจะคาดการณ์อนาคตได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะแตกต่างกันกับการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเชื่อหรือสมมติฐานตรงนี้นะครับทีนี้นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับว่าในการพยากรณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้การพยากรณ์ทั้ง2รูปแบบทั้งในการพยากรณ์เชิงปริมาณและในการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเนื่องจากอะไรครับในเชิงของโลกปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเช่นถ้าเราดูเฉพาะยอดขายในอดีตเพื่อพยากรณ์ยอดขายในอนาคตนะครับเราก็อาจจะหลงลืมปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การพยากรณ์หรือผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ตรงกับการที่เราพยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับเช่นตัวแปรเช่นเรื่องของรัฐบาลนะครับการขึ้นภาษีหรือการลดภาษีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะครับของคู่แข่งนะครับหรือความต้องการของผู้บริโภคนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพยากรณ์ในเชิงปริมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนำการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพนะครับเข้ามาใช้ร่วมด้วยนะครับทีนี้นักศึกษาที่จุดที่สำคัญนะครับที่จะต้องดูต่อไปนะครับก็คือว่าลักษณะของการพยากรณ์นะครับที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือมีเป็นยังไงครับ1จะต้องทันเวลาและทันต่อสถานการณ์นะครับถ้าพยากรณ์แม่นยำนะครับแต่ว่าล่าช้านะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับอันที่2ก็คือความถูกต้องแม่นยำนะครับการพยากรณ์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดระดับความผิดพลาดได้นะครับว่าไม่ควรจะผิดพลาดเกินกว่าร้อยละเท่าใดอย่างนี้นะครับหรือว่าความน่าเชื่อถือนะครับยิ่งในเชิงของการทำธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องไปพรีเซนต์นะครับให้กับผู้อื่นนะครับที่อยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กรเนี่ยการพยากรณ์จึงจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งในแง่ของเทคนิควิธีการนะครับรวมถึงผลของการพยากรณ์นะครับก็จะทำให้การพยากรณ์นั้นมันมีประโยชน์นะครับมีความหมายนะครับผลการพยากรณ์นั้นจะต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้นะครับระบุเป็นหน่วยวัดในเชิงปริมาณได้นะครับเป็นรายละอักษรนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการเนี่ยเหมาะสมและเข้าใจง่ายนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเทคนิควิธีการที่สลับซับซ้อนนะครับแต่เป็นวิธีการที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมีผลมีต้นทุนนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปนะครับไม่ได้ใช้ต้นทุนในการพยากรณ์มากนะครับส่วนการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเป็นการใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่วิธีการเชิงปริมาณนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับมาใช้วัดแล้วก็พยากรณ์ในอนาคตนะครับเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับการสำรวจความเห็นของลูกค้านะครับอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น judgmental forecast ก็ได้นะครับหรือการพยากรณ์โดยใช้วิจารณญาณนะครับตัวอย่างของการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพเนี่ยมีมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยในเอกสารการสอนนะครับได้เขียนอธิบายในแต่ละหัวข้อไปแล้วนะครับทีนี้มีการพยากรณ์เชิงคุณภาพประเภทหนึ่งนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องสนใจให้มากนะครับก็คือการพยากรณ์ด้วยเทคนิคเดลฟายนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เคยได้ยินการพยากรณ์วิธีนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องกลับไปอ่านให้ดีนะครับเดลฟายเนี่ยเป็นเทคนิคของการพยากรณ์โดยการหาฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะประมาณ 5-12 คนขึ้นไปนะครับกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการส่งข้อคำถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี้ยโดยใช้คำถามเดียวกัน

ครับแต่ไม่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเนี่ยรู้หรือว่าได้มาประชุมกันนะครับเพราะเราต้องการจะได้ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ละคนนะครับอยากจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยท่านคิดอย่างไรแล้วก็นำแล้วผู้วิจัยเนี่ยนะครับก็นำฉันทมตินำผลของคำตอบของทุกท่านเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อหาฉันทมติของกลุ่มนะครับอาจจะดำเนินการแบบนี้หลายๆรอบนะครับเพื่อให้ได้คำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ในกรณีที่สถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยโดยที่เราไม่สามารถจะใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณได้นะครับอย่างนี้นะครับนักศึกษาลองอ่านดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับวิธีการเดลฟายก็จะใช้หลายรอบก็ได้นะครับบางครั้งอาจใช้ถึง 4-5 รอบนะครับจนกระทั่งได้ฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริงนะครับทีนี้เรื่องของอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาอาจจะลองกลับไปดูนะครับมันจะมีเทคนิควิธีการอยู่นะครับก็คือเทคนิคการปรับเรียบและการพยากรณ์แนวโน้มโดยการขจัดผลของฤดูกาลนะครับวิธีการของอนุกรมเวลามีวิธีการย่อยอยู่2แบบนี้นะครับโดยที่การปรับเรียบนะครับเป็นการปรับข้อมูลนะครับที่ถูกรบกวนจากความแปรปรวนต่างๆให้หมดไปนะครับมี3รูปแบบนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักและการปรับเรียบ exponential นะครับส่วนการพยากรณ์แนวโน้มโดยการขจัดผลของฤดูกาลนั้นน่ะส่วนใหญ่เป็นการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในระยะยาวนะครับสำหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าระยะเวลามากกว่า1ปีนะครับสำหรับหัวข้อที่3เนี่ยนักศึกษาลองเข้าไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนอีกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเฉพาะในเรื่องของการปรับเรียบข้อมูลอนุกรมเวลานะครับที่สำคัญนะครับของรูปแบบข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลานะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปทำเข้าใจนะครับว่าที่พูดว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นน่ะเราต้องการค้นหารูปแบบนั้นน่ะรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับจะพบว่ามีอยู่4รูปแบบนะครับก็คือแนวโน้มวัฏจักรฤดูกาลและความแปรปรวนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวโน้มจะเป็นการหารูปแบบที่เป็นข้อมูลในช่วงวันสัปดาห์เดือนปีนะครับหรือมากกว่า1ปีนะครับที่แสดงการเคลื่อนไหวในเชิงปริมาณของข้อมูลนะครับโดยมากแล้วเนี่ยแนวโน้มจะมีลักษณะที่ยาวนะครับมากกว่า1ปีนะครับเช่นแนวโน้มของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับมากกว่า1ปีหรือหลายปีนะครับอันที่2คือวัฏจักรนะครับวัฏจักรเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับแนวโน้มนะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับแล้วก็ส่วนฤดูกาลนะครับในลักษณะนี้มักจะเป็นระยะเวลาที่ต่ำกว่า1ปีเช่นในช่วงในต่างประเทศนะครับหรือในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนะครับในช่วงเวลาฤดูหนาวนะครับอุปกรณ์ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะยอดขายจะลดลงถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี่จะเป็นข้อมูลในลักษณะของฤดูกาลนะครับโดยมากเนี่ยจะต่ำกว่า1ปีนะครับหรือปริมาณรถที่หนาแน่นมักจะหนาแน่นในช่วงเช้าและช่วงเย็นนี่ก็ถือเป็นฤดูกาลได้นะครับในแต่ละวันนั่นเองนะครับส่วนความแปรปรวนเนี่ยจะเป็นความเคลื่อนไหวที่พิเศษหรือแตกต่างออกไปจากสิ่งที่กล่าวมาทั้ง3อันข้างต้นนะครับนักศึกษาครับทีนี้เราจะมาถึงตัวอย่างของการคำนวณนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าการคำนวณที่จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคำนวณการปรับเรียบนะครับข้อมูลอนุกรมเวลานะครับทีนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปทำข้อสอบได้นะครับขอเพียงให้เข้าใจว่าวิธีการในการหาการปรับเรียบนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับในตัวอย่างนะครับในเรื่องที่ 10.2.2 นะครับเรื่องเทคนิคการปรับเรียบนั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการพยากรณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการสอบแล้วก็ในการดูเนื้อหาที่ซับซ้อนอื่นๆต่อไปนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ
ตัวอย่างสั้น

ครับนักศึกษาเปิดเอกสารการสอนดูตามไปด้วยนะครับตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี้ยแล้วเขาจะบอกว่าในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับของยอดขายแก๊สของกิจการ1นะครับเขาก็เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลของอนุกรมเวลามาเพื่อจะพยากรณ์ยอดขายนะครับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในอดีตย้อนหลัง3สัปดาห์พูดให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรครับเราจะพยากรณ์ยอดขายในอนาคตก็คือดูแนวโน้มยอดขายในอดีตนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้แหละครับในเรื่องของอนุกรมเวลาในเรื่องของการปรับเรียบเพราะนั้นเราจะดูยอดขายในสัปดาห์ที่4เราก็อาจจะไปหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่1ถึง3นั่นเองหรือจะดูพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่5เราก็ไปดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่2ถึง4นะครับมาเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มว่าในสัปดาห์ที่5เนี่ยจะมียอดขายน่าจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจากโจทย์นะครับนักศึกษาดูเขาจะให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับก็คือในสไลด์นะครับก็จะมีสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12อันนี้เราลองเป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับนี่เป็นยอดขายจริงนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราจะลองพยากรณ์เช่นเรากำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วเราจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่4อย่างไรนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้เรานะครับหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่1ถึง3กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่2ถึง4นะครับนั้นนักศึกษาจะคำนวณได้อย่างไรครับสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าให้หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับในสัปดาห์ที่1ถึง3นะครับนักศึกษาจะหาค่าคำนวณตรงนี้ได้อย่างไรครับก็คือนำอะไรครับข้อมูลค่าข้อมูลยอดขายนั่นเองนะครับยอดขายในสัปดาห์ที่1บวกกับข้อมูลในสัปดาห์ที่2และ3แล้วมาเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าพื้นฐานมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลในสไลด์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะคือเท่าไหร่ครับ17บวก21นะครับบวกกับ19ก็คือยอดขายในสัปดาห์ที่1ถึง3 1 2 3บวกกันนั่นเองแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยก็คืออะไรครับหารด้วย3นั่นเองเพราะนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในสัปดาห์ที่1ถึง3แล้วนะครับก็คือในคำตอบนะครับก็คือจะเป็น19เพราะนั้นถ้าเรายังกำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4เราอาจจะพยากรณ์ได้คร่าวๆว่ายอดขายในสัปดาห์ที่4นะครับน่าจะเป็นยอดขายที่เท่าไหร่ครับประมาณ19นะครับโดยหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับตามตัวอย่างนักศึกษาก็ดูตัวอย่างนะครับในเอกสารการสอนตามไปด้วยส่วนข้อ2นะครับนักศึกษาดูในสไลด์นะครับเขาบอกว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสัปดาห์เท่าไหร่ครับสัปดาห์ที่2ถึง4ใช่ไหมครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่กำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่5นะครับเราอยากจะรู้ยอดเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่5วิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการปรับเรียบก็คือเรานำข้อมูลในสัปดาห์ที่2 3และ4มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อที่เราจะได้พยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับว่าสัปดาห์ที่5เนี่ยควรจะมียอดขายเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาก็คือเรานำข้อมูลจากยอดขายนะครับที่มีหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับในยอดขายที่เขาให้มาเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่2 3และ4มาเฉลี่ยนะครับก็คือเท่าไหร่ครับในสัปดาห์ที่2ก็จะเป็น21ใช่ไหมครับหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับสัปดาห์ที่3 19นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4ก็คือ23นะครับทั้งหมดนี้นำมาหาค่าเฉลี่ยนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับหารด้วย3ใช่ไหมครับคำตอบก็จะออกมาเป็น21นะครับหรือว่าหน่วยก็คือ 1,000 แกลลอนอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่5ใช่ไหมครับโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ที่2 3 4ในการปรับเรียบเพื่อหาแนวโน้มของข้อมูลยอดขายที่เราพยากรณ์ในสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมครับนักศึกษาจะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็

0: นักศึกษาสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับในเนื้อหาต่อๆไปนะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยตัวโครงสร้างของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณอย่างที่ได้กล่าวไปให้นักศึกษาได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับในสัปดาห์อื่นๆไหมนะครับได้เลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้จากข้อมูลในสไลด์นะครับอย่างเช่นนักศึกษาจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8เนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูข้อมูลในสไลด์นะครับสัปดาห์ที่8เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเรากำลังจะเริ่มสัปดาห์ที่8แล้วเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8นะครับเราสามารถที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังแค่3สัปดาห์อาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังนะครับ5สัปดาห์6สัปดาห์ก็ได้ยิ่งถ้าเรามีข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีระยะเวลายาวเราก็ยิ่งสามารถใช้การปรับเรียบได้อย่างยืดหยุ่นนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจแล้วก็อนุกรมเวลานะครับก็มีเนื้อหานะครับทั้งในเชิงของการคำนวณ นะครับที่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาไปนะครับแล้วก็ในเชิงของทฤษฎีนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีครับขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่10ในการสอนเสริมครั้งที่3นี้ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์และอาจารย์อภิชาติลิ้มเมธีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้ง
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้ง
4: สาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปครั้งนี้เป็นการออกอากาศในครั้งที่3

0: ซึ่งเป็นการออกอากาศสดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live แล้วก็ที่กำลังรับชมอยู่ในช่อง STOU Channel ทุกท่านด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เป็นการออกอากาศสดซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้กับผู้ชมและนักศึกษาที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาชุดวิชานะครับสามารถที่จะส่งคำถามของท่านหรือคอมเมนต์นะครับส่งมาได้เลยทันทีแล้วเราก็จะคัดเลือกเอาคำถามมาตอบเอาคำถามนั้นมาตอบในรายการนี้เลยแบบสดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังมีวิทยากรสาวสวยอีก2ท่านที่จะมาร่วมบรรยายกับผมในวันนี้ด้วยท่านแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิราเชิดชูครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเรา3คนก็จะมาพูดคุยในเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายอาญา1ในครั้งที่3นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีการออกอากาศไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือสัปดาห์ก่อนนะครับถ้านักศึกษาเพิ่งเข้ามารับชมในวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง STOU Channel นะครับในช่องของทาง Facebook รวมถึงช่องทาง YouTube ของมหาวิทยาลัยได้ก็จะมีในครั้งที่1และครั้งที่2ของการบรรยายไปเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาให้กับนักศึกษาด้วยนะครับเอาละครับก็
1: ที่ผ่านมามีนักศึกษาได้ร่วมสนุกตอบคำถามไหมคะ
0: มีครับครั้งแรกนี่เป็นการออกอากาศสดนะครับก็ขณะที่เรายิงคำถามไปก่อนเลยเนี่ยก็มีนักศึกษาเอาว่าตาตอบมาถูกแล้วด้วย
1: โอ้แสดงว่าวันนี้นี่ก็อาจจะต้องมีคนตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะเตรียมคำถามไว้ให้เหมือนกันนะ
0: แน่นอนครับแล้ววันนี้เราก็มีคำถามเหมือนกันครับสำหรับอาจารย์พงศ์จิราเองเนี่ยนะครับก็ท่านก็เป็นผู้เขียนหน่วยในชุดวิชากฎหมายอาญา1ด้วยเหมือนกันในหน่วยที่2ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอาจารย
2: ์การใช้กฎหมายค่ะ
0: พวกทฤษฎีต่างๆใช่ไหมครับว่าเราจะดูยังไงว่าคนไหนเป็น
2: ทฤษฎีอะไรคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ย
0: สำนัก
2: ที่มา
0: สำนักกฎหมายนะครับเรื่องของการดูว่าลักษณะของคนที่จะมาเป็นอาชญากรลักษณะแบบไหนนะครับถ้าข้อสอบยากก็คนนี้เลย
1: ตามต้น
2: ประธานชุดคะไม่นะคะ
0: ข้อสอบยากก็คนนี้เลยครับหน้าสวยแต่โหดนะครับ
1: ปรนัยแน่นอน
0: ปรนัยครับไม่มีออกไปเป็นอัตนัยนะครับ
2: หน่วยที่2
0: นะครับแล้วก็สำหรับอาจารย์สาธิตาก็จริงๆเป็นอาจารย์ที่มาบรรยายให้กับชุดวิชานี้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา
1: ใช่ทุกภาคเลยค่ะ
0: แล้วก็ทั้งสองภาคเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะออกอากาศกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็หวังว่าค่ะถ้าประธานชุดยังเชิญอยู่นะคะ
0: ครับผมห้ามงองแงนะครับถึงเวลาแล้วต้องมาออกนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดสมมตินักศึกษาที่รับชมก็จะเห็นเราสองคนมาออกรายการกฎหมายพาณิชย์4
1: ค่ะอ
0: ย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ฮะไปก่อนตอนบ่าย2แล้วก็วันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะ
2: จริงๆยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะสองท่านนี
0: ้นี่หน้ายังสดของเธอยังแต่งอยู่เมื่อวานนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะฮะนะครับก็ถ้าเกิดมีคำถามหรืออะไรต่างๆนะครับเรียนเชิญได้นะครับหรือส่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กดแชร์ได้นะครับตามอัธยาศัยนะฮะแล้วก็อยากรับทราบเหมือนกันว่าทางผู้รับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยรับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างบางทีนะอาจารย์มีการรับชมอยู่จากต่างประเทศเรามีแฟนของเรา
2: ทั่วทุกสารทิศเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: เป็นแฟนเพจหรือแฟนตัวจริงคะอาจารย
0: ์แฟนตัวจริงนี่เช็คทุกมอนิเตอร์เลยตั้งแต่หน้ายันผมเลยฮะนะฮะ
1: วันนี้ต้องเคลียร์ดีๆวันนี้มี2สาวประกบนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่ก็คงมีแฟนแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ร่วมงานกันมานานนะ
0: ใช่ครับก็เราก็เป็นอาจารย์ประจำด้วยกันทั้งหมดนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์นะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับว่าเรามีคณาจารย์ใหม่นะครับที่เพิ่งบรรจุเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสาขาวิชามาทำการสังเกตการด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านทั้ง3ท่านพร้อมนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญขึ้นมาแนะนำให้กับนักศึกษาร
1: ู้
0: จ
1: ัก
0: หน่อยนะครับให้โชว์ตัวนิดนึงนะครับถ้าพร้อมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสนะครับในภาคการศึกษาหน้านะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านก็อาจจะได้มาเป็นวิทยากรนะครับซึ่งผมได้ทับทามเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทั้ง3ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่แพ้กับอาจารย์ที่อยู่มานานอย่างพวกเราหนึ่งในพวกนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เป็นผ
1: ู้ที่ได้พบเจออาจารย์ตอนสอนเสริมแบบเผชิญหน้านะคะ
0: ใช่ซึ่งเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสอนเสริมเผชิญหน้าหน่อยนะครับอาจารย์นิวพูดขึ้นมาแล้วก็คือใน

0: วันเสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า
1: ครั้งที่เท่าไหร่คะ
0: ครั้งที่1ครับ
1: อ๋อครั้งแรกเลยนะคะ
0: ใช่เราจะพบกันแบบตัวเป็นๆครั้งแรก
1: อาจารย์วิมิตไปสอนไหมคะประธานชุด
2: ที่ไหน
0: ครับผม
1: อาจจะต้องประชาสัมพันธ์หน่อยจะได้ให้นักศึกษาตามไปถูก
0: ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับพบกันที่โรงเรียนระยองพิทยาคมได้เลยวันเสาร์ 9:00 นถึง 3:00 นรับรองว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน
2: ใครเป็นแฟนคลับก็เรียนเชิญนะคะ
0: แล้วอาจารย์คงจิรามีสอนที่ไหนไหมครับ
2: อาทิตย์นี้ไม่มี
0: อาทิตย์นี้ไม่มีนะครับอาจารย์สาธิตาล่ะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับจะยังไงเดี๋ยวคงได้เจอกันแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้เจออาจารย์ทั้ง2ท่านแล้วนะครับผมเอาละครับกลับเข้ามาสู่เรื่องของเนื้อหาสาระที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้วันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาที่เรายังพูดค้างกันมาจากในครั้งที่2ถ้านักศึกษายังจำได้สำหรับผู้ที่รับชมไปแล้วนะครับหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับชมก็ติดตามชมย้อนหลังได้สำหรับเรื่องของเนื้อหาที่เราคุยกันไปในครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับเรื่องของการพิจารณาว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่อย่างไรนั้นเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างเราก็จะมีกฎด้วยกันทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือการกระทำนั้นครบองค์ประกอบของความผิดหรือไม่ความผิดองค์ประกอบความผิดที่ว่านั้นมันมาจากมันก็มาจากตัวบทกฎหมายนั่นเองก็คือในประมวลกฎหมายอาญาองค์ประกอบที่เราพูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วนักศึกษาก็อาจจะได้อ่านหนังสือมาบ้างแล้วหรือได้รับชมมาบ้างแล้วเราพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบภายนอกก็คือการกระทําจําได้ไหมครับการกระทํานั้นคืออะไรการกระทํามีอะไรบ้างเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายนี่ทวนให้ก่อนและก็เรายังพูดถึงเรื่องของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเรียกว่าการงดเว้นในมาตรา59วรรคท้ายนะครับซึ่งการงดเว้นนั้นแน่นอนต้องมีหน้าที่ในการที่จะป้องกันผลหน้าที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับนี้ทวนให้สำหรับผู้ที่ อาจจะรับชมนานแล้วแล้วจำไม่ได้นะครับหน้าที่4อย่างนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ที่เรียกว่าหน้าที่อันเกิดจากสิ่งที่กฎหมายบัญญัติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: หน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ที่เกิดจากหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทําครั้งก่อนๆและหน้าที่สุดท้ายก็คือเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ฝากไปทบทวนด้วยนอกจาก
1: จริงๆนี่เรื่องงดเว้นแล้วก็เคยออกข้อสอบนะคะ
2: ออกเป็นข้อสอบเก่านะคะ
0: ออกบ่อยมากนะครับถ้าใครจําได้เราคราวที่แล้วก็มีคำถามเรื่องนี้แหละ
1: ค่ะนะครับแต่ถ้าจำได้นี่แสดงว่าเคยทำข้อสอบมาแล้วเรายังไม่ผ่านแสดงว่าจำได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายอีกเหมือนกันก็คือการละเว้นน
1: ะคร
0: ับก็คือเป็นหน้าที่โดยทั่วไปเป็นหน้าที่ที่เหมือนกับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยธรรมนะครับอย่างกรณีของความผิดละหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374
1: เช่นเห็นคนตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตนะคะควรจะช่วยได้นะคะมีความสามารถจะช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะคะอย่างเช่นเห็นคนตกน้ำกำลังจะจมน้ำตายนะคะจริงๆเราสามารถช่วยได้ว่ายน้ำเป็นทุกอย่างนะคะไม่ได้ติดขัดอะไร
2: ถ้าเราไม่ช่วยล่ะผลเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: เนี่ยนะคะ
0: ใช่
2: หลักๆคืองดเว้นกับละเว้นนะคะดูตรงที่หน้าที่นะคะถ้ามีหน้าที่เนี่ยก็คือจะเป็นงดจะเป็นงดเว้นตามมาตรา59วรรคท้ายแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีหน้าที่เนี่ยก็คือผิดแค่ละเว้นตามละหุโทษมาตรา374นะคะ
0: นะครับนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบ่งแยกนะครับเพราะเวลาในการพิจารณาเรื่องของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาน
1: ะ
0: ว่า1คือผู้กระทํานั้นมีหน้าที่ที่ต้องป้องกันผลหรือเปล่าถ้าเขาไม่กระทํานั้นก็แสดงว่าเขาก็จะถือว่ามีการกระทําได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในครั้งที่2นะครับก็สนุกสนานกันมากเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะสนุกสนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะแน่นเลยนะคะ
0: ครับผมครับอ่ะแล้วเราก็พูดถึงเรื่ององค์ประกอบไปแล้วใช่มั้ยครับว่าองค์ประกอบจะต้องครบแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดกันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างในที่เรียกว่าองค์ประกอบภายใน
1: ครับ
0: อันนี้ทวนหลักการก่อนว่าก่อนที่เราจะตัดสินว่าใครกระทำความผิดหรือไม่นะครับในทางอาญาเราไม่ได้ใช้หลัก common sense หรือหลักความเข้าใจทั่วไปในการบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอย่างคราวที่แล้วท่านอาจารย์ลาวันนะครับได้ยกตัวอย่างว่าการที่นายดำนะครับยิงนายแดงตายเนี่ยเราจะสามารถวินิจฉัยได้เลยทันทีหรือเปล่าว่านายดำเนี่ย

0: ทำผิดเลยถ้าใช้ common sense ตอบส่วนใหญ่แล้วทุกคนที
1: ่ตอบได้
0: ก็จะตอบบอกว่าอ๋อผิดอยู่แล้วยิงคนตายนี่ใช่ไหมผู้กระทำก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดไปแล้วแต่สำหรับนักกฎหมายเรายังไม่สามารถที่จะชี้ไปได้ขนาดนั้นจนกว่าจะต้องพิจารณาในข้อที่2ซึ่งเป็นหลักการที่เราเน้นย้ำกันไปเมื่อคราวที่แล้วว่ามันจะต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหตุยกเว้น
2: ความผิดหรือ
0: ยกเว้นความผิดในประการที่2นะครับต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิด
2: ค่ะอย่างเช่นเป็นการป้องกันด้วยกฎหมายใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปยิงคนนั้นตายเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังจะถือปืนเล็งปืนมาแล้วแล้วกำลังจะยิงก่อนแต่ด้วยความไวกว่าก็เลยป้องกันตัวเองนะคะ
0: หรือแม้แต่ในเหตุการณ์คับขันก็เหมือนกันคุณสุภาพสตรีเดินไปในที่เปลี่ยวนะฮะแล้วก็มีคนร้ายนะครับผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยเดินตามมาแล้วก็จะเข้ามาประชิดตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการป้องกันที่อาจารย์สาธิตาบอกก็ยังอาจจะสิทธิ์นั้นอาจจะยังไกลเกินไปเพราะมันยังไม่ถึงใครที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับการที่จะไปเอาปืนไปยิงก่อนเลยบางทีมันอาจจะเกินกว่าเหตุไปแทนที่มันจะเป็นเหตุยกเว้นความผิดมันกลายเป็นเหตุยกเว้นโทษไปหรือเป็นเหตุลดโทษเอาเป็นเหตุลดโทษนะครับ
2: แบบป้องกันเกินสมควรแก่เหตุไปนะคะ
0: แต่อย่างแบบกรณีมาประชิดตัวนะครับมาจับแขนแล้ว
1: อันนี้คือภัยถึงแล้วแหละไม่ใช่ใกล้จะถึง
0: แล้วมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพแล้วนะถูกไหมเป็นความผิดต่อเสรีภาพแล้วในการที่จะไม่ให้คนเขาไปไหนไม่ให้คนเขาเคลื่อนที่ไปซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นการป้องกันสิทธิ์ถูกไหมการที่จะเอาปืนขึ้นมายิงเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เล็งไว้ว่าไหลแล้วยิงนัดเดียวเงี้ยถูกคน
1: ไม่ได้ไต่ตองไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อน
0: ถูกคนร้ายเสียชีวิตแบบนี้บางทีเหตุการณ์คับขันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่อย่างกรณีที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกรณีว่าใช้สิทธิ์ในการป้องกันเนื่องจากว่านายแดงเนี่ยผู้ถูกกระทำเนี่ยนายแดงที่เป็นผู้กระทำเนี่ยอาจจะเล็งปืนมาที่นายดำก่อนก็ได้นะดำกับแดงก็เดี๋ยวอาจจะสับสนหน่อยนะ
1: ตั้งไปสักพักจะเริ่มงง
0: นะแล้วก็เนี่ยอย่างเวลาตอบคำถามในข้อสอบก็เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าเวลาสรุปตอนท้ายเนี่ยสรุปถูกคนหรือเปล่า
1: ใช
2: ่แล้วอาจารย์บางทีก็ชอบออกชื่อคล้ายๆกันนะคะสมชายสมหญิงสมอะไรสมหมดเลยนะคะหรือแดงดำ
0: ก็เลยสมน้ำหน้ากันไปตอบผิด
2: สรุปผิดนะคะ
0: ตอบผิดก็สมน้ำหน้าเลย
2: ถูกแต่ตัวละครผิดก็กลายเป็นผิดได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ตรงตามตัวละครที่เป็นข้อที่จริงของเรา
0: เนี่ยอย่างเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องดูให้รอบคอบก่อนว่ากรณีอย่างเนี้ยตัวที่เป็นคือในดำเนี่ยผู้กระทำตอนที่บอกว่าตอนแรกที่เราตั้งคำถามว่ายิงนายแดงเสียชีวิตอ่ะก็คือว่านายแดงเนี่ยจะประสงค์ต่อชีวิตของ
1: ก่อนหรือเปล่าน
0: ายดำก่อนก็คือชักปืนขึ้นมาแล้วเล็งมาที่นายดำแล้วนะครับซึ่งแน่นอนในดำเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการป้องกันได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เราสามารถที่จะหยิบยกได้ว่าตัวผู้กระทำคือนายดำเนี่ยที่ยิงนายแดงตายเนี่ยเขาอาจจะได้รับการยกเว้นความผิดเลยก็ได้ตามมาตรา68ซึ่งเป็นสิทธิการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวในครั้งหน้า
1: อ๋อนี่ครั้งหน้านี่เราจั่วหัวกันไว
0: ้ละเอียด
1: ตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: แตกละเอียดยับเยินเลยครับรับรองว่า
2: อันนี้เอาให้เห็นภาพรวมถึงความเข้าใจก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็ดูซิว่าหลังจากที่ดูซิว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดแล้วเอ๊ะมีกฎหมายที
1: ่ยกเว้นโทษไหม
0: ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะเช็คลิสต์3ข้อนี้ปั๊บรับโชคไปเลย
2: ยังต้องมี
1: รับโชคนี่คืออะไรคะเข้าคุก
2: เข้าคุก
0: ก็คือมีความผิดแน่นอน
2: ค่ะและยังจะต้องดูว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลของมันด้วยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันนะคะเนื้อหาว่าเอ๊ะระหว่างความสัมพันธ์

0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ได้รู้
1: เดี๋ยววันนี้ได้คุยกันแบบอย่างที่เรียกว่าถึงแก่นเลยนะครับก็สำหรับในเรื่องขององค์ประกอบ3ข้อนี้นะครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูก่อนก็คือ1ก็คือการกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบของความผิดอย่างที่2ก็คือไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดในการกระทำเช่นว่านั้นและ3หรือไม่ก็3ก็คือว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษการยกเว้นโทษอย่างเช่นเรื่องของการกระทำที่เป็นกระทำด้วยความจำเป็นนะจำเป็นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เดี๋ยวคงจะต้องอธิบายกันอีกทีนึง
0: ครั้งหน้า
1: ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบภายในซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าองค์ประกอบภายในนั้นผู้กระทำนั้นมีเจตนาหรือไม่อย่างไรนะครับบางทีอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหรอกส่วนใหญ่เวลาผู้กระทำความผิดจะพูดอยู่เสมออ่ะ
0: ใช่เขาก็ต้องบอกเอ้ยผมไม่ตั้งใจ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่มีเจตนา
0: แค่นี้เชื่อได้เลยไหม
1: อย่างเนี้ยเพราะองค์ประกอบภายในใครจะรู้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: ขณะที่เรากำลังนั่งบรรยายอยู่เนี้ย
0: อาจารย์ทั้งสองท่านคิดอะไรกันอยู่อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อาจารย์ทั้งสองท่านก็อาจจะกำลังแบบว่าฉัน
0: คิดถึงอาหาร
1: ไม่ใช่ฉันหิวเหลือเกินอะไรอย่างเง
2: ี้ยเช้าเกินไปหน่อย
0: อันนี้เรื่องจริง
1: นะครับแต่แบบว่าพอกล้องมาการแสดงก็ต้องไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในเนี่ยมันไม่มีใครที่จะรู้
0: ที่จะยากแท้อย่างถึงเนาะแต่ในทางกฎหมายเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ในการดูไว้เหมือนกันนะคะเพราะกฎหมายมีคำพูดที่ใช้คำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
1: ค่ะนี่สำคัญเลยนะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
0: เ
1: ช
0: ่น
1: บอกว
0: ่
1: าปากฉันบอกว่าสามีบอกภรรยาเออฉันรักเธอนะ
0: ตายแล้ว
1: ฉันรักเธอนะแต่หันปืนมาอย่างเงี้ยฉันรักเธอนะ
0: เชื่ออะไร
1: อย่างเงี้ยจะเชื่ออะไรระหว่างคำพูดกับการกระทำ
0: อย่างนี้มันชัดเน
2: า
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นกรรมในทางกฎหมายก็คือการกระทำถูกไหมคะ
0: ใช่
2: ไม่ใช่กรรมในทางพระพุทธศาสนาอาจจะต้องแยกจากปัญหาจาก
1: กรรมก็คือการกระทำ
0: นั่นแหละ
1: กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเพราะนั่นคือสิ่งที่มันปรากฏชัดที่สุดและแน่นอนว่าผู้กระทำความผิดทุกคนนะครับร้อยทั้งร้อยเลยนะก็ปฏิเสธก่อนล่วงหน้าเลยว่าผมไม่มีเจตนา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าไม่มีเจตนาเองก็ตามเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทำให้เป็นเหตุที่ไม่ให้มีความผิดได
0: ้
1: เพราะแม้แต่การกระทำที่เรียกว่าไม่มีเจตนานี้บางทีมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เหมือนกัน
0: ว่า
1: แม้จะไม่มีเจตนาและกฎหมายบัญญัติว่าแม้คุณไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด
0: โอ้โหโหดขนาดนั้น
2: การกระทำโดยประมาทใช่ไหมคะ
1: ประมาทจะเป็นอีกบทบัญญัตินึงเหมือนกันว่าจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดแจ้งว่าประมาทคืออะไร
0: ค
1: ่ะการกระทำความผิดและหูโทษซึ่งไม่ต้องอาศัยเจตนาเลยก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกเหมือนเป็นความรับผิดเด็ดขาด
1: ถูกต้องหรืออย่างพ.ร.บ.ศุลกากร
0: โอ้เยอะ
1: คือนำเข้ามาโดยไม่สำแดง
0: คุณส่วนใหญ่
1: ก็ถ้าคุณเข้าช่องไม่สำแดงอ่ะถูกไหมจะด้วยประมาทด้วยอะไร
0: คุณอาจจะยืนคุยโทรศัพท์เพลินๆแล้วเดินเลยช่องอย่างเงี้ยอ้าวไม่สำแดงคุณจะบอกว่าเอ้ยคุณไม่มีเจตนาอย่างเงี้ยฟังได้ไหมถ้าเป็น
1: อย่างนี้รับฟังไม่ได้น
0: ะครับบางกฎหมายเท่านั้นนะคะจะมีความผิดเด็ดขาด
1: หรืออย่างกรณีประมาทเนี่ยท่านนักศึกษาลองพิจารณาดูจากมาตรา59วรรคแรกที่เราคุยกันเห็นไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาคราวที่แล้วการกระทำเรารู้แล้วแต่เขาได้เจตนาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่ององค์ประกอบที่สำคัญแล้วเราจะต้องมาพิจารณากันนะครับแต่มันจะมีกฎหมายไม่ใหญ่ว่าเว้นแต่ใช่ไหมเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าการกระทำนั้นนะครับเกิดขึ้นด้วยความประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าประมาทนั้นเป็นความผิดแสดงว่าตรงนี้ยังยึดโยงอยู่กับเรื่องของว่าบทบัญญัติกฎหมายอาญานั้นต้องมีความชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังจะต้องมีบอกด้วยนะคะว่าแม้กระทำโดยไม่เจตนาตามบทบัญญัติมาตรานี้กระทำโดยประมาทก็เป็นความผิดเหมือนกันจะต้องกำหนดเอาไว้ชัดเจนแล้วกำหนดความผิดอย่างเดียวก็ต้องไม่ได้ต้องกำหนดโทษเอาไว้ด้วย
1: หลักทรัพย์โดยประมาทมีไหม
0: ไม่มี
2: นะคะ
1: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทมีไหม
0: ถ้าไหนผิดประมาทไม่มี
1: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทมีไหม
0: ไม่มี
1: ในทางกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาไม่มีแต่มันในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาอาจจะมีได้เช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกขับรถเร็วประมาทใช่ไหมไม่ใช้ความระมัดระวังเกิดทำให้ป้ายล้มหรือชนป้ายทรัพย์สินราชการเสียหายมันก็เกิดจากความประมาทที่จะต้องรับผิดตามพรบจราจรทางบกเช่นเดียวกันแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามเห็นไหมครับแสดงว่าอันนั้นจะต้องมีกฎหมายมาบัญญัติไว้แต่หลายคนจะบอกเอ๊ะแล้วอยู่ๆมันจะมีโทษทางอาญาได้ไงเพราะในเมื่อพรบจราจรทางบกนั้นมันไม่ใช่กฎหมายอาญาเนี่ย
0: มันไปเกี่ยวอะไร
1: มันจะมีมาตรา17 ที่บอกว่าให้นำเอาบทบัญญัติภาคทั่วไปนั้นไปใช้ได้ในกฎหมายอื่น

0: ันเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีกฎหมายบางฉบับอย่างหลายฉบับเลยไม่ได้บางฉบับ
1: เยอะเหมือนกัน
0: พ.ร.บ.เนี่ยพวกพระราชบัญญัติทั้งหลายเน
1: ี่
0: ย
1: ที่มีโทษทางอาญาม
0: ีโทษทางอาญาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการหยิบยืมโดยอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา17ไปใช้นั่นเอง
2: ว่าทำไมถึงต้องตั้งใจเรียนอาญา1นะคะ
0: ถูกต้อง
2: เพราะว่าอาญา1นี้เป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่นักศึกษาจะไปเข้าใจบทบัญญัติอื่นๆได้เนี่ยต้องเข้าใจบทบัญญัติพื้นฐานอย่างเช่นอาญา1ก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาญา1ในภาคในเรื่องของลักษณะวางโครงสร้างของเรานะคะว่าอะไรคือการกระทำโดยเป็นองค์ประกอบครบวงประกอบภายนอกครบไหมนะคะมีการกระทำหรือเปล่าหรือเป็นการงดเว้นการกระทำหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เราจะเรียนเนื้อหากันก็คือเป็นการกระทำในองค์ประกอบภายในนะคะองค์ประกอบภายในคืออะไรนะคะ
0: เนี่ยเห็นไหมครับ59วรรคแรกที่เราปุยกันไปเนี่ยมันก็จะเป็นจักรวาลของ
1: พื้นฐานคลุมทั้งหมดแล้ว
0: ของต่อไปนี้ที่เวลาเราจะไปจับเรื่องฐานความผิดนะครับเพราะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเจตนาเนี่ยมีเจตนาที่แบ่งแยกในทางตำราอีกเจตนาที่เรียกว่าเจตนาโดยข้อเท็จจริงโดยข้อเท็จจริงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นผู้กระทำนะครับว่ามีเจตนาแบบไหนอย่างเมื่อกี้กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาที่อาจารย์พงศ์จีราบอกใช่ไหมครับเอาปืนไปจ่อที่ศีรษะเขาเล็งไปที่อวัยวะที่สำคัญของเขาตรงเนี้ยพอเวลาเล็งไปปุ๊บผู้กระทำบอกว่าไม่มีเจตนาครับล้อเล่นก็จะบอกว่าอ๋อผมเอาปืนมาล้อเล่นนะครับหยอกล้อแต่จ่อไปที่ไหน
1: หัว
0: ศีรษะครับอาวุธปืนเนาะอย่างเงี้ยผู้กระทำจะอ้างได้ไหมว่าตัวเองไม่มีเจตนา
2: ก็ต้องดูพฤติการต่างๆประกอบว่าเอ๊ะเป็นการหยอกล้อเล่นกับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าเอ๊ะปืนมันมีลูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมต่างๆประกอบ
0: มีลูกแน่นอนนะครับเพราะปืนไม่เป็นหมัน
2: ปืนไม่เป็นหมันแต่คนนะคะ
0: คนก็เป็นหมันได้ไปทำเอ๊ะถามยังไงเนี่ยนะฮะถ้ากลับกันเนี่ยอย่างนักยิงปืนทีมชาติเอาเหรียญทองโอลิมปิกเลยก็ได
2: ้
0: ยิงยังไงก็ไม่พลาดอะเอางี้ดีกว่ายิงไปเป็นพวกเป้าบินเนี่ยแม่นมากเลยเอาปะแบบประมาณว่าจะสั่งสอนพอดีนักยิงปืนนี้เป็นภรรยาแล้วก็สามีนี่เจ้าชู้มากอยากจะสั่งสอนสามีซะหน่อยว่าอย่าได้บังอาจนอกใจฉันเด็ดขาดนะครับนี่เดี๋ยวสองท่านนี้ลองเอาจำไปใช้แล้วกันแต่ต้องไปฝึกยิงปืนก่อนครับคือยิงแม่นนะครับก็เลยเล็งไปที่ขาเงี้ยเล็งไปที่เท้าอย่างเงี้ยจะบอกว่านักยิงปืนทีมชาติคนเนี้ยหรือนักกีฬาโอลิมปิกคนเนี้ยมีเจตนาฆ่าได้ไหม
2: ไม่ได้นะคะ
0: เห็นไหมครับเห็นป่ะข้อเท็จจริงตรงเนี้ยมันจึงเป็นในเรื่องของที่ว่าอย่างที่อาจารย์พงศ์จีราบอกไงว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
2: ค่ะเพราะว่ายิงไปที่เท้านี่เป็นอวัยวะที่ยังไงยิงไปก็ไม่น่าจะถึงแก่ความตายได้นะคะ
1: จริงๆมันก็มีอื่นประกอบด้วยเจตนาฆ่าไม่ได
0: ้ใช่มันมีหลายๆปัจจัยประกอบกัน
1: จุดที่ยิงหรือว่าลักษณะการกระทำต่างๆทำซ้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันจะบอกว่าคุณเจตนาอะไรได้
0: ใช่เห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ยกขึ้นมาไม่ได้ลกขึ้นมาเล่นๆสนุกๆนะฮ
2: ะ
0: เดี๋ยวจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบเหมือนตลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องจริง
1: แต่งด้วยสาระ
0: ลองไปดูในแนวฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะมีหลายกรณีเหมือนกันที่มีการตัดสินว่าอย่างนี้คือถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเลยนะ
2: ค่ะเพราะบางทีเราอาจจะต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาคนผู้กระทำความผิดเนี่ยถูกจับได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าหรอกเจตนาแค่ทำร้ายแต่ผลมันได้กันเป็นตายขึ้นมาให้ฉันทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกฎหมายก็ต้องมีวิธีการในการหาเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำความผิดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะแค่ทำร้ายร่างกายหรือว่าจริงๆเนี่ยมีเจตนาฆ่าเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าลักษณะของโทษเนี่ยความหนักเบามันก็แตกต่างกันด้วยนะคะ
0: บางทีบางฐานความผิดเนี่ยเวลาไปเรียนอาญา2ก็จะต้องดูในเรื่องของมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาพิเศษว่าผู้กระทำมีมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาในการกระทำอย่างไรไม่ใช่มูลเหตุในเรื่องของการก่อความผิดอย่างที่เวลาเจ้าพนักงานเขาจะตั้งแนวทางในการสอบสวน
1: อ
0: ่ะก็จะมี3เรื่องอ่ะเรื่องอะไรครับเรื่องของธุรกิจ
1: อ๋อชู้สาว
0: ความขัดแย้งแล้วก็ชู้สาวมันจะตายอยู่ด้วย3เหตุเนี้ย
1: จริงยังไงก็ต้อง
2: เราเราก็เป็นสัจธรรมของโลกว่าก็3เหตุนี้จริงๆใช่มั้ย
0: ครับใช่มั้ยครับมีความขัดแย้งอ่ะอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในท้องถิ่นอย่างงี้ใช่มั้ยต้องกำจัดคู่แข่งแบบนี้
1: ใช่ต้องอยู่อย่างนี้สักอันนึงอะค่ะ
0: หรือเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยมีความขัดแย้งกับบุคคลทั่วไปเยอะมากนะครับมีคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวฝากทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแสวงนะครับตอนนี้ยังได้ยินอยู่ไหมครับยังไงช่วย

0: ช่วยกดไลค์หรือส่งสัญญาณมานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีการรับชมทาง Facebook อาจจะเสียงอาจจะขัดขาดไป
1: ขอบคุณมากที่มีฟีดแบ็กมา
0: ทางทีมงานบอกว่า
2: แกเรียบร้อย
0: โอเคแล้วนะครับเสียง
2: แล้วก็มีนักศึกษาอีกท่านนะคะคุณชัดชัยนะคะหรือชัดชัยนะคะทักบอกว่าดูอยู่ครับอาจารย์นะคะก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะ
0: ก็จะถามต่อว่าดูอยู่ที่ไหน
2: แล้วต้องตอบอะไรคะลำปางหนาวมากกรุงเทพร้อนมาก
0: อะไรแบบนี้เป็นต้น
1: ฝนตกไหมอะไรอย่างงี
2: ้
0: ครับก็ฝากสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับ23ท่านรวมเรา2คนด้วยก็อาจจะ
1: รวมในห้องส่งเลยยังคะรวมห้องส่ง
2: แต่เดี๋ยวยังไงดูรีลันได้นะคะเพราะปกติเนี่ยเทปอายา1เนี่ยยังไงเนี่ยหลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์นะคะจะคนดูเป็นพันคนเลยนะคะนักศึกษาเราเนี่ยวันนี้อาจจะต้องมีภารกิจในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกตอบคำถามของเรานะคะ
0: แอบเจ้านายดูก็ได้ไม่ต้องเปิดจอฟังใช้หูฟังเอาเดี๋ยวนี้หูฟังจะมีแบบไม่มีสายแล้วไงไม่มีสายแล้วนะครับก็แอบฟังได้นะครับอันนี้ถ้าทำงานขับรถอยู่ก็กรุณาโฟกัสในการขับรถด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเบรกเพื่อรับชมละครที่อาจารย์สาธิตาเอามาฝากก่อนแล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่องของคำถามด้วยไปติดตามรับชมครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ
3: มาช่วยท่านถือของหน่อยสิ
4: คะคุณหญิงกลับมาแล้วเหรอคะ
3: กลับมาแล้วจ้า
4: ไปลูกเหนื่อยมากเลยค่ะคุณหญิงคะ
3: ที่เธอแอบไปอู้งานหรือเปล่าเนี่ยไปดูหนังดูละครก่อนทำงานที่ฉันสั่งหรือเปล่า
4: โอ้ยคุณหญิงคะหนูรู้ค่ะว่าต้องเก็บฝาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะต้องดูหลังดูละครโดยเฉพาะคุณหนูโบตานนะสิคะของทิ้งเลี่ยล่าเลยเหนื่อยมากๆเลยค่ะ
3: จ้า
4: คุณผู้ชาย
5: ไม่ต้องอ้าปากเลยนี่แค่เธออ้าปากเนี่ยฉันก็เห็นลิ้นไก่เธอแล้วเธอจะถามใช่ไหมว่ามังกรเนี่ยอยู่บนหลังคาทำไมจะอธิบายให้ฟังนี่ตีจูเอี้ยนี่นะที่เขามีมังกรบนหลังคาเนี่ยก็เพื่อให้บอกว่าเราจะมีบุญบารมีวาสนาหน้าเกรงขาม
4: แล้วทำไมคุณผู้ชายไม่ซื้อหลังใหญ่ๆมาล่ะคะจะได้มีวาสนาขับฟ้าเลยค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันมีโชคลาภมีเงินมีทองเมื่อไหร่จะปิดเป็นหินอ่อนเลยเข้าใจ
4: จริงนะคะขึ้นเงินเดือนด้วยนะคะคุณผู้หญิง
3: เธอเนี่ยนิด
4: พอดีอย่างนี้ค่ะคุณผู้หญิงค่ะมีอาจารย์เช่คนสวยๆที่บ้านนะคะข้างบ้านเราค่ะฝากกล้วยมาให้ยอนถึงนี้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ค่ะเขาบอกว่าต้องให้ถึงมือคุณนายเลยค่ะคุณนายแต่คุณนายรู้ไหมล่ะคะว่ากล้วยเนี่ยค่ะเขียวมากเลยนะคะนิดก็ไม่รู้ว่านิดจะได้กินเมื่อไหร่อะค่ะคุณนาย
3: เธอไม่รู้อะไรนิดการที่เรานำกล้วยไม่สุกมาไหว้เจ้าเนี่ยนะเป็นการไหว้เพื่ออนาคตมีกินมีใช้ตลอดปีจ้ะ
4: ก็เพิ่งรู้แล้วค่ะคุณนายค่ะมีกินมีใช้ตลอดปีต้องสีเขียวใช่ไหมคะ
3: จ้า
4: ค่ะ
3: เอาไปจัดให้เรียบร้อย
4: ได้ค่ะ

0: ฮงเฮง
1: สบายใจแล้วค่ะคุณปีนี้เราได้ไหว้เจ้ากินเหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะยังพอมีเวลาไปเคลียร์งานค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณก่อนแล้วก็ไปส่งลูกเรียนดนตรีแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมไปรับกลับมาทานข้าวด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ นิด
2: ค่ะคุณนายมาแล้ว
1: เดี๋ยวช่วยดูทูบดูเทียนให้ด้วยนะพอดีฉันกับคุณผู้ชายแล้วก็ลูกอ่ะจะออกไปข้างนอก
2: ค่ะคุณผู้ชายผู้หญิง
1: อย่าลืมล่ะว่าถ้าทูบหมดอ่ะให้ดับเทียนก่อนหรือว่าเธอจะออกไปข้างนอกอ่ะก็ต้องดับทูบดับเทียนให้หมดซะก่อนนะ
2: เข้าใจค่ะคุณนาย
0: นี่ที่ว่าเข้าใจน่ะเข้าใจว่ายังไงไหนลองทวนอีกรอบสิ
2: เข้าใจก็คือว่าถ้านิดเนี่ยออกนอกบ้านหรือทำงานในบ้านก็ต้องให้ดับเทียนก่อนดับทูบก่อนถูกไหมคะคุณนาย
1: จ้ะอย่าลืมล่ะ
2: ไม่ลืมเลยค่ะคุณนายรับรองค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปกัน
1: ไปลูก
0: ไปลูกไป
2: โอ้ยอีกต้องนานน่ะกว่าทูบจะหมดเนี่ยอุ๊ยแป๊บเวลาดูละครแล้วไปดูละครดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูทูบกับเทียนก็ได้นี
3: ่ไปเลยไปเลยไปเลยไปไหม
4: ไปกันไปไปกันไป
5: คุณนายชวีสั่งให้นางนิดคนรับใช้ในบ้านไหว้เจ้าตามประเพณีซึ่งต้องมีการจุดธูปเทียนไว้ระหว่างการไหว้เจ้าโดยที่คุณนายชวีกำชับว่าก่อนไปทำงานบ้านอย่างอื่นหรือก่อนนางนิดออกจากบ้านต้องดับธูปเทียนที่ติดไฟไว้ทั้งหมดก่อนแล้วคุณนายชวีก็ออกไปทำงานแต่นางนิดด้วยความที่ติดดูละครจึงรีบขึ้นไปดูละครที่ห้องของตนจึงลืมดับไฟธูปเทียนที่ไหว้เจ้าไว้เทียนเกิดล้มไปบนกระดาษไหว้เจ้าทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องรับแขกของบ้านได้รับความเสียหายนางนิดมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร

0: คุณราชวีสั่งให้นางนิดคนรับใช้ในบ้านไหว้เจ้าตามประเพณีซึ่งต้องมีการจุดธูปเทียนไว้ระหว่างการไหว้เจ้าโดยที่คุณนายชวีกำชับว่าก่อนไปทำงานบ้านอย่างอื่นหรือก่อนนางนิดออกจากบ้านต้องดับธูปเทียนที่ติดไฟไว้ทั้งหมดก่อนแล้วคุณนายชวีก็ออกไปทำงานแต่นางนิดด้วยความที่ติดดูละครจึงรีบไปดูละครที่ห้องรับแขกจึงลืมดับไฟธูปเทียนที่ไหว้เจ้าไว้เทียนเกิดล้มไปบนกระดาษไหว้เจ้าทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องรับแขกของบ้านได้รับความเสียหายนางนิดมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร
1: หลังจากที่เราไปรับชมสถานการณ์จำลองนะครับไม่ได้ไหม้จริงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อน
2: ห้องส่งเรายังอยู่ดีย
1: ังห้องส่งเรายังอยู่ดีนะครับไม่มีเหตุเกิดที่มสทนะครับเดี๋ยวรถดับเพลิงจะมานะ
2: ก็คือเอฟเฟกต์เราค่อนข้างดีมากจะดูเนียนมากเหมือนประหนึ่งไหม้จริง
1: โปรดักชั่นแบบอาฉลองมากเลยนะครับระเบิดภูเขาเผาคฤหาสน์กันเลยทีเดียวนะโปรดักชั่นแบบอาฉลองเลยนะครับ
2: วันนี้เราขึ้นละครก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะสอนเนื้อหาเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาลองจำละครนี้แล้วก็ลองดูว่าระหว่างเนื้อหาที่เราได้สอนมานะคะมันจะเข้าข่ายเป็นองค์ประกอบความผิดแบบไหนอย่างไรลองวินิจฉัยไว้คร่าวๆในใจแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะคะรายการเรามาเฉลยกันนะ
1: ใช่ก็อาจจะตอนนี้ทยอยส่งมาก่อนเลยก็ได้
2: ค่ะบางคนอาจจะแบบรู้แล้วอ่านหนังสือมาก่อนแล้ว
1: อ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะศึกษากันเนี่ยน่าจะอยู่ในประมาณหน่วยที่5หรือหน่วยที่6ไปแล้ว
2: ค่ะ
1: นะครับก็เพราะฉะนั้นเอกสารการสอนนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นสื่อหลักในการที่นักศึกษาจะต้องไปอ่านนะครับจะโดยจะแบ่งเวลาอ่านอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แต่ละคน
2: ซึ่งจริงๆกำลังจะสอนเสริมแบบเผชิญหน้าครั้งนี้แล้วจริงๆเนื้อหาควรจะต้องอ่านจบแล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะ
1: ไม่จุใจเดี๋ยวไปสอนเสริมรับฟังการสอนเสริมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบางคนก็จะเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องของการที่จะต้องมีการตอบคำถามที่เป็นอัตไน
2: ค
1: ์อัตไนค์คือการเขียน
2: ค่ะ
1: นะครับปรนัยคือไสยศาสตร
2: ์ปรนัยคือความน่าจะเป็น
1: หลักความน่าจะเป็น
3: 1ใน5ใช่มั้ย
1: เออ1ใน5นี่โอ้โหโอกาสความเสี่ยงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสี่ยงปิดประตูความเสี่ยงอ่านเอกสารการสอนนะครับโดยเฉพาะหน่วยที่2นี่ข้อสอบยาก
3: อาจารย์วิวิท
2: ย์นี่ตอบไปอาจารย์จริงๆแล้วหมดแล้วเนี่ยได้แล้วนะคะ
1: นะครับก็มันจะมียากง่ายผสมกันไปนะฮะง่ายไปก็ไม่ไหวนะฮะก็จะต้องข้อสอบก็จะต้องมีลักษณะของการวัดความรู้ความเข้าใจนะฮะ
2: ถ้ายากๆนี่ก็คือประธานชุดออกค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าจากที่
1: อาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์สาธิตาก็ออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะฮะ
2: ซึ่งข้อสอบอย่าเพิ่งบอกข้อเดี๋ยว
1: ข้อสอบซ่อมที่ผ่านมานี่ก็ไม่เบาเลยนะฮะ
3: ช่วงนี้เราก็อยู่ในฤดูการตรวจข้อสอบซ่อมกันอยู่เลยนะคะ
1: เป็นการสอบซ่อมนะครับแน่นอนครับสอบผ่านสอบตกเป็นเรื่องธรรมดานะ

0: ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ผ่านก็ลงใหม่
1: ใช่
0: นะครับแสดงว่าที่ไม่ผ่านนั้นเราจะต้องมาย้อนดูเหมือนกันว่าเราอ่านหนังสือพอไหม
2: ค่ะอ
0: ย่าทุกคนจะโทษอย่างเดียวว่าแบบทำไมมันยากยากมันยากเกินแต่ถ้ามันยากจริงจะต้องไม่มีคนทำได้
1: ใช่
0: นะครับมีคนจบการศึกษาจากวิทยาศาสตร์มสทเป็นจำนวนมากนะครับลองไปพูดคุยดูกับเขาก็ได้นะครับเรามีเว็บไซต์เรามีชมรมต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหรือถ้ายังอยากจะได้ความรู้จากคณาจารย์ก็เรียนเชิญว่าไปรับฟังการสอนเสริ
1: ม
0: หรือแม้แต่
2: รับชมพวกเราทางรายการนี้ก็ได้นะคะสอนเสริมผ่าน
0: ถ้าเห็นว่ารายการเราเป็นประโยชน์ก็อาจจะกดแชร์ได้ไม่เป็นไรนะฮะ
2: จริงๆเราใจดีนะคะกดแชร์นี่คือคนไม่ได้เป็นนักศึกษามสท.เราก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะ
0: ใช่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายอาญาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอาจารย์ปูจิราว่าไหม
1: ค่ะเป็นเรื่องของทุกคนไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้องนักศึกษาของเราเนา
0: ะ
1: ผู้ชมท่านอื่นที่สนใจก็กฎหมายเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วนะคะ
0: ใช่รู้กฎหมายได้ประโยชน์หลายสถานนะครับอย่างน้อยที่สุดกำกับตัวเองว่าอย่าไปกระทำความผิด แค่นั้นพอละ
1: ไม่ได้กลัวคนอื่นมาทำอะไรนะกลัวเราจะไปทำอะไรคนอื่น
0: เป็นนอกจากมีศีลธรรมเรื่องของศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องของตัวบทกฎหมายนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับเอาละเมื่อกี้คำถามที่เราทิ้งท้ายไว้เป็นละครเป็นสถานการณ์จำลองนะครับว่าลักษณะของการกระทำของคุณนิดใช่ไหม
2: ใช่
0: ซึ่งเป็นแม่บ้าน
2: แม่บ้านนะคะ
0: จุดเทียนจุดธูปทิ้งไว้แล้วคุณนายกำชับแล้วนะฮะพอละครมาก็แบบเลยวิ่งไปดูเลยไม่ลืมไปก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงก็
1: ม
0: ีข่าวสารที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็มี
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เขาก็เลยเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมาไงเป็นทูบไฟฟ้า
2: เสียบปลั๊กเอา
0: เสียบปลั๊กเอานะฮะ
1: ก็ดีนะคะ
0: ใช่ใช่ไหมลดกลิ่นลดควันนะฮะแล้วก็ปิ
1: ด
0: ความเสี่ยง
1: ใน
0: เรื่องของการที่มันจะไปติด
1: ไหม
0: ลุกไหม
1: ใช่
0: ไม่งั้นเดี๋ยวบางทีมันจะกลายเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทก็มีนะ
1: ใช่
0: แต่เรายังไม่แอดวานซ์ไปถึงขนาดนั้นบางคนนักศึกษาจะตอบเลยว่าทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
1: อันนี้อาญา2เน
2: า
1: ะ
2: ไปจะเป็นอาญา
0: ผ
2: ิดนะ
1: แต่ก็ถูกแต่ก็ถือว่าถ
0: ู
1: ก
0: แต่เราก็ไม่ได้มาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้แหละใบแค่นี้ก่อน
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าเนื้อหาส่วนไหนนะคะแล้วลองมาเข้าเนื้อหากันเลยไหมคะวันน
0: ี้ได้เอาละครับคุยกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าเรื่องเลยนะฮะเอาละเนื้อหาวันนี้อะเรื่ององค์ประกอบภายในเรื่องของเจตนาเจตนาเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันมี2ประเภทใช่ไหมครับเจตนาตามข้อเท็จจริงกับเจตนาโดยผลของกฎหมาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อะเรามาดูเจตนาโดยข้อเท็จจริงก่อนท่านนักศึกษาได้เปิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค2ซึ่งบัญญัติว่า
2: การกระทำโดยเจตนานะคะได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นนะคะ อันนี้จะเป็นการวรรค2เนี่ยจะเป็นการแยกประเภทนะคะของเจตนาออกมาเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแล้วก็เจตนาย่อมเล็งเห็นผลนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องอ่านต่อเนื่องกับวรรคแรกนะคะซึ่งวรรคแรกเนี่ยก็จะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเว้นแต่กระทำโดยประมาทนะคะหรือเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายจะต้องบัญญัติเอาไว้ว่าต้องรับผิดโดยชัดแจ้งแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็ตามนะคะ
0: มีตัวบทเปิดขึ้นมาดูนะครับเราอาจจะขึ้นไว้ให้ดูแต่ถ้าท่านมีเป็นของตัวเองลองดูนะครับว่าใน59วรรค2เนี่ยบอกว่ากระทำโดยเจตนา
2: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆมาตรา59นี่เป็นมาตราที่วางหลักต้องจำอย่างดีแล้วค่อนข้างเยอะ
1: ควรจำให้ได้ด้วยท
0: ั
1: ้ง5วรรค
0: พอรู้สำนึกแล้วยังไม่พอนะครับอย่างที่เมื่อคราวที่แล้วเราอธิบายไปต้องรู้สำนึกในการกระทำของตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ละเมอ
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมูนะครับแล้วก็ในขณะที่กระทำนั้นต้องรู้สำนึกและในขณะเดียวกันนั่นก็คือในตอนนั้นผ
1: ู
0: ้กระทำต้องมีเจตนาหรือที่เรียกว่าองค์ประกอบภายในตรงนี
1: ้
0: ว่าประสงค์จะให้เกิดผลกับอะไรครับกับสิ่งที่ตัวเองมุ่งหมายที่จะกระทำหรือที่เรียกว่าวัตถุที่มุ่งหมายที่จะกระทำต่อหรือวัตถุแห่งการกระทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็จะมีคำว่า
1: ประสงค์กัน
0: ประสงค์ต่อผลเดี๋ยวมันก็จะไปสัมพันธ์กันกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลอีกแล
2: ้
0: วแต่เดี๋ยวไว้ตอนท้ายคราวนี้มาดูก่อนว่ามันมีประสงค์แล้วและหรือมันมีคำว่าหรืออันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เรียกว่าเล็งเห็นผล
2: ค่ะ
0: เน้นย้ำนะย่อมเล็งเห็นผลแสดงว่ามันไม่ประสงค์แน่ละ
2: ค่ะ
0: แต่มันอาจจะคาดเห็นได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะกระทำเนี่ยมันย่อมเกิดผลได้แน่นอน ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดกับวัตถุที่เราต้องการจะกระทำก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันที่ประสงค์ก่อนประสงค์ยังไงฮะ
2: ประสงค์เนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วนะคะตีความตามคำภาษาไทยก่อนง่ายๆเลยก็คือเป็นไปตามความต้องการของเรานะคะต้องการยังไงก็เลยทำแบบนั้นนะคะอันนี้คือพูดกันภาษาง่ายๆเลยนะคะ
1: อันนี้คือไม่ได้ซับซ้อนแหละอยากให้ตายก็ยิงหรือว่าใช้วิธี
0: เขาบอกว่าต้องการฆ่า
1: ต้องการฆ่าเนี่ยวิธีการทำไงให้เขาตายวิธีการกับผลเนี่ยมันก็คือจะสอดคล้องกันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ
2: ัน
1: นี้เรียกว่าประสงค์ต่อผล
2: ใช่ค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยก่อนที่จะย้อนกลับไปนิดนึงว่าจะกระทำโดยเจตนาได้เนี่ยจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดทั้งหมดก่อนด้วยจะถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนานะคะถ้าสมมติว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดเนี่ยจะถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยไม่ได้
0: นี่เป็น
1: องค์ประกอบข้อหนึ่ง
0: ที่ประกอบกันนะครับว่ามันมีองค์ประกอบภายนอกด้วยนะตัวผู้กระทำจะต้องรู้ด้วยว่าวัตถุที่มุ่งหมายกระทำนั้นเป็นอะไรคืออะไรถ้าการไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นก็คือเดี๋ยวในส่วนนี้จะอธิบายทีหลังนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยประกอบกับเรื่องของการที่จะมามีเจตนาตรงนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกรอบนึงแต่ว่าประสงค์ต่อผลนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผู้กระทำนั้นมุ่งหมายที่จะกระทำและรู้ข้อเท็จจริงในการกระทำของตัวเองแล้วว่าต้องการจะอะไรอย่างเช่นนายกต้องการจะฆ่านายขออย่างเง
1: ี้ยขอเป็นคนไหม
0: ขอเป็นคนแน่นอน
1: เป็นคน
0: เพราะถ้าเกิดว่าตั้งเป็นนกหนูนะครับก็บอกว่าการกระทำของสัตว์ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
1: ข้า
0: ขอข้าพเจ้า
1: ข้าส้มเนี้ยมันไม่ผิด
0: แตงโมบอกว่าไม่ใช่คน
1: อาจารย์ก็จะไม่ยกตัวอย่างชื่อแบบ
0: การกระทำของผลไม้ไม่มี
1: ความผิด
2: นี่เห็นไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีคำว่ามีคำนำหน้าตลอดในข้อสอบมีนายมีนางมีนางสาวอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่านี่คือคนนะนะคะ
1: แต่ถ้าเลี่ยงได้เราก็ไม่เอาเลยดีกว่าเนาะ
0: นกหนูแมวเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยเขาบอกว่าการกระทำของสัตว์นั้นไม่เป็นความผิดก็ถูกนะไม่ผิดกฎหมายอาญาก็ถูกนะแต่มันควรตอบไหมประเด็นอยู่ตรงนี
1: ้ก็คือจะบอกว่านายขอเนี่ยเป็นคนใช่ไหมก็ตั้งใจฆ่าขอซึ่งเป็นคน
0: ก็เลยชักปืนขึ้นมาเล็งแล้วยิงไปที่นายขอกระสุนถูกนายขอเสียชีวิต
2: ค่ะ
0: โอ้โหมันไม่มีอะไรอย่างอื่นละสมมติข้อที่จริงมัดมาแค่นี้จบอยู่แค่นี้เลยนะเราก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปคิดนอกโจทย
2: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปย้อนว่าอ้าวแล้วในขอคิดจะฆ่าในกอก่อนหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเลยตัดไฟแต่ต้นลมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือไม่ต้องแต่งเติมข้อเท็จจริงให้เรา
1: บางทีนักศึกษาอาจจะแบบคิดเยอะด้วยค่ะด้วยความที่แบบรู้อ่านมาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จะบอกว่ารู้มาก
1: ไม่ใช่แบบว่ารู้เยอะแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ต้องผิดอะไรหรือบางมีนะแบบผิดพ.ร.บ.ปืนอะไรอย่างงี้ไปเลย
0: อะไรก็มีก็คือรู้เยอะนะครับเพราะว่า
1: ไม่ผิดนะคะคือตอบได้แต่ว่าในชั้นอาญาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นำมาคิดเป็นการประเมินหรือให้คะแนนเพิ่มอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการวัดผลของเราเนี่ยจะชัดเจนเลยอยู่ในหนังสือนะคะว่าเราจะออกข้อสอบวัดผลแบบไหนอย่างไรซึ่งก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราสำคัญวิธีการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะอยู่ในหนังสือนะคะอะไรที่อยู่นอกเหนือหนังสือเนี่ยนักศึกษาอยากตอบได้ไม่มีปัญหานะคะเราก็จะปรบมือให้ว่าเก่งจังเลยนะคะ
0: รบกวนไปเรียนอายะ3ของอาจารย์ออยเหมือนกันนะฮะเป็นประธานชุด
1: พี่วี
0: ผมอะไรผมก็โบยมาทางนี้ไปก่อนแล้ว
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้อายะ1ค่ะ
0: แต่ต้องมีเบสิกก่อนนะครับก่อนจะไปเจออาจารย์พงศ์จิราสุดสวยของเราเนี่ยนะฮะ
2: สวยโหดด้วยป่ะ
0: สวยโหดสวยประหาร
1: สัตธิตา
0: สวยประหารนะครับวันนี
1: ้ออกอัตนัยข้อไหนนะคะอย่าเพิ่งสิค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้กลับมาที่เรื่องของเราประสงค์ต่อผลเห็นไหมครับวันนี้อย่างเนี้ยก็แน่นอนครับมันก็คือมีเจตนาละที่เรียกว่าประสงค์ที่จะประสงค์สงคือความตาย
1: ใช่ไหมครับ
0: ทำให้ตายอ
1: ่ะวิธีการล่ะก็ให้มันสอดคล้องกัน
0: การยิงปืน
1: การเลือกใช้อาวุธอย่างเงี้ยถ้าเป็นปืนเนี่ยส่วนใหญ่ทางกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจตนาฆ่า
0: อาวุธบางอย่างที่เป็นอาวุธโดยสภาพก็ถือเป็นอาวุธได้นะจารย
1: ์
0: ต้องไปดูคำนิยามเหมือนกันใช่ไหมอย่างมีด
1: ใช่แต่ถ้าเป็นไม้หรือดินสอหรืออะไรบางทีมันยังบอกไม่ได้ว่าเจตนาฆ่าต้องดูอย่างอื่นประกอบ
0: หรืออย่างไม้อะตีทีเดียวอาจจะเป็นเพียงแค่ทำร้ายแต่ตีกระหน่ำ
1: อย่างเงี้ยในอาวุธเดิมแต่ลักษณะการกระทำเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเจตนาเขาเปลี่ยนไปเช่นกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงด้วย
0: เห็นไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
2: บางทีใช้อะไรที่ไม่ได้เป็นอาวุธโดยสภาพเลยใช้หมอนอุด
1: แต่กระหน่ำโอ้ยอย่างเงี้ย
2: อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูพฤติการประกอบการกระทำความผิดประกอบด้วยทั้งหมดเลยนะคะ
0: เห็นไหมแต่ว่าเวลาเอาตัวบทมาจับเนี่ยนักศึกษาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าถ้าเขาอ้างว่าเขาไม่มีเจตนา
2: ค่ะ
0: เห็นไห
1: ม
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าคำถามมันจะถามนะ ว่าเขาไม่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้มีเจตนาในการกระทำความผิดอย่างนี้ข้ออ้างของผู้กระทำนั้นรับฟังได้หรือไม
2: ่ค
0: ่ะรับฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งบางทีอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะบางทีอาจจะอ้างว่าไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลคือไม่ได้ตั้งการจะให้ผลมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องการอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่อาจจะเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลก็ยังได้ก็ยังไม่ได้รอดอยู่ดีก็ยังถือว่าเป็นเจตนาเหมือนกันนะคะ
0: เป็นไปได
2: ้ถ้าสมมติว่ามันมีลักษณะของการที่คาดเห็นได้นะคะว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดังกล่าวนะคะ
0: ลองยกตัวอย่างสิครับการ
2: อย่างเช่นสมมติว่าทิ้งหินลงไปนะคะ
0: ทิ้งหิน
2: ค่ะจากที่สูงนะคะบนสะพานนะคะแล้วข้างใต้สะพานเนี่ยจะมีเรือนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นเรือที่ไม่มีหลังคาปิด
1: จ
2: ะเป
1: ็
2: นใช่ล่องเรือชมบรรยากาศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหลังคาปิดหมายความว่าหินก้อนใหญ่ๆไม่ใช่หินก้อนเล็กๆอย่างนี้นะหินก้อนใหญ่ๆแบบอิฐบล็อกอย่างนี้เลยนะคะทิ้งลงไปนะคะจากสะพานก็ด้วยความสูงพอสมควรเวลาทิ้งลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็ตกลงมานะคะแล้วเวลาคนที่ยืนอยู่บนเนี่ยในเรือเนี่ยต้องโดนแน่นอน
1: สิ่งที่โดนที่แบบยืนอยู่หัวเรืออย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะก็อวัยวะสำคัญแน่นอนใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ถ้าศีรษะนี่โดนนี่โดนหินอย่างเดียวนี่ก็น็อก
1: เลื่อนอาบ
2: ใช่ค่ะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรืออาจจะท่านบาดเจ็บสาหัสได้นะคะ
0: ก็มีเคยมีคำถามที่เป็นข้อสอบเหมือนกันโดยอาจารย์ลาวันเป็นคนออก
2: อันนี้เรา
1: บอกชื่อเลยเหรอคะ
2: ท่านไม่มา
0: เพราะส่วนใหญ่พอเวลาข้อสอบยากๆอาจารย์ลาวันจะบอกว่าอาจารย์นิวิทย์เป็นคนออกแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าอาจารย์ลาวันเป็นประธานชุดมาก่อนอาจารย์นิวิทย์ประมาณ20ปีได้
1: เป็นช่วงเอาคืน
0: ท่านออกข้อสอบเยอะนะฮะ
2: อุ๊ยอาจารย์ลาวันดูอยู่นะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูอยู่ก็
1: อาจารย์ไลน์มา
0: ไลน์มาด่าเรียบร้อย
1: ว่าไงนะคะอาจารย์ลาวันว่า
0: อาจารย์ลาวันเคยออกข้อสอบว่าเนี่ยที่คันแบบเหมือนกับว่าคันอยากทำเล่นๆน่ะเอาหินไม่ได้ปาไม่ได้แก๊งปาหินที่อยุธยานะหมายถึงว่าเอาหินเนี่ยเคลื่อนเข้าไปในขบวนรถไฟที่กำลังเคลื่อนผ่านโดยที่ไม่ได้เจาะจงจะให้เกิดผลกับใครเลยคือเหมือนกับว่าทำเล่นๆนะ
2: คือขนองนะคะ
0: เป็นความคึกขนองอาจารย์สาธิตาใช้คำถูกต้องเลย
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขนองด้วยนะด้วยความคึกขนองก็ปาหินเข้าไปปรากฏว่าหินเนี่ยก้อนหินถูกกระเด็นถูกผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
2: ค่ะซึ่งตอนปานี้ก็ไม่ได้เล็งใครโดยเฉพาะเจาะจงนะคะ
1: จริงจริงอันนี้มันเป็นตัวอย่างจริงนะตัวอย่างคลาสสิกเลยนะอย่างแบบเด็กโรงเรียนอะไรเงี้ยมีการตีกันอะไรเงี้ยคู่อริขึ้นไปอยู่บนรถเมล์แล้วตัวเองอยู่บนป้ายรถเมล์อยู่ก็ยิงเล็งเข้าไปอย่างเงี้ยอยากจะยิงแต่คู่อริแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าในรถเมล์เนี่ยมันมีคนอื่นอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยแล้วปรากฏว่าแน่นอนมันโดนคนอื่นที่ไม่ใช่คู่อริ
2: อาจจะยิงหลายด้วยนะคะแล้วรถเมล์แน่นๆคนยืนติด
1: คือยิงกวาดแหละต้องโดนสักนัดแหละอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเริ่มมีเจตนาหลายๆเจตนาประกอบกันในการกระทำที่อาจารย์พงศ์จีรายกตัวอย่างแล้ว
0: หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่คือความประมาทหรือเปล่า
1: ประมาทหรอ
0: เนี่ยเออประมาทไหม
2: ไม่น่าประมาทนะคะเพราะว่าจริ
1: ง
2: เพราะว่ายิงตั้งใจจะยิงคู่อริตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นคู่อริที่ขึ้นบนรถเมย์ไปแล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเจตนาเนี่ยต้องการจะทำร้ายร่างกายหรือจะฆ่าเขาไม่รู้แหละแต่ว่ามีตัวคนแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลกับคู่อริแล้วแน่น
1: อ
2: นแต่ด้วยความว่าพฤติการที่ยิงเนี่ยเป็นลักษณะของการยิงแบบยิงกวาดอย่างที่อาจารย์พงศ์จีราบอกยิงหลายนัดนะคะแล้วประกอบกับรถเมล์เนี่ยก็แล่นอยู่แล้วคนก็ยืนติดกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็งเป้าหมายเนี่ยมันคงไม่ได้มั่นแม่นยำชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นกลายเป็นว่าโดนลูกหลงไปด้วยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บอีก 2-3 คนที่อยู่ข้างๆคู่อรินั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนคนดังกล่าวเนี่ยจะอ้างว่าอ๋อฉันเจตนาประสงค์ต่อผลกับคู่อริฉันคนเดียวซึ่งโดนเป้าไปเรียบร้อยแต่อีก 2-3 คนฉันไม่ต้องการรับผิดนะเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้เจตนาจะยิงอ้างอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์วิวิท
0: โอ้อย่างนี้อ้างไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่ากระทำต่อบุคคลที่ตัวเองมีความประสงค์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองแล้วก็จะมาบอกว่าตัวเองไม่มีเจตนากับบุคคลเช่นว่านั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในทางกฎหมายเองใน59วรรค2ตอนท้ายก็เขียนไว้ว่าย่อมเล็งเห็นผลก็ถือว่าเป็นเจตนาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้กระทำที่มีลักษณะการกระทำเช่นนี้จึงย่อมไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดได้แต่อันนี้เห็นสังเกตไหมครับเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยเรายังไม่ได้ระบุฐานความผิดเลยเพราะนี่คือองค์ประกอบแรกก่อนที่เราจะไปวินิจฉัยว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรเห็นไหมครับว่าเบสิกในเรื่องของการวินิจฉัยข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะเริ่มขีดแค่59ก่อนเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: เห็นปะตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเวลาเรียนอายาหนึ่งก็ทำตัวเป็นนักกฎหมายอายาหนึ่งไปเรียนกฎหมายแพ่งก็ทำตัวเป็นนักกฎหมายแพ่งนะครับ อย่าเอาแพ่งไปตีกับอาญาอย่า

0: เอาอาญาไปตีกับแพ่ง
1: แล้วถ้ามันตีกันหมดเลยอะคะ
0: โอ้โหตีกันนี่ก็
2: เจอกันวันสอบซ
0: ้อมใหม่ก็อาจจะต้องแยกแยะนิดนึงก่อนนะครับเรื่องละเมิดมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมมันก็เป็นค่าเสียหายมันเป็นเรื่องการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันนี้มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเรียนวิธีสบัญญัติละกันเนาะเดี๋ยวจะกลายว่าอันนี้คือสอนสหวิชามากนะครับแค่อาญาหนึ่งก็จะบ้าตายอยู่แล้วนะถ้าผ่านได้ก็ถือว่าโอ้ไปได้ละใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ยังไม่จำเป็นจะต้องไประบุฐานความผิดนะครับนั่นก็คือในส่วนที่เรากำลังพูดถึงว่าลักษณะเรื่องของเจตนาเนี่ยองค์ประกอบภายในเนี่ยที่ผู้กระทำจะต้องประกอบที่ว่ากระทำโดยเจตนานั้นเนี่ยที่เป็นข้อเท็จจริงสังเกตดูนะข้อเท็จจริงก็คือผู้กระทำนั้นประสงค์หรือเล็ง
2: ค่
0: ะเราจะเรียกกันง่ายๆว่าเล็งเวลาเราพูดกันเล็งอะไรเงี้ยแต่เล็งเห็นผลนะต้องเล็งเห็นผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะปฏิเสธได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนว่ากระทำโดยเจตนานั้นคืออะไรก็ต้องกลับไปดูบทดูที่59วรรค2ก่อนแต่คราวนี้59ซีรีส์ของ59เนี่ยยังไม่จบนะยังมีในส่วนที่เป็นวรรค4ซึ่งเรายังไม่พูดกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องการที่อยากจะเน้นในเรื่องของเจตนาให้จบเสียก่อนเพราะเจตนาเนี่ยจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะประสงค์หรือเล็งเห็นผลเนี่ยมันเป็นลักษณะของเจตนาตามข้อเท็จจริงแต่มันมีอีกเจตนาอีกประเภทนึงที่เรียกว่าเจตนาทางเทคนิคเป็นเจตนาทางเทคนิคจริง
1: ๆเจตนาโดยผลของกฎหมายใช่ไหมคะ
0: ถึงแม้ว่าข้อที่จริงผู้กระทำไม่มีเจตนาเลยก็ตามแต่กฎหมายถือว่านั่นคือการกระทำโดยเจตนา
1: ค่ะ
2: มีแบบนี้ด้วย
0: มีครับอาจารย์นี่คือเรื่องทางเทคนิคจริงๆที่บางทีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายหรือนักกฎหมายเอง ก็ยังไม่รู้ นี่แหละคือเรื่องที่ประหลาดมากสำหรับนักกฎหมายแล้วไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อที่จริงแล้วมันก็ต้องมีทางเทคนิคใช่ไหมครับเจตนาโดยผลของกฎหมายที่เรียกว่าการกระทำโดยพลาดซึ่งอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา60ของประมวลกฎหมายอาญาครับลองเปิดดูไปที่มาตรา60กันก่อนนะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็อาจจะขึ้นบทบัญญัติเอาไว้ให้ดูนะครับเอาล่ะก็คือในลักษณะที่เป็นบทบัญญัตินะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังก่อนนะก็คือผู้ใดนั้นเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นอ่ะสต็อปอยู่แค่นี้ก่อนจริงๆมันยังมีต่อแต่เรายังอ่านไม่ต้องอ่านให้จบก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆอธิบายกันไปนะครับจะเห็นได้ว่าในมาตรา60เนี่ยมันเป็นเจตนาโดยข้อเท็จจริงไหมที่เห็นไหมครับว่าในตัวบทเห็นว่าแต่ผลของการกระทำเกิดขึ้นแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปพลาดนะครับ
2: พลาดนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะขีดเส้นไว้เลยนะคะพลาด
0: พลาดแสดงว่ามันจะต้องมีการกระทำซึ่งผู้กระทำในตอนแรกเนี่ยอยากจะกระทำต่อบุคคลที่ตัวเองต้องการจะกระทำตามข้อเท็จจริงก่อนก็คือในมาตรา59นั่นเองถูกไหม
2: ค่ะมีการประสงค์ต่อผลต่อคนหนึ่งก่อน
0: แต่เผอิญว่าไอการกระทำตรงที่จะประสงค์ต่อผลตรงนี้มันไปเกิดขึ้นแก่อีกวัตถุการกระทำหนึ่ง
1: โดยพลาดไป
0: ก็คือบุคคลอีกคนหนึ่งในทางกฎหมายใช้คำว่าบุคคล
2: ค่ะ
0: เห็นไหมครับอย่างอ่ะง่ายๆเลยก็คือในกอต้องการจะฆ่าในข
2: อ
0: ก็เลยชักปืนขึ้นมาเล็งแล้วยิงไปที่ในข
2: อ
0: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลักไสยศาสตร์หรือเปล่า
2: สะบัดปืน
0: สะบัดกระสุนเฉียวไม่ถูกในขอ
2: ไม่ถูกเลยด้วย
0: แล้วไงล่ะอาจจะพระดีดวงดี
2: ต้องถามว่าวันนั้นห้อยพระอะไร
0: จะไปหาเช่าสักองค์หนึ่งนะฮะกันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเหตุการณ์แบบนี
2: ้
0: แต่ไอ้กระสุนนี่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะจ๊ะ
2: แน่นอนแจ็คพอตไปลงที่ใคร
0: มันไปแจ็คพอตเข้าไปโดนในคออ ันในเอดีกว่าในคอเดี๋ยวจะงงว่าในเ
1: อสรุปในกอยิงต้องใจจะเล็งในขอแต่ดันไปโดนในขอ
2: ไปโดน
1: ในเอแทนนะคะ
0: ไปโดนในเอเสียชีวิตครับเอาละคราวนี้ปัญหาเรื่องเทคนิคมาละประเด็นคือถ้าสมมติว่ามัดคำถามที่ว่าในกอจะต้องรับผิด
2: ต่อในเอไหม
0: ต่อในเอไหมเพราะอะไรเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องทางเทคนิคละ
1: ค่ะ
0: เพราะแน่นอนว่าเมื่อในกอผู้กระทำถูกจับกุมหรือถูกดำเนินคดี
2: เขาก็ต้องบอกว่า
0: ในเอจะต้องในกอจะต้องบอกว่า
1: ฉันไม่เจตนา
2: ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้รู้จัก
0: เอเลยไม่ได้ต้องการจะฆ่าเอ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีความทับซ้อนอยู่หน่อยนึงก็คือเรื่องของเล็งเห็นผลหรือเปล่าจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นมาตรา60นี้ตัดเรื่องมาตรา59ทิ้งไปก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เพราะบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคจริง
1: ๆเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายจะต้องไม่เป็นเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลและย่อมเล็งเห็นผลเลย
2: ไม่ต้องโยง59มาก่อนผิดด้วยตัวมันเองเลย60เลยใช้มาตรา60เลย
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการกระทำของนายกผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทำต่อนายขอแต่กระสุนมันไม่ถูกแล้วมันพลาดไปถูกนายเอซึ่งเดินมาจากไหนไม่รู้อิโนอิเนเลยนะเพราะถ้าเกิดสมมติกับข้อที่จริงว่าในเอเนี่ยยืนอยู่ข้าง
2: ๆ
0: อยู่ข้างๆในขอ
2: ข้อที่
0: จริงเปลี่ยนคดีพลิกเลย
1: คดีพลิก
0: อาจจะกลายเป็นเล็งก็ได้นะ
1: ใช่อาจจะเป็นย่อมเล็งเห็นผลก็ได้
2: หรือประมาทก็ได
1: ้ค่ะ
0: ครับผม

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านพมพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปนะครับวันนี้เป็นการออกอากาศสดในครั้งที่3ถ้าคุณผู้ชมหรือนักศึกษาท่านใดมีคำถามหรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือความคิดเห็นของท่านมาทางรายการของเราได้ตอนนี้ถ้าส่งมาปุ๊บเราก็จะตอบได้เลยแต่สำหรับการรับชมย้อนหลังก็อาจจะฝากคำถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะนำคำถามทั้งหมดที่ได้รับมานั้นมาตอบให้ในรายการในครั้งถัดไปเราก็ยังเหลือการออกอากาศอยู่อีก2ครั้งนะครับก็คือในครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5ซึ่งจะเป็นสัปดาห์ติดกันเลยทุกวันพฤหัสนะครับก็คือตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึงเวลา 12:00 นครั้งที่5จะเป็นสเปเชียลจริงๆก็คือจะมีผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือไม่เชิงผู้บังคับใช้กฎหมายคือมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายดีกว่านะครับเป็นพนักงานอัยการตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นผู้ร่วมการเขียนหน่วยนะครับในของชุดวิชานี้ด้วยนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะวิทยากร2ท่านที่เราเชิญมานี้นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้และก็ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติแบบจริงๆเลย
9: รายการสดด้วยไหมคะ
8: สดเลยครับ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ถามเรานะคะแต่ยังไม่มีใครถามเลย
8: มีแต่คอมเมนต์มาม
9: ีแต่คอมเมนต์ว่าภาพเสียงดีขึ้นแล้วนะคะ
8: มีคุณแสวงนะครับบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดี
9: ค่ะ
8: แล้วนะครับอาจารย์ละครดีมากครับโดยเฉพาะนางนิดขอคิวไปเล่นละครเรื่องต่อไปอ๋ออันนี้เป็นทีมงานพี่เอสุประชัย
9: อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเรียกนางนิดมาสัมภาษณ์ซะหน่อยว่ากระทำความผิดสรุปถังอะไรมีตัวไหมว่า
10: เราจะได้เจอนางนิดตัวเป็นเหรอ
9: เดี๋ยวเราต้องเชิญนางนิดตัวจริงมาโชว์ตัวกันนิดนึงนะคะ
8: นะฮะโอ้นี่เป็นตัวแทนพี่เอมาเลยทาบทามขอคิวแล้วนะฮะเล่นได้สมบทบาทดีมาก
9: จบเซ็นสัญญาเลย
8: นะก็ทักทายคุณผู้ชมที่เหลืออยู่8ท่านด้วยนะครับก็นะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับกระบวนการในการเรียนเนี่ยในส่วนของที่เราจัดทำให้กับ ท่านผู้ชมและนักศึกษาที่เป็นเรื่องของการออกอากาศแบบนี้มันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปอ่านเอกสารการสอนทบทวนไปด้วยควบคู่กันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเอาละกลับมาส่วนในที่เราค้างกันไว้ตั้งแต่ในท้ายเบรกแรกนะครับตอนช่วงเบรกแรกเราพูดกันถึงเรื่องเจตนาโดยผลของกฎหมายที่เราพูดกันไปก็คือเรื่องของเจตนาหรือการกระทำโดยพลาดนะครับจะสังเกตได้ว่าในลักษณะของการกระทำโดยพลาดนั้นเป็นการกระทำซึ่งบุคคลผู้กระทำนั้นไม่ได้มีเจตนาประสงค์หรือเล็งเห็นผลต่อวัตถุแห่งการกระทำซึ่งได้รับผลร้ายแสดงว่ามันจะต้องมีอีกวัตถุแห่งการกระทำหนึ่งซึ่งผู้กระทำนั้นไม่ได้คาดเห็นคาดหมายว่ามันจะเกิดขึ้นแสดงว่านั่นก็คือไม่มีเจตนาโดยข้อเท็จจริงตามมาตรา59ถูกไหมฮะคราวนี้มันก็จะเหลือแค่ว่าเอาละแล้วในส่วนของความรับผิดที่เราตั้งคำถามทิ้งเอาไว้ก่อนเบรกนั้นผู้กระทำก็คือในกอที่เราตั้งตัวอย่างไว
10: ้
8: ในกอนั้นจะต้องรับผิดชอบในความตายของ
10: นาย
8: เอหรือไม
9: ่อย่างไรจริงๆตั้งใจจะยิงนายขอนะคะแต่กระสุนไม่โดนนายขอแต่ดันไปโดนนายเอโดยพลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นนายกเนี่ยนายกอ้างเลยฉันไม่เจตนาฉันไม่ได้ต้องการที่จะทำในเอเลยนะคะ
8: แน่นอนข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
9: ใช่ค่ะก็จะบอกว่าฉันรอดมาตรา59แหละแต่หมายความว่าจะรอดไม่ต้องรับผิดทางอาญาเลยหรือเปล่าคะอาจารย
10: ์พอมาดูมาตรา60นะคะก็จะชะงักอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่ามาตรา60เนี่ยบอกว่าให้ถือว่าการกระทำกับบุคคลหนึ่งเนี่ยที่พลาดไปเนี่ยให้ถือว่ามีเจตนากับอีกบุคคลหนึ่งที่พลาดไปเลยนะคะกฎหมายใช้คำว่าให้ถือว่าตรงนี้ล่ะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเป็นการโอนเจตนาหรือเจตนาโดยผลของกฎหมายที่เราเรียกกัน
8: คือเขาเรียกว่ามันคือการเจตนาโอน
9: ก็คือเจตนาที่ต้องการที่จะเป็นประสงค์ต่อผลในการฆ่าในขอเนี่ยโอนไปให้กับนายเอที
8: ่
9: เป
8: ็
9: นผู้ได้รับผลร้ายของการกระทำ
8: โอนต่างแบงก์โดยไม่มีค่าธรรมเนียมโอนทันที
10: อันนี้โอนก่อน
8: โอนไว
10: ก่อนแบงก์อีกนะเนี่ย
8: ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะแบงก์ไหนก็ตามเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะที่ยังจะก่อนจะมีพร้อมเพลย์นะคือโอนแล้วมันจะต้องเสียตังค์ไง
10: อ
8: ันนี้แบบโอนไม่มีเสียค่าธรรมเนียมเลยฮะโอนฟรีเลย
10: เป็นการจัดสรรของกฎหมาย
9: แล้วก็มาพร้อมด้วยความรับผิดและโทษทางอาญาด้วยนะคะ
8: อาจารย์ลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าบอกว่านายกอผู้กระทำไม่ต้องรับผิดชอบในความตายที่เกิดขึ้นกับนายเอเลยมันจะมีความเป็นธรรมไหม
10: นี่คือ
8: เหตุผลของความเป็นธรรมและกฎหมายบอกเลยว่าคุณนั่นแหละมีเจตนาเพราะเจตนาจากวัตถุการกระทำแรกคือในขอนั้นได้โอนมายังบุคคลที่ได้รับผลร้ายแล้วที่เรียกว่าโดยพลาดไปนั่นเองเห็นไหมครับเวลาดูตัวบทขีดเส้นใต้ไว้เลยมันจะจำได้พอบทเราจำเรามีตัวบทอยู่ในใจเรามีตัวอย่างอยู่ใน
10: หัว
8: เราปุ๊บมันสอดคล้องกันพอดีถ้าสมมุติว่าโชคดีข้อสอบมันออกมาอย่างนี
10: ้
8: ก็หวานเลย
10: แล้วมันออกบ่อยด้วยนะ
8: หมูทำอะไรก็อร่อย นะฮะหมูทำอะไรก็อร่อยเพราะเรารู
9: ้หรือเปล่ายังไม่รู้นะคะ
8: ไม่รู้ไม่แน่
9: ค่ะอาจารย์ค่ะเราก็มีคำถามค่ะถ้าสมมติเมื่อกี้ยกตัวอย่างเป็นคนถ้าสมมติเป็นเจตนากระทำต่อทรัพย์หนึ่งแต่กลายเป็นว่าไม่โดนไปโดนทรัพย์อีกทรัพย์หนึ่งของอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปอย่างนี้ถือว่าเข้ามาตรา60ได้เหมือนกันไหมคะ
8: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวบทมันเขียนว่าบุคคลใช่ไหม
9: ใช
8: ่แต่อย่าลืมว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์นั้นเกี่ยวกับทรัพย์นั้นก็มีนะในทางกฎหมายถึงแม้ว่าในตัวบทจะเขียนแค่ว่าบุคคลแต่เราก็ยังสามารถที่จะตีความได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะบุคคลเท่านั้นการกระทำความผิดที่เกิดกับ

0: มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าเกิดกับทรัพย์อย่างเช่นเราต้องการหลายอย่างเราเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
1: เราอยากจะพยายาม
0: เราโบยไปให้บุคคลที่3ซึ่งไม่มีตัวตน
2: ในก
0: อในกอเนี่ยอยากจะทำให้กระจกรถของในขอแตก
1: ด้วยความหมั่นไส้ส่วนตัว
0: รถมันสวยรถมันแพงเหลือเกินแพงจัด
2: แลมโบกิน
0: แลมโบนะครับคันละประมาณ20ล้านขึ้นนะอย่างต่ำนะ20ล้านก็เกิดความหมั่นไส
2: ้
0: หมั่นไส้แล้วก็เลยเอาวะกระจกมันแพงใช่ไหม
2: จะทุบกระจกรถ
0: อาจจะทุบก็ได้ทุบดีกว่าเห็นชัดๆเลยพอคว้าไม้จะทุบพอทุบยังไม่ทันจะไม้หลุดมือ
2: ไปโดนซาเล้ง
0: หรือไปโดนรถอีกคันนึง
1: กระจกแตกเลย
0: กระจกแตก
2: ไปโดนพ
0: อถ้าไม้อาจจะยังนั่นหนูแต่เป็นหินดีกว่
2: า
0: หินนี่มันพลาดได้ง่ายๆกว่าใช่ไหม
1: หินมันกระเด็น
0: หินได้เนี่ยหินกับเคว้งไปที่รถลัมโบที่หมั่นไส้จัดๆเลยนะนะครับปรากฏว่ามันไม่ถูกมันพลาดไปถูกกระจกรถอีกคันหนึ่งแตก
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดเหมือนกันนะคะ
2: ต้องใช้มาตรานี้แหละมาตรา60เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะคิดไปได้ว่านี่คือการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่ามันก็คิดได้แต่ว่านี่มันคือพื้นฐานก่อนว่าไอ้ลักษณะที่นายกผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับผิดในผลร้ายที่เกิดขึ้นกับอีกวัตถุการกระทำหนึ่งก็คือรถยนต์อีกคันหนึ่งรถไรเดียรถญี่ปุ่นธรรมดาไม่แพงมาก อย่างเงี้ยเสียหายจะมาปฏิเสธได้ไหมว่าตัวเองไม่มีเจตนาในการกระทำ
1: ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะ
0: นี่คือเจตนาโดยผลของกฎหมายไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันโอนจากรถลัมโบ
1: ค่ะมาเป็นที่รถญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทำให้เสียทรัพย์เหมือนกันกับตัวรถยนต์ญี่ปุ่นที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำก็คือกระจกก็แตกเหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เข้าความฐานความผิดฐานทำให้เสียทรัพย
0: ์แต่ตรงนี้มีข้อสังเกตอ่านดูตัวบทแล้วสังเกตดีไหมเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลเกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่ง มันกำลังบอกนัยยะอะไรกำลังส่งนัยยะอะไรแสดงว่าวัตถุแห่งการกระทำที่มุ่งหมายกระทำต่อกับวัตถุแห่งการกระทำที่รับผลร้ายที่เกิดจากการกระทำโดยภาคนั้นจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
1: ใช่ค่ะจะแยกจะสลับเป็นจากตอนแรกตั้งใจจะปาไปโดนรถแต่กลายเป็นว่าหินไปโดนหัวคน
0: อันนี้
1: จะถือว่า
2: อันนี้ไม่ใช่เรื่อง
1: ไม่ได้แล้ว
0: พูดง่ายๆถ้าต้องการกระทำต่อคนผลไปเกิดกับทรัพย
1: ์
0: ถ้าต้องการจะกระทำกับทรัพย์แล้วผลไปเกิดกับคน
2: อ
0: ันนี้ไม่ใช่เรื่องพลาด
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ไม่พลาด
1: อันนี้ไม่พลาด
2: อันนี้เต็มเต็ม
0: อันนี้เต็มเต็มแต่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะยังไงอาจารย์มันไม่มีความผิดเลยเหรออ่ะเรามาดูกันก่อนว่าในกรณีแรกสมมติเราต้องการจะกระทำกับคนแต่ผลไปเกิดขึ้นกับทรัพย์อ่ะไม่ถูกคนสมมติยิงปืนไปไม่ถูกมันก็อาจจะเป็นพยายามนั่นหนึ่งกรรมอีกกรรมหนึ่งมันไปเกิดผลกับทรัพย์แน่นอนทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มีในทางกฎหมายอาญาถูกไหมครับหลายคนจะสงสัยว่า
2: แล้วผิดอะไร
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ตรงส่วนที่กระจกมันแตกเนี่ยทำยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสียหายทางแพ่ง
1: ก็เป็นละเมิด
0: อาจจะเป็นแค่ละเมิดธรรมดาใช่ไหมครับจงใจหรือประมาทเลิกก็ได
1: ้
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีเจตนาเพราะเราไปจับเรื่องของว่าประมาททำให้เสียทรัพย
2: ์
0: เวลาออกข้อสอบอย่างเนี้ยนักศึกษาจะไปพุ่งประเด็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทโดยลืมบทบัญญัติของมาตรา59วรรคแรกไปเลยว่าประมาทนั้นจะต้องเกิดขึ้นในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าประมาทจึงเป็นความผิดนะ
1: โดยชัดแจ้งนะคะลักทรัพย์โดยประมาทไม่มีทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มีนะคะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งด้วยว่าอย่าลืมว่ากรณีที่ปกติเราบอกแล้วว่าโดยพลาดเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะคะเป็นประเภทเดียวกันที่บอกถ้าเป็นคนก็ต้องเสียหายกับคนสองอย่าง
2: คนกับคนจะทำคนแล้วไปโดนอีกคนหนึ่งหรือจะทำกับทรัพย์แล้วไปโดนอีกทรัพย์หนึ่งแค่นี้เอง
1: ห้ามเปลี่ยนประเภทนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าสมมติมันเปลี่ยนประเภทแล้วปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ว่
2: า
1: ตั้งใจจะปารถกระจกรถนะคะดันกระเด็นไปโดนหัวศีรษะคนอีกคนหนึ่งนะคะเท่ากับว่าตอนที่กระเด็นไปเนี่ยเราไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเขาเนี่ยกระทำโดยเจตนาก็ไม่ได้ด้วย
2: นะคะมันจะเป็น
1: พลาดก็ไม่ได้นะคะจะเป็นเจตนาโอนไม่ได้
2: เพราะตั้งใจตอนแรกคนละทรัพย์ประเภท
0: คนละประเภทกันวัตถุแห่งการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งหมายจะกระทำต่อกับวัตถุที่ได้รับผลได้จากการกระทำโดยพลาดนั้นคนละประเภทกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยแยกแยะได้ว่าการที่เราจะปรับใช้เรื่องเจตนาตามผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคเนี่ยดูอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย
0: ์
1: ชื่อมันบอกว่าพลาดจำเป็นต้องพลาดจริงๆไม่โดนคนแรกไหมถ้าสมมติว่าโดนคนแรกด้วยคนที่สองก็โดนด้วยอย่างเช่นยิงปืน

0: ืนนะคะ
1: เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว
0: ได้นก2ตัวตายที2คนเลยนะคะ
1: มันโดนเบิ้ล
0: ใน A ตั้งใจจะยิงใน B นะคะยิงใน B โดนนะคะแต่กระสุนเนี่ยแรงมากทะลุตัวใน B ไปโดนใน C ที่บังเอิญเนี่ยเดินเข้ามาจากหัวมุมตึกข้างหลังเดินเข้ามาพอดีโดนใน C เข้าไปด้วยพอดีนะคะด้วยเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะคะเราต้องสร้างเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะเล็งเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลหรือเปล่า
2: เราต้องรีบมัดข้อเท็จจริงเลย
0: ต้องมัดข้อเท็จจริงว่าโอ้โหมันแบบเสี้ยววินาทีเดินปุ๊บ
2: เข้ามาพอดีก่อนว่าจะมาก
1: ำลังเดินเข้ามาที่หัวมุมที่จะเกิดเหตุพอดีโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็
0: มองอะไรไม่เห็นด้วยไอ้คนที่ยิงก็มอง
2: ไม่เห็น
0: ว
2: ่
0: าจะมีคนเดินเข้ามาพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พลาดละยิงโดนตัวพอดี
2: ตอนแรกนักศึกษาจะงงก่อนว่าเฮ้ยจะทำคนแล้วไปโดนคนนึงเฮ้ยมันจะเป็นพลาดหรือเปล่า
0: ใช่เพราะชื่อมันบอกว่าพลาดมันเหมือนจะต้องไม่โดนคนแรก
1: ต้องไม่ถูกหรือเปล่าแต่คำตอบที่แท้จริงก็คือว่าจะโดนวัตถุการทำแรกด้วยก็ได้จะชิ่งไปกี่ชิ่งก็แล้วแต่จะโดนใครก็ทุกคนได้หมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มันตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องทางเทคนิคอีกแบบนึงที่เรียกว่ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท1กรรมการกระทำเพียง1กรรมแต่เกิดผลมากกว่าหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วในทางความคิดของคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าอ้าวก็อย่างนั้นก็ต้องรับทุกบทสิแต่ถือได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเจตนาเพียงแค่วัตถุแห่งการกระทำเดียวแต่มันจะโอนไปยังต่อกันไปอย่างเนี้ยมันจะเป็นการกระทำมันจะเป็นการลงโทษผู้กระทำที่มันเกินเลยไปถูกไหมครับเพราะกฎหมายมีเจตนาที่จะลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำที่มีเจตนาจริงๆไม่ใช่เจตนาเชิงเทคนิคแบบนี้ถ้าเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทอันนี้จะเชื่อมโยงไปยังในมาตรา90
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับว่าให้ลงโทษบทหนักเพียงบทเดียวสมมติเมื่อกี้ก็อย่างของอาจารย์สันติตาบอกว่านายกยิงนายขอไปตั้งใจจะฆ่านายขอเป็นเจตนาโดยข้อเท็จจริง59ถูกไห
2: ม
1: ยิงไปปุ๊บกระสุนทะลุนายขอแล้วมันก็ยังแรงไปออกไปชนไปพุ่งไปถูกในเอเสียชีวิตอย่างเงี้ยตายกับตายทั้งเห็นไหมจริงๆเหมือนกับเขาเรียกว่าสองเด้งในทางแบบการพนันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นกัน
2: ก็สับเทคนิคเหมือนกันนะ
1: มันสองเด้งอ่ะใช่ไหมก็คืออ่ะมันก็จะมี288ถ้าเป็นพูดถึงการฆ่าผู้อื่นใช่ไหมครับโดยเจตนาเนี่ย288กับนายกกับนายขอก่อนหนึ่งกรรม
2: คนแรกที่โดนที่ตายแล้วด้วยนะอันนั้น
1: กับอีกกรรมนึงที่ไปถูกกับนาย A ก็คือ288ประกอบด้วยมาตรา60เห็นไหมมันกลายเป็น2ตายอ
2: ่ะ
1: แล้วอย่างนี้จะลงโทษยังไงซึ่งก็ต้องเอาในส่วนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า1กรรมกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ลงโทษบทหนักเพียงบทเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าก็รับความผิดแค่1เรื่องไม่ต้องรับผิดทั้ง2อย่างเห็นไหมคือกฎหมายก็ยังมีความเป็นธรรมของมันอยู่ในตัวนะถูกไหมก็อาจจะรับโทษเฉพาะลงโทษเฉพาะคนที่ตัวเองต้องการจะฆ่าเท่านั้นแต่ไอ้ส่วนพลาดตรงเทคนิคตรงเนี้ยกฎหมายไม่ต้องการลงโทษซ้ำนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องอีกทางเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเวลาไปเรียนในหน่วยสุดท้ายท้ายๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้อ่านแต่ว่าในตัวหน่วยที่พูดถึงเรื่องเนี้ยก็มีการกล่าวถึงเหมือนกันว่ากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ในส่วนของมาตรา60ยังไม่จบไงอาจารย
0: ์
1: มันยาวก็ขอไปเร็วๆสั้นๆ
0: ส่วนท้ายอีกใช่ไหมคะ
1: ก็คือฐานะของบุคคลหรือความสัมพันธ์ของผู้กระทำกับผู้ที่รับผลร้ายเกิดมีขึ้นมาสมมุติว่าพลาดไปถูกบิดาหรือพลาดไปถูกเจ้าพนักงาน
2: ค่ะ
1: มันก็กลายเป็นเรื่องของ
2: โทษหนักขึ้น
1: โทษหนักใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นโอนจากคนธรรมดาต้องการฆ่าบุคคลธรรมดาแต่พลาดไปถูกคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้กระทำเช่นเป็นบุพการี
0: ฆ่าบุพการีเนี่ยจะโทษหนักกว่าฆ่าบุคคลธรรมดาตายหรือฆ่าเจ้าพนักงานตายก็จะโทษหนักกว่าฆ่าบุคคลธรรมดาตายนะคะ
1: กฎหมายมันก็ยังมีความเป็นธรรมไงถูกป่ะก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการพลาดที่เรียกว่าฆ่าบุคคลทั่วไปไม่ได้เอาความสัมพันธ์หรือฐานะของผู้กระทำฐานะของผู้ถูกกระทำโดยพลาดนั้นมาทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะในตัวบทมันบอกว่าเพราะฐานะของบุคคลแต่ในกรณีนี้กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นในกรณีที่กฎหมายลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่รับผลร้ายมิให้
2: นำ
1: เอากฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น
0: เพราะอย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เจตนาตามความเป็นจริงนะคะแต่เป็นเจตนาตามโดยผลของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วที่จะฆ่าเจ้าพนักงานหรือไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วจะฆ่า

0: นที่เป็นบุพการีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาเหตุตรงนี้มาลงโทษหนักขึ้นมันก็จะไม่เป็นธรรมอาจารย์วีวิทย์บอกนะคะ
1: สรุปว่าเจตนาโอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันหนักกว่าที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็ไม่นำมาใช้นะคะเท่านั้นเอง
2: แต่ถ้าพลาดในชั้นเดียวกัน
1: อันนี้โอน
2: มันโอนได้

0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษฐานเหมือนเป็นฆ่าบุพการีที่จะโทษหนักกว่านะคะ
1: ถูกต้องครับอ่ะอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของมาตรา60ก็ฝากนักศึกษาไปอ่านเน้นย้ำอีกทีในหนังสือก็จะมีตัวอย่างให้กับนักศึกษาด้วยนักศึกษาก็จะได้เกิดภาพจำในเรื่องของตัวบทได
2: ้
1: เชื่อมโยงมาที่ตัวบทได้นะครับเอาละมันยังมีเจตนาอีกประเภทหนึ่งจานยังไม่จบน
2: ะ
1: เจตนาที่เรียกว่าโดยผลของกฎหมายอย่างที่เรียกว่าสำคัญผิดมันเป็นยังไงฮะอาจารย์สำคัญผิดนี
0: ้ค่ะก็จะเราจะต้องมาดูในเนื้อหาในมาตรา61นะคะว่าสำคัญผิดเป็นยังไงนะคะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้ใดเจตนาจะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไหม
1: แสดงว่าหาไม่ได้หาไม่เจอ
2: ก็คือหาไม่ได้นั่นแหละ
1: หาไม่เจอนะครับอ่ะดูในถ้อยคำจะเห็นได้ว่ามีเจตนาแล้วกับบุคคลหนึ่งถ้าเทียบดูมันก็เริ่มต้นมาเหมือนกับ
2: คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆพลาดเน
1: า
2: ะ
1: เหมือนกับคล้ายๆ59ใช่ไหมอาจารย์พงศ์จิราก็สังเกตเห็นไหมครับแต่ได้กระทำต่อบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดคำว่าสำคัญผิดเนี่ยถ้าเรียนแพ่งอยู่ก็น่าจะคุ้นๆไหม
2: จะเริ่มเอามา
1: ตอนนี้มันคล้ายกัน
2: mix and match
1: อย่างประมาททางแพ่งกับประมาทเลินเล่อประมาทเลอะเลอะทางแพ่งกับประมาทเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันเหมือนกันว่าแล้วมันคือเหมือนกันป่ะประมาทเหมือนกันไหมเข้าใจไหมแต่ก็ประมาทก็คือไม่มีเจตนาอยู่แล้วความหมาย
2: ม
1: ีนิ่งก็คล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการเขียนน่ะเขาก็จะแยกออกไงว่าถ้าเป็นประมาทเลอะเลอะก็คือเรื่องของทางแพ่งเป็นค่าเสียหายนะแต่ถ้าประมาทเฉยๆก็อาจจะสื่อในเรื่องของกฎหมายอาญาป่ะมันถ้อยคำมันมีเหมือนกับเป็นการชี้ระบุไปไม่งั้นเดี๋ยวจะตีกันตายถูกไหม
0: เพลินห้ามสับสนระหว่างตามมาตรา60และ61นะคะด้วยความที่มาตราต่อกันด้วยนะคะแต่เราลองมาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าจริงๆเนื้อหามันไม่ได้เหมือนเป็นการกระทำโดยพลาดนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนคล้ายๆว่ามีบุคคล2คนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างเนี่ยจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นสำคัญผิดอันเนี้ยเราลองเป็นสำคัญผิดในตัวบุคคลนะคะสมมติว่าใน1กับใน2เนี่ยเป็นพี่น้องกันคานตามกันมาเลยเป็นฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันนะคะเป็นแฝดใบเดียวหน้าตาเหมือนกันเด๊ะนะคะในหนึ่งเนี่ยไปมีเรื่องนะคะกับอันธพาลอันธพาลตามมาเอาเรื่องเลยเดี๋ยวต้องสั่งสอนซะหน่อยละในหนึ่งนะคะเสร็จด้วยความที่ว่าวันนั้นเนี่ยในดึงทำงานดึกโอทีค่ะกลับบ้านดึกนะคะก็เลยกลายเป็นว่ากลับบ้านช้านะคะอันธพาลที่ดักซุ่มรออยู่นะคะตอนนั้นก็เริ่มมืดค่ำละมองอะไรก็ไม่ชัดเจนเห็นได้สองซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆซึ่งเป็นฝาแฝดเดินมานะคะก็เข้าใจผิดคิดว่านี่คือในหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ในหนึ่งนะคะคือในสองที่เป็นฝาแฝดรูปร่างลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกันตัวรูปพรรณสันฐานใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นในหนึ่งไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงอะไรลงมือทำลายร่างกายเลยในสองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีเช่นว่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เจตนาจริงๆที่จะกระทำต่อ
2: ใน
0: สองเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะทำร้ายสั่งสอนแค่ในหนึ่งคนเดียวนะคะแต่เราลองมาดูตัวบทนะคะที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ายังไงคะไปกระทำความผิดต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดสัมพันธ์ผิดคิดไปว่าในสองก็คือในหนึ่งนะคะ
1: สำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
2: สำคัญผิดในตัวบุคคลนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันธพาลเหล่านั้นเนี่ยจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้นะคะมาตรา61กำหนดเอาไว้ชัดเจนเลย
1: เพราะโดยหลักทั่วไปใช่ไหมไอ้คนที่ทำร้ายผิดคนที่เข้าใจผิดก็จะต้องบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะกระทำต่อแฝดน้องสมมติเป็นแฝด2อ่
0: ะ
1: ใช่ไหมเอ B 1 B 2อ่ะจำได้ไหมกล้วยหอมเราก็แยกไม่ออกนะ
0: ใส่เสื้อก็ใส่เสื้อชุดนอนเหมือนกัน
1: ถ้ามันไม่เขียน B 1 B 2เราก็แยกไม่ออกแฝดต้อง
2: เช่นกัน
0: นี่พูดยกตัวอย่างนี้เขารู้รู้อายุเลยนะคะว่าก
1: ล้วยหอมจอมสนไม่เราเข้าวงการก่อนไงเราเข้าวงการมาก่อนเนี่ยใช่ไหม
2: เรื่องวันนี้ก็เช่นกันเขาไม่ได้สแตมป์ข้างบนว่าเขาเป็นชื่ออะไรเพราะฉะนั้นคนอันธพาลก็แน่นอน
1: แล้วอันธพาลจะถามก่อนไหม
2: เออขอดูบัตรประชาชนหรือชื่ออะไรหรอ
1: มีพี่น้องเปล่า
2: ไม่มี
1: มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเวลาทำเนี่ยโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยก็คิดว่าคนที่เดินมาเนี่ยคือคนที่ต้องการจะทำร้ายในตอนแรกก็คือ181
2: ค่ะ
1: นะแต่ปรากฏว่าใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: เหตุการณ์คำนองนี้เกิดข่าวบ่อยเลย
2: ใช่
1: ยิงผิดตัว ถูกหัวล้วนๆ นะครับยิงผิดตัว

0: พบเลยว่าบางทีเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็จะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าตัวเองอ่ะยิงผิด
1: คิดว่าจะรอดไหม
0: ก็จะอ้างว่าตัวเองไม่มีเจตนาตาม59ไงแต่สุดท้ายก็ไม่หลุดอยู่ดีเพราะมันถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาต่อผู้ที่ตัวเองสำคัญผิดว่าไปกระทำนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะสังเกตได้ว่ามันก็ใช้คำว่าบุคคลอีกแล้ว
2: ค่ะอ
0: ย่างนี้เกิดกับทรัพย์ได้ไหมอาจารย์
2: เกิดกับทรัพย์ก็ได้
0: เกิดกับทรัพย์ก็ได้สำคัญผิดในตัวทรัพย์ก็ได้นะครับในการกระทำความ
1: ผ
0: ิด
1: นั้นอันนี้นะคะเป็นข้อสังเกตว่าให้นักศึกษาควรมาเรียนถ้านักศึกษาไม่เรียนแล้วอ่านแต่ประมวลเองจะไม่รู้เลยว่าคำว่าบุคคลในประมวลเนี่ยหมายถึงทรัพย์ด้วย
0: รวมถึงทรัพย์ด้วยนะครับแม้ว่าในตัวบทจะไม่ได้เขียนก็ตาม
1: ใช่ธรรมตา60และ61เลยนะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้ตีความนอกเหนือตัวบทนะถูกป่ะแต่ตีความมันต้องตีความเพื่อให้เกิดมีตามเจตนารมณ์ด้วยถูกไหมครับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะถ้าเกิดว่าจะยึดตามตัวบทอย่างเดียวแน่นอนครับคุณตีความว่ามันเป็นบุคคลอย่างเดียวถ้ามันเป็นทรัพย์มันก็ไม่ใช่ถูกป่ะแต่ในข้อที่จริงนี้เราต้องตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยนะครับถึงมันจะไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามนะครับมีแนวฎีกาที่มาตอบรับสอดรับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีการอธิบายหลักการเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของทางเทคนิคจริงๆนะครับที่เรียกว่าสำคัญผิดแต่ว่ามันจะมีสำคัญอีกประเภทนึงที่เรียกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งก็จะเป็นมาตราต่อมานะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะสอน
2: จริงๆควรจะเอาไปสอนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องป้องกันและจำเป็นนะคะเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษกันเรียบร้อยแล้วจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจมาตรา62ได้มากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์วิ
0: ทย์ครับผมครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อครับสำคัญผิดในข้อเท็จจริงครับ

0: คุณนายชวีสั่งให้นางนิดคนรับใช้ในบ้านไหว้เจ้าตามประเพณีซึ่งต้องมีการจุดธูปเทียนไว้ระหว่างการไหว้เจ้าโดยที่คุณนายชวีกำชับว่าก่อนไปทำงานบ้านอย่างอื่นหรือก่อนนางนิดออกจากบ้านต้องดับธูปเทียนที่ติดไฟไว้ทั้งหมดก่อนแล้วคุณนายชวีก็ออกไปทำงานแต่นางนิดด้วยความที่ติดดูละครจึงรีบไปดูละครที่ห้องรับแขกจึงลืมดับไฟธูปเทียนที่ไหว้เจ้าไว้เทียนเกิดล้มไปบนกระดาษไหว้เจ้าทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องรับแขกของบ้านได้รับความเสียหายนางนิดมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร
1: ครับก็กลับมาสู่ในเรื่องที่เราค้างกันไว้ตอนช่วงเบรกสั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเดี๋ยวเราจะขอยกยอดไปในการสอนครั้งหน้านะครับก็อย่าพลาดในการติดตามรับชมให้ดีๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เรายังไม่ได้สอนในเรื่องของเหตุที่เรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดที่เรียกว่าการป้องกันนะครับกับเรื่องของเหตุ
2: ยกเว
1: ้นโทษนะครับอย่างเช่นเรื่องของจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะพูดสั้นๆได้ว่าจริงๆการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่แต่สำคัญผิดว่ามีจริงๆแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไปกระทำเช่นนั้นที่จะอ้างว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือเหตุลดโทษก็ตามแต่สามารถที่จะหยิบยกเอาความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ว่าสำคัญว่ามี
2: จริงๆ
1: มีคนร้ายจะเข้ามาทำร้ายในยามวิกาลในขณะที่บ้านนั้นมืดมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับมันเคยมีแนวฎีกาอาจารย์ตัดสินเอาไว้อย่างน่าสนใจเดียวแล้วก็เป็นการยกเอาตัวบทนี้ขึ้นมากล่าวอ้างเลยว่าพอดีสามีเนี่ยจะไปราชการต่างจังหวัด อยู่กันสองคนสามีภรรยานะครับด้วยความเป็นห่วงภรรยาก็เลยทิ้งปืนไว้ให้กระบอกหนึ่งถ้าคิดว่าเป็นละครพล็อตเรื่องสักเรื่องนึง อาจารย์คิดว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันจะยิงใครเอาให้แบบว่าเน่าสุดๆเลยอะดราม่ามาก
2: ๆโอ้ย
1: เรตติ้งแบบกระฉูดถึง8อาจารย์อยากจะให้ยิงอาจารย์อยากจะให้ปืนกระบอกเนี้ยภรรยายิงใคร
2: ระหว่างเฉลยเลยเถอะ
1: ระหว่างคนร้ายกับสามี
2: อ้าวก็ต้องยิงคนร้าย
1: ถ้าอยากได้เรตติ้งจากคนดูมากๆมันก็ต้องให้คนที่เป็นคนตายนั่นคือ
2: คนร้ายสิ
1: สามี
2: อ๋อเออ
3: จะมีเขาชอบหักมุม
2: ค
1: ่ะไม่มันเป็นฎีกาทีนี้มันเป็นฎีกาจริงๆนะเออข้อที่จริงคล้ายๆอย่างนี้แหละครับชีวิตจริงก็คือละครนี่แหละนะเห็นป่ะ
3: ก็คือละคร

0: ่อนใช่ไหมคะ
1: เพราะอะไรครับอย่างสมมติว่าอย่างที่ข้อที่จริงที่อาจารย์บอกก็คือว่าอ่ะทิ้งปืนไม่ให้เป็นห่วงใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวช่วงนั้นแล้วช่วงละแวกบ้านนั้นมีคนร้ายชุกชุ
2: ม
1: บ้านเคยถูกขโมยอย่างเงี้ยมันมีพฤติการประกอบอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นคนร้ายเข้ามาในบ้านภรรยาเนี่ยก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันเพื่อจะอ้างได้ว่าตัวเองนั้นไม่ต้องรับผิดในการกระทำสมมติว่ายิงคนร้ายเข้ามาเป็นคนร้ายจริงๆนะเสียชีวิตอย่างเง
0: ี้ยก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
2: ก็โอเคนี่ก็ดูถูกต้องดี
1: ใช่แต่เพราะเอิญ
0: กลายเป็นว่าที่ยิงเป็นสามีตัวเอง
1: เพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นราชการเลิกเร็ว
0: สามีเซอร์ไพรส
1: ์รักภรรยามากเป็นช่วงโปรโมชั่น
0: ขับกลับมาจากต่างจังหวัดเลย
1: เป็นช่วงโปรนะฮะอะไรก็ดีไปหมด
0: ค่ะไม่ได้โทรบอกภรรยาก่อนด้วย
2: จะมาเซอร์ไพรส์
1: จะมาเซอร์ไพรส์นะครับมาดึกด้วย
2: มาจะเซอร์ไพรส์เอง
1: เพราะรีบตะบึงรถมาเลย
2: ตะบึง
1: เข้าใจว่าตะบึง
2: รู้อายุเลย
1: ตะบึงมาเลย
2: สับแสน
0: เขามาก็ด้วยความที่ตัวเองก็มีกุญแจอยู่แล้วก็ไม่กดกริ่งกดอะไรทั้งนั้น
1: ไขกุ๊กกิ๊ก
0: กุ๊กกิ๊กเข้ามาเองไฟไม่ยอมเปิดด้วยในบ้านนะ
1: ภรรยาได้ยินนอนอยู่ชั้น2
0: นึกว่าโจรเอาแล้ว
1: มาแล้วใช่ไหมครับก็ไม่คิดว่าเพราะสามีบอกไว้แล้วว่าตัวเองจะไป4วัน
0: ยังไม่กลับนะคะ อยู่บ้านคนเดียวด้วยความกลัวด้วยเป็นผู้หญิง อยู่บ้านคนเดียวนะคะ
2: พอได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังนั้นเริ่มละเปิดลิ้นชักละ
1: เปิดลิ้นชักแล้วเพราะสามีเนี่ยเอาปืนไว้ให้นะครับบอกแล้วว่าปืนกระบอกนี้แหละอยากจะดราม่าจะจ
2: ั
1: ด
2: สนอง
1: นะดราม่าจะจัดก็เลยบอกว่าอยากให้ยิงเลือกตอนจบว่าอยากให้ยิงคนร้ายหรือยิงสามีตายนี่แหละครับคือกรณีเรื่องของข้อเท็จจริงที่สำคัญผิด
2: นี่คือเรากำลังพูดถึงมาตรา62นะคะเราไม่ได้บอกว่ามีพล็อต
1: ไม่ใช่ละครช่องวัน
0: ไม่ใช่ละครแต่อาจารย์อาจจะทำให้มันเหมือนละครเพราะว่าจะได้ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายเพราะบางทีดูละครอาจจะสนุกกว่าดูกฎหมายอาญาหนึ่งนะคะเราก็เลยพยายามจะสร้างเรตติ้งของเราเองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรา62ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกทีในครั้งหน้านะคะแต่วันนี้ครั้งนี้ค่ะอาจารย์เรายังมีเนื้อหาสำคัญอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เรียนนะคะนั่นคือเรื่องของประมาทนั่นเอง
1: เรากลับไปที่59อันนี้เราจบซีรีส์เรื่องของการกระทำที่เรียกว่าที่เรียกว่าเจตนาไปแล้วนะเจตนามี2อย่างทวนเร็วๆนะครับเจตนาโดยข้อเท็จจริง59เจตนาโดยผลของกฎหมายก็คือ
2: มาตรา60
1: 61แล้วก็อาจจะมีเรื่อง62เข้ามาด้วยแต่อันนั้นเป็นข้อยกเว้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน
2: ึงนี่คือเจตนาจบแล้วต่อมาขึ้นเรื่อง
1: เรามาดูเรื่องของการกระทำที่เรียกว่าไม่มีเจตนาที่เรียกว่าประมาท
2: ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบภายในอีกอันนึงนอกเหนือหน้าที่ผู้กระทำต้องรับผิดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูมาตรา59วรรค4นะคะเรื่องประมาทนะคะมาตรา59วรรค4บอกว่าการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม
1: ่โอ้โห
2: เจ็บเนาะ
1: เจ็บเลย
2: ใช้ไม่พอนั่นแหละนี่แต่ใช้ไม่พอนะ
1: ใช่เห็นไหมครับว่าในตัวบทเนี่ยในช่วงแรกของตัวบทมันจะเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าได้แก่การกระทำมิใช่โดยเจตนาขีดเส้นใต้เลยนะครับถ้าเป็นการเรียนยุคสมัยก่อนนักศึกษาขีดเส้นใต้500เส้นดอกจัน500ดอกเลยนะ
2: ทำเพื่อ
1: ดอกจัน500ดอกเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ถ้ามันเข้าประมาทแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดูเรื่องมาตรา59วรรคแรกๆเลยถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแล้วอันนี้ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทแน่ๆนะคะอาจจะไม่ต้องเสียเวลาวางหลักในเรื่องของมาตรา59วรรค2หรือวรรค3อะไรมาเลยก็ได้
1: แต่เวลาตอบตัวบทเนี่ยขอให้ใส่คำนี้ลงมาด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะมันจะเป็นตัวเน้นว่านี่คือการขาดเจตนาอย่างแท้จริง
2: ค่ะ
1: และเรื่องของเมื่อกี้นี้ไอ้มาตรา61ก็จะต้องไม่ใช่ความประมาทด้วยเช่นกันถูกป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะ61อยู่ในหมวดของเจตนา
0: เจตนา
1: ใช่และสำคัญผิดที่เราค้างกันว่าข้อที่จริงนั้นก็จะต้องไม่เกิดขึ้นด้วยความประมาทเช่นกันที่จะมาอ้างว่าตัวเองนั้นยิงสามีตายแต่ว่าเกิดจากความประมาทของตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้อ้างไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะครับนักศึกษาตัวบทจึงเป็นเรื่องที่เราพยายามจะเน้นย้ำกับนักศึกษาทุกๆครั้งในการไปสอนเสริมไม่ว่าจะสอนเสริมทางนี้สอนเสริมแบบเผชิญหน้าก็ตามนะครับเอาล่ะจากการที่ไม่มีเจตนาที่เรียกว่าประมาทนั้นเริ่มต้นก่อนเลยเจตนาไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับอาจารย์พงศิดาครับ
0: แ
2: ต่เขาบอกว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งบุคคลนะคะในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการค่ะ
1: ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่า

0: กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังของบุคคลที่ประมาทนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ว่าจริงๆแล้วความระมัดระวังเช่นว่านั้นบุคคลนั้นจะต้องใช้กฎหมายบอกว่าต้องใช
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: ควรจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการคำว่าวิสัยเห็นไหมครับเห็นตัวบทไหมในตัวบทจะเขียนว่าโดยวิสัยและพฤติการที่บุคคลเช่นว่านั้นจะต้องมี
1: ค่ะแล้ววิสัยคืออะไรคะ
0: คำวิสัยคืออะไรคะอาจารย์
2: วิสัยเนี่ยหมายถึงสภาพภายในของตัวบุคคลปัจจัยภายในของตัวคนคนนั้นเองอ่ะ
1: ค
2: นนี้ก็ทำผิดเช่นอายุอาชีพเพศ
1: อย่างเช่นถ้าอย่างนี้หมายความว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุถึงวัยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะต้องมีวิสัยคือความระมัดระวังอาจจะมากกว่าเด็กอายุสัก10ขวบ11ขวบ12ขวบใช่ไหมคะ
0: แต่เอาจริงๆแล้วตรงเนี้ยถือว่ามันก็จะต้องมีแหละในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีถูกไหมแต่ถ้ากฎหมายมองเนี่ยกฎหมายจะตั้งบุคคลสมมุติขึ้นมาคนหนึ่งก่อนว่าบุคคลสมมุติเช่นว่าเช่นนั้นเนี่ยเวลาเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่ควรจะใช้ความระมัดระวังอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงบุคคลสมมุติในที่นี้เนี่ยกฎหมายตั้งขึ้นมาเป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อนน
1: ะ
0: เพราะจะเอามาเทียบเคียงกับอย่างเพศกับวัยอย่างเงี้ยบางทีเด็กผู้ใหญ่ความระมัดระวังอาจจะไม่เท่ากันแต่สแตนดาร์ดที่มันควรจะต้องเอามาวัดกับว่าจะตัดสินว่าคนคนนี้ประมาทหรือเปล่ามันต้องดูในเชิงที่ว่ามันมีบุคคลสมมุติขึ้นมาคนนึงว่าถ้าคนบุคคลสมมุติที่ว่าเนี้ยในทางกฎหมายสมมุติขึ้นมาคนเนี้ยอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับผู้กระทำ
1: ค่ะต้องมีวิสัยพฤติการเหมือนผู้กระทำด้วยไหมคะ
0: เขาจะทำอย่างไร
1: ต้องมีวิสัยพฤติการเหมือนผู้กระทำความผิดเลยด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกเห็นไหมเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนกันจะทำอย่างไร
1: ค
0: ่ะสมมติเบรกชำรุดเขาถ้าเป็นโฟลานเนี่ยข้ามล
1: ้อรู้เลย
2: เขาก็ยังใช้จริงๆนะในดีกาเขาก็ยังต้องใช้คำ
0: ข้ามล้อคือเบรกใช่ไหมรถที่เบรกเสียอาจารย์พงศ์จิรากล้าขับไหม
2: ไม่ขับ
0: มีร้านเบรกอยู่ข้างหน้าอาจารย์พงศ์จิราบอกว่าเออมันไม่เกิน500เมตรอ่ะ
2: ต้องขับไปซ่อมมาดิ
0: ถ้าเกียรติเรียกรถสไลด์มา
2: แพงอ่ะ
0: แพงใช่ไหมงั้นก็ใช้มนุษย์หินฟินโซนเอาแล้วกัน
1: เอาเท้า
0: ลาล้อเอานี่ก็รู้เลยว่าเข้าวงการมานานแล้วเหมือนกัน
2: ตายแล้วเวล
1: มันถ้าเบรกก็ใช้เท้าเบรกเหมือนกันนะ
2: ใช่มันคือห้ามจริงๆห้ามล้
0: อเราเกิดในยุคเดียวกันนะครับผมเพื่อนนะเด็กยุคใหม่อาจจะงงแล้วมนุษย์หินฟินสโตนอะไรไปเปิด YouTube ดูนะครับเห็นจะเห็นรถที่มันมีแบบว่าแบบไม่มีเบรกอะนะแต่รถคันนี้มีเบรกแต่เบรกชำรุดอ่ะในภาวะแบบนี้อาจารย์สาธิตากล้าขับปะ
1: ไม่กล้าค่ะขี้กลัวค่ะ
0: เฮ้ยแค่500เมตรเองอาจารย์
1: ไม่ได้
0: เรียกรถสไลด์มาทีนี่หัวอาจารย์เสียตังค์เยอะนะ
1: ไม่เป็นไรมีเป็นคน
0: อย่างว่ารถป้ายแดงเขาไม่เสียหรอกหมั่นไส้คนรถป้ายแดงไม่เอาไม่คุยดีกว่าเราคุยกันคนรถเก่าๆดีกว่านะรถเก่าอาจารย์พงศ์จิรา
2: เก
0: ่
2: าเท่าไหร่นะคะ
0: ยังไม่เก่าเลยโอ้จ้า
2: คุณเล่นค่ะคุณเล่น
0: จ้าเก่าแต่แรงนะจ้าบอกให้นะอย่างเงี้ยเบรกมันชำรุดอาจารย์กล้าใช้ไหม
2: ไม่ใช้ต้องไม่ใช้อ่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เลือกที่จะเสี่ยงเลือกที่จะไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเพราะปกติเนี่ยผมถาม3คน3คนยังบอกว่าไม่กล้าขับเลยแล้วทำไมคุณทำอ่ะเห็นยัง
2: นี่คือพูดถึงตัวสมมุติใช่ไหม
0: ตัวสมมุติเนี่ยเราก็เป็นตัวสมมุติเหมือนกันก็คือสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นเราก็ไม่กล้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแม้ว่ามันจะสั้นนิดเดียวใกล้นิดเดียวขับช้าแล้วใช้ความระมัดระวังที่เรียกว่าใช้แล้วก็ไม่พอ
2: ก็ไม่อยากเสี่ยงอ่ะ
0: ก็ไม่เสี่ยงดีกว่าไหม
2: ใช่ค
0: ่ะในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการอ่ะถ้าเป็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ขับผมก็ไม่ขับอาจารย์สาธิตาก็ไม่ขับคุณผู้ชมกล้าขับไหมครับ
1: ใช่แล้วก็อย่าลืมว่าบุคคลสมมุติที่กฎหมายเปรียบเทียบมาก็ต้องเป็นบุคคลสมมุติที่มีทุกอย่างเสมือนกับคนที่ตัดสินใจกระทำตอนนั้นนะคะ
2: ซึ่งจริงๆไอ้ความหมายของคำว่าบุคคลสมมุติอ่ะก็คือวินยูชนนั่นแหละ
1: ใช่สร้างมาตรฐานขึ้นมามาตรฐานหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกัน
2: แบบคนทั่วๆไปอะค่ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทำกันไหม
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะศาลแล้วต้องคิดถึงถ้าจะตัดสินก็ต้องดูว่าวินยูชนคนทั่วไปอะเขาจะทำไหมถ้าในสภาวะแบบนั้นพฤติการแบบนั้นนะคะ
0: อ
2: ่ะ
0: แล้วก็มีคำหนึ่งก็คือและพฤติการ
1: พฤติการคืออะไรคะอาจารย
0: ์พฤติการคืออะไร
2: พฤติการก็คือเหตุปัจจัยภายนอกเมื่อกี้วิสัยคือภายในเราใช่ไหมคะพฤติการคือภายนอกเช่นดินฟ้าอากาศณวันนั้นถ้าเป็นเรื่องของท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสภาพถนนสภาพแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยฝนตกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการมองเห็นเป็นยังไง
0: เนี่ยอย่างช่วงเนี้ยมีฝนบางพื้นที่อาจารย์ขับรถไปฝนตกหนักเลยถามว่าโดยปกติอาจารย์จะขับสักเท่าไหร่ฮะ
2: ก็มนุษย์หินอย่างเรานะคะก็ไม่ได้เกิน60นะคะก็ถือว่าเสี่ยงมากแล้ว
0: สำหรับมันหนักมากจนมองทางไม่เห็นเลยทำไงจัน
2: จอดเลยค่ะ
0: จอดเลยใช่ไหมมันขับไปมันก็เสี่ยงอ่ะแล้วที่สำคัญคือที่ที่พบเห็นบ่อยๆอันตรายมากเลยน
2: ะ
0: คือเปิดไฟฉุกเฉิน
2: อ
0: ่ะพอเวลาเปิดไฟฉุกเฉินจะเกิดอะไรขึ้นครับคันหลังที่ตามมาเนี่ยแสงมันจะแตกออกมาแล้วหยดน้ำในรถคันที่ตามหลังเนี่ยมันจะสะท้อนทำให้วิสัยทัศน์ของการมองเห็นของรถที่ตามหลังมานี่แย่ลงเพราะฉะนั้นไอการเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยจริงๆไม่ควรนะฮะถึงมันจะปลอดภัยกับคุณแต่มันไม่ปลอดภัยกับคนอื่น
1: เราต้องทำไงคะอาจารย
0: ์ก็ทางที่ดีควรจอด
1: หาแต่ต้องไม่ใช่จอดกลางถนนนะก็ต้องไปหาที่ที่มันเป็นไหลทางอะไรที่
0: จอดกลางถนนก็แล้วแต่อาจารย์แล้วกัน
1: นะคะหลบไปเข้าปั๊มอะไรไปนะคะ
2: ทำไงก็ได้ที่คิดว่าเราจะปลอดภัยที่สุดถึงคนอื่นที่ใช้ท้องถนนด้วย
0: นี่ไงเห็นไหมก็คือเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปคนที่เป็นบุคคลสมมุติก็คือถ้าตกหนักจริง
2: ๆ
0: เขาก็ไม่ขับถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าวิสัยและพฤติการหรืออย่างหมอที่ทำการรักษาเนี่ยหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ครบครันกับหมอที่ไปลงภาคสนามซึ่งมันฉุกละหุกมาก
2: ม
0: ีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีจะมาบอกว่าภาวะของหมอสองคนนี้จะต้องมีความระมัดระวังเท่ากันไห
2: ม
0: มันก็เป็นไปไม่ได้
2: เพราะพฤติการมันต่างกันไงปัจจัยภายนอกอยู่ในห้องผ่าตัดชุดเขียวเลยกับอยู่เขียวแบบใบไม้เลยอย่างเงี้ย
1: ควบคุมเชื้อโรคได้แตกต่างกันเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำความสะอาดได้นะคะปกติในโรงพยาบาลเขาก็ต้องปลอดเชื้อหมดทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อหมดใช่ไหมคะแต่อยู่ในป่าเนี่ยโอ้โหก็คนไข้กำลังจะตายแล้วอ่ะถ้าไม่ช่วยผ่าตัดเอาตอนนี้เนี่ยก็ตายแน่ๆนะคะก็สิ่งที่ทำได้ก็คือหมอก็คือทำได้ตามพฤติการสภาพแวดล้อมคือเครื่องไม้เครื่องมือที่หาได้ตอนนั้นทำความสะอาดได้ที่ทำได้ตอนนั้นนั่นเองนะคะ
0: ครับอ่ะเห็นไหมครับถ้าเราอธิบายมันตรงนี้แล้วลองย้อนกลับไปดูคำถามโอ้โหอธิบายมันให้แทบจะเหมือนกับบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับลองกลับไปดูที่คำถามของเรากันเลยนะครับ
1: เดี๋ยวให้หน้าจอลองขึ้นคำถาม
0: แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาสอบถามดูคนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ด้วย
1: ใช่
0: ครับเราเชิญมา
1: ใช่
2: ตายแล้ววันนี้
1: เดี๋ยวทวนคำถามอีกทีนะคะลองข
0: ึ้
1: นคำถามขึ้นหน้าจอนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คำถามก็คือคุณนายชวีนะคะสั่งให้นางนิดคนรับใช้ในบ้านไหว้เจ้าตามประเพณีซึ่งจะต้องมีการจุดธูปเทียนไหว้ระหว่างการไหว้เจ้านะคะโดยที่คุณนายชวีเนี่ยก็กำชับก่อนที่จะออกไปทำงานอย่างอื่นนะคะว่าก่อนที่นางนิดเนี่ยจะออกจากบ้านหรือจะออกไปทำอย่างอื่นเนี่ยต้องดับธูปเทียนที่ติดไฟไว้ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วคุณนายชวีก็ถึงออกไปทำงานนะคะคือพูดง่ายๆคือกำชับนางนิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่นางนิดเนี่ยก็รับปากอย่างดีตามที่เมื่อกี้ได้แสดงเอาไว้นะคะ นางนิดด้วยความที่ติดละครนะคะจึงรีบไปดูละครนะคะในห้องนอนของตนแล้วก็ลืมดับไฟธูปเทียนที่ไหว้เจ้าเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเทียนเกิดล้มไปบนกระดาษไหว้เจ้านะคะทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องรับแขกของบ้านได้รับความเสียหายนะคะเมื่อกี้ก็มีเอฟเฟกต์ไฟนะคะไฟไหม้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือนางนิดมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไรนะคะ
0: ครับเดี๋ยวนางนิดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผู้ที่ก่อเหตุเพลิงไหม้เนี่ยครับนางนิดครับ
2: นางนิดพร้อมไหมฮะขอเซฮายหน่อยค่ะสวัสดี
0: สวัสดีคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้นะคร
2: ับค่ะคุณพิเชษนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณพานุพงศ์นะคะคุณพานุพงศ์ถามว่าวิชาอะไรครับวิชากฎหมายอาญา1ค่ะเวลคัมนะคะ
0: เดี๋ยวเชิญคุณนิดนะครับผู้ก่อเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้คุณนิดสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณนิดครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเชิญ
3: นี่กับไฟไหม้เห็นไหมคะ
0: นี่โดนไล่ออกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
2: คุณนิด
1: โอ้โหนี่คือมีกระเป๋ามาหนึ่งใบคว้าได้ใบเดียว
0: บ้านทรายทองออกมาแล้ว
2: จะมันมากมีเปียด้วยอ่ะ
3: ก็แต่เมื่อกี้ที่ดูภาพนะคะมันค่อนข้างรุนแรงจริงๆแล้วเข้าไปดูหนังแป๊บเดียวต้องโทษคุณผู้หญิงค่ะ
1: อ้าวไปโทษผู้ชายทำไมอะคะ
3: เพราะคุณผู้หญิงก็ปักทูบไม่ดีเทียนไม่ดีใช่ไหมคะ
0: เราไม่ผิดเลย
3: ไม่ผิดค่ะ
1: แล้วตอนก่อนเขาออกไปเขาสั่งอะไรคุณนิดไว้หรือเปล่าคะ
3: บอกว่าถ้าจะไปไหนให้ดับ
0: เทียนดับทู
3: บให้เรียบร้อย
0: ทูบหมดให้ดับเทียน
3: ใช่ค่ะ แล้ว
1: ได้ดับไหมคะคุณนิด
0: ทำป่ะ
3: ดับค่ะพอดีว่าหนังกำลังสนุก
1: กำลังสนุก
3: อันนี้ก็คือคุณนิดต้องขอโทษด้วยนะคะ
0: แกติดตอนนี้แกติดเกมออฟโธรนอยู
2: ่โอ้โห
1: พราะฉะนั้นวันนิดมาแล้วเราลองมาแนะนำคุณนิดดีกว่าว่าหลังจากที่ถูกคุณนายไล่ออกจากบ้าน

0: านมาแล้วคุณนิดรู้หรือเปล่าอาจจะต้องผิดอาญาอะไรอีกหรือเปล่า
1: เออคุณนิดรู้ตัวไหมเนี่ย
2: รู้อย่างเดียวเพราะว่าเงินเดือนไม่ได้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
3: ตายแล้ว
1: ตายแล้ว
2: ต้องมีอาญาด้วยเหรอคะ
1: แน่นอนสิครับเพราะการกระทำของคุณนิดอย่างเนี้ยคุณนิดไม่ได้ใช้ความระมัดระวังใช่หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: อืมเนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลัง
0: จริงจริงจริงเรามัดระวังได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ด้วยได้ได้ค่ะโดยการดับเทียนและธูปก่อนค่ะ
1: แล้วทำไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
1: ไม่ได้ทำนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเข้าตามตัวบทมาตรา59วรรค4เลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้ได้เพียงพอไหม
1: ครับผมก็เดี๋ยวออกจากสตูไปก็เชิญพบพนักงานสอบสวนเลยนะครับ
3: จริงๆมี
1: พนักงานสอบสวนจะเชิญตัวไปนะครับโชคดีนะครับคุณนิดนะครับ
2: ขอบค
1: ุณครับขอบคุณมากครับ
2: ขอหนีไปก่อนนะคะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้คือคุณนิดก็จะ
1: เดี๋ยวคุณนิดจะไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมทำให้เกิดเพลิงไหมเช่นนี้นะครับฟล็อปจัดเต็มจัดหนักเลยนะ
3: คุณนิดจะหนีรอดไหมคะ
1: ครับพนักงานสอบสวนมาแล้วแล้วก็รถสน.มาพร้อมแล้วนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: ต้องติดต่อเรื่องประกันตัวอะไรให้ดีนะครับ
3: เรียวมากนะคะ
1: เรียวจริงๆครับเปิดได้เรียวมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้เราอาจารย์ได้สอนกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจตนานะคะเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเปล่าคุณนิดอยากให้บ้านไฟไหม้หรือเปล่าคะอาจารย
3: ์
1: เปล่าเลย
0: ไม่ได้อยากเลยใช่ไหมคะเล็งเห็นผลไหม
3: ไม่
0: ก็ไม่ได้เจตนาต้องการอะไรให้บ้านไฟไหม้เพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าบ้านไฟไหม้ปุ๊บฉันตกงานแน่นอนใช่นะคะแล้วดีไม่ดีต้องรับผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจตนาตัดออกไปได้เลยนะคะ
1: ทิ้งไปเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต่อมาเรามาดูเรื่องประมาทตามมาตรา59วรรค4นะคะว่าเอ๊ะคุณนิดเขายอมรับเองเมื่อกี้เลยว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพ
1: อ
0: จริงๆเขาสามารถที่จะดับธูปดับเทียนทุกอย่างก่อนที่เขาจะขึ้นไปดูละครได้แต่เขาดันไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเข้าตามมาตรา59วรรค4คือการกระทำโดยประมาทนั่นเองนะคะ
1: นั่นไงนะครับก็คือต้องวางหลักเอาไว้ว่านะครับก็การวางหลักนั้นแน่นอนอาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้อยคำในตัวบทนั้นจริงๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับมันคือการเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเจตนาในการกระทำซะก่อนเป็นอย่างแรกที่อาจารย์สาธิตาได้เน้นย้ำไปแล้วว่าคุณนิดมีเจตนาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม
3: ่
1: นะครับเห็นแล้วอาจารย์จะเอาหลักกฎหมายเนี่ยมาปรับเข้ากับข้อที่จริงละก็จะเริ่มแล
3: ้
1: วเราไม่ได้ลอกโจทย์เลยเราเอาหลักที่วางไว้เอามาวินิจฉัยว่าคุณนิดแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามแต่คุณนิดได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไหมกับการที่เมื่อกี้คุณนายสั่งไว้ว่าต้องดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนจะไปทำอะไรแต่ปรากฏว่าคุณนิดหาได้กระทำป่ะ
3: หาได้ก็ทำไม่
1: เราอาจจะไม่ได้ตอบอย่างนี้ก็ได้ เพราะดูมันจะเป็นสำนวนนักกฎหมายนักกฎหมายนะ แต่จริงๆแล้วในวิชาลึกๆท้ายๆท่านอาจจะใช้สำนวนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็น
0: แต่เดี๋ยวอ่านไปเขียนไปเยอะๆเดี๋ยวก็จะเป็นภาษาแบบนี้เอง
1: เดี๋ยวเทพจะลงมาเองไม่ต้องกลัว
0: จะประทับ
1: เดี๋ยวเทพมาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแต่เอาหลักใจความสำคัญก่อนว่าการวินิจฉัยคือการปรับบทเอาข้อที่จริงกับข้อกฎหมายมาผสมปนกันให้มันรู้ว่ามีการกระทำที่เป็นองค์ประกอบแม้ก่อนที่จะไปบอกว่าประมาทเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้อันนั้นมันเป็นปลายเหตุและปลายทางนะครับแต่เรากำลังชี้ว่าคุณนิดประมาทเพราะอะไรหนึ่งไม่มีเจตนาก็จริงแต่ใช้ความระวังไหมไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: เมื่อไม่ใช้ก็เท่ากับว่าเป็นการกระทำโดยประมาทซึ่งจะต้องรับผิดตามกฎหมายในชั้นนี้เรื่องของประมาทเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาตรา200ซัมติงสักอย่าง
0: 225นะคะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เฉพาะเลยนะคะว่าแม้กระทั่งโดยกระทำโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าข่ายตามมาตรา59วรรคแรกที่เราบอกไว้เลยว่าจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเว้นแต่กระทำโดยประมาทในที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดโดยประมาทซึ่งมาตรา225วางเอาไว้ชัดเจนนะคะ
3: ว่าแม้ว่าประมาทก็ยังต้องรับผิด
1: มีคุณอุดดี้ตอบมาด้วย
0: ค่ะตอบถูกไหมคะ
1: วางหลักกฎหมายมาเลยนะ
0: ฮะ
1: นี่เลย
3: เป๊ะมาก
1: โอ้โหเยี่ยมเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นในการตอบเรื่องประมาทนะคะอยากให้นักศึกษาถ้าเกิดจำไม่ได้เนี่ยให้ใช้คีย์เวิร์ดหรือคำที่ต้องเขียนในมาตรานี้นะคะถ้าเกิดออกมาตรา59วรรค4นะคะก็คือคำว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาคำนี้ต้องขึ้นมาก่อนแล้วก็อีกคำนึงคือคำว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย
0: ่
3: างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีคำใกล้เคียงที่มีที่ให้นักศึกษาได้เขียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคะแนนนั่นคือคำว่าวิสัยและพฤติการเนี่ยอยากให้นักศึกษาเขียนแล้วก็ให้ความสำคัญกับความหมายของคำเหล่านี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเพ็ญประภาหัดสดีนะครับบอกว่าสนุกได้ความรู้ลืมไปเลยว่าเรียนอยู่เราก็ลืมไปเลยว่าเราสอนอยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และกำลังใจ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้มีนักศึกษาตอบอย่างคุณอูดดี้มาเยอะๆนะคะเพราะ

0: ดี
1: จริงจริงเนี่ยเรามีคำถามถามทุกสัปดาห์เลยนะคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ดูจบถึงเราจะเฉลยไปเรียบร้อยแต่ลองฝึกเขียนมาก็ได้นะคะเขียนหลักกฎหมายมาเลยเราวินิจฉัยลองมาแล้วก็สรุปนะคะเผื่อครั้งหน้าอาจารย์มีวิจัยดีอาจารย์มีวิทย์อาจจะลองดูซิว่า
0: อย่างเงี้ยตัวอย่าง
1: น่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ
0: แต่ไม่ได้บอกชื่ออย่างเงี้ย
1: ใช่ถือว่าเป็นการให้ประธานชุดลองตรวจข้อสอบท่านก่อนที่จะโดนตรวจจริงๆนะคะ
2: แต่ว่าเรียนเชิญไปรับการสอนเสริมดีกว่าเพียงแต่เวลาไปรับการสอนเสริมเนี่ยบางคนที่อาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไม่ได้ทราบว่ามันมีการสอนทางนี้อยู่นะครับนักศึกษาอาจจะต้องระบุเรื่องข้อเท็จจริงตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอาสิ่งที่นักศึกษาเขียนมาแล้วไปถามท่านอาจารย์นะครับว่าการเขียนของเราเทคนิคของเราตรงนี้มันโอเคไหมใช้ได้หรือเปล่า
0: ได้ประมาณเท่าไหร่
2: แบบนี้ควรมีอะไรแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่านะครับมันเหมือนกับเป็นการแนะแนวไปด้วยในตัวนะครับ
1: แล้วก็ฝึกเขียนด้วยเพราะจริงๆเนี่ยนักศึกษาอายัดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่เรียนปีแรกนะคะควรจะลองฝึกเขียนข้อสอบอัตนัยของกฎหมายเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเทคนิควิธีการตอบที่ไม่เหมือนศาสตร์อื่นบางท่านเนี่ยอาจจะจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้กระทั่งบางทีเป็นด็อกเตอร์ศาสตร์อื่นมาแล้วนะคะแต่การตอบข้อสอบอัตนัยทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อยากให้ลองฝึกบ่อยๆนะคะ
2: นั่นแหละครับเอาละเหลืออีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล
1: ค่ะ
2: เพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลักษณะของการกระทำกับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กัน
1: ใ
2: ช่อย่างเช่นการที่ใช้ปืนยิงคนคนตายอย่างเงี้ยสัมพันธ์กันไหมจัน
0: สัมพันธ์อันนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อนเลย
2: มันก็ชัดเจนแน่นอนตายตัวอยู่แล้วว่าเมื่อยิงคนคนก็ต้องตายถ้าไม่มีการกระทำผลย่อมไม่เกิดแต่ในบางครั้งผลของการกระทำอาจจะทำให้เกิดผลก็ได
1: ้
2: ที่หนักขึ้นกว่าเดิมก็ได
0: ้
2: อย่างเช่นต้องการจะทำร้ายแต่ทำให้เขาถึงตายอย่างเง
0: ี้
2: ยเห็นไหมครับแต่ผลจากการทำร้ายนั่นแหละคือการทำให้เกิดความตายซึ่งตรงนี้ผู้กระทำก็ย่อมจะปฏิเสธการกระทำเช่นว่านั้นไม่ได
0: ้
2: หรือแม้แต่ในกรณีอย่างเช่นมันเป็นเหตุอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เลย
1: เป็นเหตุแทรกแซงนะคะอย่างเช่นเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยกระทันหัน
2: เป็นเหตุการณ์เช่น
1: ใช่อย่างเช่นฟ้าผ่าขึ้นมาทันทีนะคะเราก็ไม่ได้รู้ว่าฟ้ามันจะมาผ่าเมื่อไหร่
2: ในกอวิ่งไล่ฆ่าในขอตัวอย่างคลาสสิก
1: ตัวอย่างคลาสสิก
0: ขอไม่ตาย
2: วิ่งไล่ยิงยิงไม่ถูก
0: ยิงไม่ถูก
2: พอเข้าไปในป่ารกทึบเข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ฝนกำลังตกหนัก
1: ค่ะฟ้าผ่าเข้ามาพอดีนะคะ
2: ตรงนี้นักศึกษาลองไปลองอาจารย์ลองไปถามนักศึกษาก่อนว่าแล้วเราคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรพอไปหลบใต้ต้นไม้ทุกคนตอบตรงกันฟ้าผ่าค่ะ
1: เขาจะเหมือนรู้มุกเราแล้ว
2: ฟ้าผ่าต้นไม้ด้วยผ่าในขอที่หลบอยู
0: ่
2: เห็นไหมครับว่าความตายของในขอเนี่ยมันสัมพันธ์กับการกระทำของในกอหรือเปล่า
1: คือไล่ยิงแต่ยังยิงไม่โดนเลยนะคะ
0: ไม่ตายเพราะถูกยิงแต่ดันไปตายเพราะฟ้าผ่าอย่างเงี้ยถามว่าในกอใช่ไหมคะ
2: ใช่ในกอต้องรับผิดชอบในความตายของในขอหรือไม่
1: ใช่กรณีนี้ถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงขึ้นมานะคะ
2: เห็นไหมจริงๆมันก็สมเจตนาของผู้กระทำอยู่แล้วแต่มันเกิดจากการกระทำของผู้กระทำหรือเปล่า
1: ค่ะไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: มันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าขึ้นมาตัดตอน
2: อันนี้คือคาดเห็นไม่ได้
1: ใช่
2: ไหมคะแต่บางครั้งไอเหตุแทรกแซงตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้จริงๆด้วยเวลานะครับก็อาจจะทำให้เนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนั้นยังไม่จบนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับจะเอาไว้ในการคราวหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์พงศ์จิราขอบคุณนะครับอาจารย์สาริตาขอบคุณมากนะครับและวันนี้ครับเรา3คนพร้อมทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันในการสอนเสริมครั้งที่4สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100%
8: ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับโดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001010หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
11: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
12: แล้วเจอกันนะครับ
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3สำหรับหน่วยการสอนในวันนี้จะมีด้วยกัน3หน่วยด้วยกันครับประกอบไปด้วยหน่วย7นะครับหน่วย8และก็หน่วย9หน่วย7นั้นเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารครับหน่วย8เป็นความรับผิดชอบของรัฐและหน่วยที่9กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศครับหากนักศึกษาได้รับชมการสอนเสริมนี้แล้วมีปัญหาสงสัยประการใดนะครับนักศึกษาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์โดยตรงได้เลยนะครับและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง STOU Channel ทั้งทางเพจ Facebook STOU Channel และ STOU Channel on YouTube ด้วยนะครับสำหรับหน่วยแรกวันนี้เป็นหน่วยที่7กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารครับ
1: สวัสดีครับนะครับในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับต้องเท้าความเบื้องต้นก่อนว่าในส่วนของการระงับข้อพิพาทเนี่ยนะครับสามารถระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีได้ซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นอยู่ในหน่วยก่อนหน้านี้ก็คือหน่วยที่6นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาว่าถ้าไม่ได้มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีแต่มีการระงับข้อพิพาทในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการใช้สงครามมาห้ามหั่นกันนะครับเช่นนี้เนี่ยนะมันจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างแน่นอนครับกฎหมายระหว่างประเทศของเราเนี่ยนะครับนะมีความเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของการระงับข้อพิพาทในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราได้สังเกตเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมองในเชิงประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่กรีกโรมันยาวไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังคงเห็นสงครามเกิดขึ้นนะครับและสงครามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็ต้องเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุข้อพิพาทบางประการนะครับแล้วก็เลือกใช้การทำสงครามเพื่อมาระงับข้อพิพาทนะครับดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจึงมีการวางหลักเกณฑ์ว่าควรจะต้องมีการจำกัดการใช้กำลังทางทหารนักศึกษาลองนึกภาพตามว่าถ้านักศึกษาเป็นผู้นำของรัฐสักรัฐหนึ่งนะครับนักศึกษาลองเลือกเลยครับอยากเป็นรัฐอะไรบอกจะเป็นยักษ์ไข่ได้ไหมนะก็แล้วแต่นักศึกษานะฮะหรือจะเป็นรัฐฉานนะอันนั้น บอกไม่เอาบอกหน้าหนูอินเตอร์ค่ะขอเป็นรัฐสักสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะนะก็สุดแท้แต่นักศึกษาแต่เมื่อนักศึกษาเป็นผู้นำของรัฐแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการต้องมาถึงทางแยกทางเลือกแล้วว่าเราต้องการระงับข้อพิพาทในรูปแบบใดซึ่งแน่นอนถ้าระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีไม่สามารถที่จะส่งผลถึงการระงับข้อพิพาทได้อาจจะต้องมีการเลือกการใช้กำลังนะครับแต่การใช้กำลังของทางผู้นำของรัฐผ่านองค์กรของตนเองนั้นจะต้องคำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเบื้องต้นนักศึกษานะครับนักศึกษาลองมาดูตามเลยนะครับว่าวิวัฒนาการอันเกี่ยวกับการทำสงครามเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนะมีการพูดถึงสิทธิในการทำสงครามอยู่นะครับนะสิทธิในการทำสงครามคืออะไรก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาภายหลังจากที่สงครามสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลครับสงครามใหญ่ๆในโลกเราเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนักคิดนักนิติศาสตร์หลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับได้มีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาวางกฎเกณฑ์เอาไว้บางตำราจึงมีการพูดถึงว่ากฎหมายตรงนี้เรียกว่ากฎหมายภาคสงครามนะหรือกฎหมายระหว่างประเทศภาคสงครามนะครับนะสาเหตุก็เพราะว่าในส่วนของสงครามไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีโดยนักนิติศาสตร์ที่ถือว่ามีแนวความคิดที่เด่นชัดและโดดเด่นมากก็คือท่านฮิวโก้โกรติอุสนะครับนะได้มีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่านะครับนะถ้าไม่มีการกระทำที่ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเหตุให้เป็นการทำสงครามนะครับแล้วก็เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการทำสงครามได้นะครับแต่รัฐที่ประสงค์จะทำสงครามก็มักจะอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อทำสงครามอยู่ตลอดเวลานักวิชาการหรือศาสดานะครับก็ไม่สามารถจะหาหลักการหรือคำสอนใดๆมาเป็นแนวทางชักจูงให้เลิกลดการทำสงครามอย่างได้ผลนะครับถือว่าเป็นวาทกรรมนะทางกฎหมายที่ค่อนข้างล้ำลึกพอสมควรนะครับ okay. ในส่วนของสมัยก่อนนะครับนะการทำสงครามอย่างที่ท่านฮิวโก้โกรติอุสบอกไว้ว่าสงครามเนี่ยมีการทำเพราะมีเหตุผลการโดยเหตุผลที่น่าสนใจในสมัยก่อนในภาคพื้นยุโรปนะครับก็บอกว่าการทำสงครามเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับ okay. ต้องขออนุญาต พาดพิงในเชิงของทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางศาสนาเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าในการประกาศทำสงครามในสมัยก่อนจะมีการพูดขึ้นต้นนะอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่า in the name of God นะครับก็คือทำในนามของพระเจ้านะครับนะก็คือเป็นการก็เรียกว่าทำสงครามเพื่อเหตุผลบางประการนะครับแต่สุดท้ายนะมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างสันติสุขสันติภาพให้กับโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับจึงเกิดแนวความคิดในการจำกัดการทำสงครามนะหรือสิทธิจำกัดสิทธิในการทำสงครามหรือภาษาละตินเรียกว่ายูสแอดเบลัมนะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับนักศึกษามาดูต่อเลยครับเนื่องจากณปัจจุบันนี้นะครับนะเราเนี่ยอยู่ในสังคมโลกซึ่งนะครับอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติดังนั้นกฎบัตรสหประชาชาติเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันโดยกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นส่วนที่สัญญาที่สำคัญในการวางกฎระเบียบนะครับต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกในองค์การสหประชาชาติเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดห้ามการทำสงครามเอาไว้ในข้อที่2วรรคที่4นะครับก็คือให้นะรัฐสมาชิกเนี่ยนะครับจะต้องอดทนอดกลั้นนะครับนะในเรื่องของการทำสงครามนั่นเองนะครับโดยจะมีการมอบอำนาจในการทำสงครามต่างๆตรงนี้โดยมีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับแต่พูดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะวางหลักเกณฑ์เอาไว้ด้วยในส่วนของต่อไปนะครับแต่ให้นักศึกษาจำเอาไว้ว่าหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยเป็นกฎหมายจารีตประเพณีในทางระหว่างประเทศแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้จากคำพิพากษาในคดีนิคารากัวปี1986นะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะมีในตอนนี้คือมันสำคัญไหมอาจารย์การที่จะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศตรงนี้นักศึกษาต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็มาจากในส่วนของกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็ในส่วนของส่วนที่สัญญาที่สำคัญนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับได้รับการรับรองนะครับในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้วและที่สำคัญก็คือมีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติด้วยดังนั้นรัฐทุกรัฐทั่วโลกต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับนะไม่สามารถที่จะมีการหลีกเลี่ยงได้เลยเบื้องต้นนะครับเรามาดูแนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารนะครับนะเบื้องต้นเราก็ต้องมาดูว่าลักษณะของการใช้กำลังทางทหารที่ถูกจำกัดนะครับนะแน่นอนครับการใช้กำลังทางทหารที่ถูกจำกัดจะต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายสร้างความรุนแรงในภาพกว้างนะครับก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมนะครับก่อให้เกิดความไม่เป็นปึกแผ่นของความสงบสุขโดยรวมของโลกเนี่ยนะครับและรูปแบบของการใช้กำลังทางทหารที่มีผิดกฎหมายในทางกฎหมายตรงนี้นะครับนะเราสามารถที่จะพิจารณาได้จาก3รูปแบบด้วยกันก็คือ1เป็นการลุกรานโดยทางตรงครับลุกรานโดยทางอ้อมแล้วก็ระดับของความรุนแรงลุกรานโดยทางตรงเป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาลองนึกภาพตามว่าถ้านักศึกษานะครับเป็นผู้นำของรัฐและอยู่มาวันหนึ่งที่ชายแดนนะที่ประชิดกับรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าตื่นมาตอนเช้าพบมีกองกำลังทางทหารบุกเข้ามาจากชายแดนนะครับแล้วเข้ามาประจันหน้ากับทหารซึ่งดูแลรักษาความสงบภายในตรงนี้น่าจะเข้าข่ายของการใช้กำลังที่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้นะถ้านักศึกษาเข้าใจว่าการลุกรานโดยทางตรงก็คือเป็นการใช้กำลังทางทหารไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางเรือนะครับเข้าไปในดินแดนของรัฐอีกรัฐหนึ่งนะครับซึ่งตนเองไม่ได้มีขอบอำนาจเหนือในการที่จะใช้อำนาจทางอธิปไตยของรัฐได้เนี่ยนะครับตรงนั้นก็น่าจะถือเป็นการลุกรานแล้วและนั่นก็คือการลุกรานโดยทางตรงนั่นเองนะครับส่วนการลุกรานโดยทางอ้อมนะลุกรานโดยทางอ้อมก็คือเป็นการใช้รูปแบบกระบวนการอื่นๆนอกเหนือจากการนำเอากองกำลังทางทหารเนี่ยบุกเข้าไปซึ่งหน้านะครับตรงนี้ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็น่าจะเป็นการส่งสปายไม่ใช่สปายไวคูลเลอร์นะไม่ใช่แบบเอาสปายใส่ลังส่งไปให้เขาไม่ใช่นะครับก็ต้องเป็นการส่งสปายในลักษณะที่ว่าไปจารกรรมข้อมูลนะส่งนักปัจจุบันนี้ดูทันยุคทันสมัยหน่อยก็ส่งแฮกเกอร์ไปนะไปดูดข้อมูลนะครับไปล้วงความลับนะไปล้วงความลับนะครับ นะหรือว่าอาจจะมีการทำอะไรในรูปแบบใดก็ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกปกปิดเอาไว
0: ้
1: อยู่ในรัฐของฝั่งตรงข้ามนะครับ นะโดยการลุกรานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้องห้ามสาเหตุที่ต้องห้ามอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขนะของทั้งสองรัฐก็ได้ทั้งสังคมโลกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของระดับความรุนแรงด้วยนะครับว่าความรุนแรงในลักษณะใดที่น่าจะเข้าข่ายของการใช้กำลังทางทหารที่ผิดกฎหมายอันจะถูกจำกัดนะครับนะนักศึกษาลองนึกภาพตามว่า

ถ้าเป็นการใช้กำลังทางทหารที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับที่ว่าสร้างความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยอย่างไรเล็กน้อยหรืออาจจะมากรุนแรงแค่ไหนก็ตามน่าจะเป็นเรื่องของการใช้กำลังทางทหารที่ผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะครับแต่แน่นอนครับจะเริ่มถูกจำกัดที่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อมันเป็นการสร้างความเสียหายนะก็คือมีการส่งทางทหารเข้าไปแล้วปรากฏว่าชาวบ้านหวาดกลัวชาวบ้านเสียหายนะครับสร้างก่อให้เกิดความไม่สงบสุขไม่กล้าอยู่เกิดขวัญเสียอะไรต่างๆตรงนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามีการส่งกองกำลังทางทหารเข้าไปแต่ว่าทหารเข้าไปถึงก็ไปช่วยเหลือนะไปช่วยดูแลสารทุกข์สุขดิบคนในพื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นก็ไม่น่าจะเป็นการส่งกองกำลังทางทหารเข้าไปนะครับแล้วถือว่าเป็นการผิดกฎหมายตรงนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตรงนี้นักศึกษาน่าจะพอเห็นภาพได้ง่ายแล้วนะเพราะว่าในส่วนของสงครามนะครับเราเห็นได้จากประวัติศาสตร์บ้านเราอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะรูปแบบใดที่จะเห็นเด่นชัดเป็นการใช้กำลังทางทหารที่ผิดนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูที่ข้อยกเว้นนะของการห้ามใช้กำลังทางทหารเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงว่าการลุกลามโดยทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ตรงนี้เราจะมาดูในสิ่งที่กฎหมายกำลังจะบอกว่าการกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้กำลังทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถกระทำได้นะครับตรงนี้ถือว่าได้รับการรับรองนะครับโดยองค์การสหประชาชาติแล้วเพราะถือเป็นข้อยกเว้นที่มีการถูกเขียนเอาไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือกรณีข้อยกเว้นตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับนะข้อยกเว้นประการที่1ตรงนี้มีอะไรบ้าง1คือการป้องกันตัวหรือ self defense นะครับการป้องกันตัวก็คือเมื่อถูกรุกรานแล้วเนี่ยนะครับเรามองภาพง่ายๆเลยเมื่อถูกรุกรานแล้วนะครับรัฐที่ถูกรุกรานมีสิทธิ์ที่จะส่งทหารของตนนะครับเข้าไประงับเหตุได้นะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราส่งขีปนาวุธนะเน้นย้ำเป็นขีปนาวุธไม่ใช่ส่งบ้างไฟนะฮะถ้าส่งบ้างไฟมานี่นะอีกเรื่องนึงนะเป็นก็ส่งต่อด้วยแล้วขอฝนไปด้วยในตัวนะฮะส่งขีปนาวุธเข้ามาสร้างความเสียหายแล้วอาจจะมีการยิงมิสไซล์เข้าไปสกัดนะนั่นก็ถือเป็นการป้องกันตัวนะครับหรืออาจจะมีการส่งทหารเข้าไปในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามรุกรานโดยทางตรงนะครับแล้วก็นำรถถังนำเรือนำเครื่องบินลบเข้ามานะครับเราก็ส่งกองกำลังของเราเข้าไปสกัดนะก็เป็นการป้องกันตัวนะครับซึ่งการป้องกันตัวเนี่ยนะครับนะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ารัฐที่จะอ้างการป้องกันตัวได้จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของสัดส่วนในการใช้กำลังด้วยว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้กำลังของรัฐอีกรัฐหนึ่งหรือไม่นะครับเช่นอีกรัฐหนึ่งนะครับได้มีการส่งทหารมาเพียง10คนเท่านั้นนะครับเข้ามาพยายามจะบุกยึดนะเมืองหนึ่งบริเวณรัฐชายแดนของเรานะครับปรากฏของเราส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนะครับรวมถึงส่งกองกำลังทางทหารรวมทั้งมีรถถังเข้าไปยิงระเบิดตุ้มๆนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่มันเกินสัดส่วนนะเกินสัดส่วนไปก็อาจจะไม่ถือเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับต่อมาครับอีกลักษณะหนึ่งที่ถือเป็นข้อยกเว้นที่กฎบัตรสหประชาชาติยินยอมให้มีการใช้กำลังทางทหารได้ก็คือการเข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาตินะครับกล่าวคือกองกำลังของสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติเนี่ยนะครับไม่มีทหารเป็นของตนเองนะครับถ้าเราสังเกตว่าเวลาที่ประเทศสมาชิกต่างๆของกองกำลังสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีการส่งนะมีการส่งในส่วนของทหารเข้าไประงับเหตุก็จะมีการบอกเลยว่าทหารดังกล่าวมาจากประเทศใดนะครับแต่มาในนามขององค์การสหประชาชาติเป็นการชี้ให้เห็นว่าองค์การสหประชาชาติไม่ได้มีกองกำลังที่อยู่ภายใต้สังกัดของตัวเขาเองนะครับแต่จะอาศัยกองกำลังจากประเทศสมาชิกนั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีข้อยกเว้นที่เกิดจากนะครับทางปฏิบัติของรัฐนะครับกรณีข้อยกเว้นที่เกิดจากทางปฏิบัติของรัฐนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องของการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมนะครับกล่าวคือยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์เป็นผู้นำของรัฐ A อาจารย์อิงคลัตเป็นผู้นำของรัฐ B อาจารย์ลุกลานอาจารย์อิงคลัตโดยการส่งกองกำลังทางทหารเข้าไปอาจารย์อิงคลัตก็มีการป้องกันตนนะครับเช่นนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์นะเข้าหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายตรงนี้ทันทีกล่าวคืออาจารย์ผู้รุกรานนะครับถือว่าผิดกฎหมายละเนื่องจากเป็นการ

ต้องห้ามนะตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารแต่อาจารย์นิครัตระงับเหตุดังกล่าวสามารถทำได้เพราะเข้าข้อยกเว้นในกฎบัตรสหประชาชาติเรื่องของการป้องกันตัวนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์กิตติยาดาไม่เกี่ยวข้องตรงนี้เลยเป็นรัฐที่3นะ

แทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมกล่าวคือจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ไปลุกลานรัฐของอาจารย์อิงครัตและปรากฏว่ารัฐของอาจารย์อิงครัตนะครับไม่ได้มียุทธปกรณ์นะครับที่ถือว่าเพียบพร้อมนะครับนะแล้วก็กำลังเขาเรียกว่าได้รับความสูญเสียอย่างมหาศาลนะครับรัฐที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นมีสิทธิ์ในการส่งกองกำลังทางทหารเข้าไปเพื่อระงับเหตุได้นะครับด้วยเหตุผลก็คือการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมกล่าวคือถ้าไม่รีบแทรกแซงแล้วเราก็จะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้นั่นเองนะครับต่อมาครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ประเทศสมาชิกนะครับภายใต้องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้มีการดำเนินการนะซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารตรงนี้เรามาดูบทบาทขององค์การสหประชาชาติบ้างว่าองค์การสหประชาชาติเขามีบทบาทอย่างเกี่ยวกับการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงครับนะเบื้องต้นครับกลไกขององค์การสหประชาชาติแบ่งไปด้วย3องค์กรหลักก็คือคณะมนตรีความมั่นคงสมัชชาแล้วก็เลขาธิการนะครับส่วนศาลยุติธรรมก็เป็นองค์กรอื่นที่อยู่ภายใต้นะครับภายใต้องค์การสหประชาชาติแต่ไม่ได้เป็นองค์กรหลักองค์กรหลักจะเป็น3องค์กรแรกนะครับนะตามโครงสร้างนะฮะโดยคณะมนตรีความมั่นคงมีบทบาทอย่างไรมีบทบาทในเชิงที่ว่านะครับ5ประเทศสมาชิกหลักมีสิทธิ์เข้าไประงับเหตุได้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เป็นเด่นชัดเลยนะครับเป็นของเขาเองซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นการมอบอำนาจให้ตามดุลพินิจของรัฐใหญ่ในคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง5รัฐตรงนี้สามารถเข้าไประงับเหตุได้โดยอาศัยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของทางสังคมโลกตรงนี้ได้นะครับนะต่อมาครับสมัชชานะครับสมัชชาก็คือประเทศสมาชิกเข้ามารวมกันนะครับลักษณะเป็นสภาโลกนะแต่ว่าเราจะเรียกสภาโลกโดยเป็นการทางการอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าโลกเราไม่ได้มีสภาที่เป็นทางการอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการเปรียบเลยว่าในส่วนของสมัชชาสหประชาชาติก็คือเป็นการรวมกันของกลุ่มประเทศมีการพูดถึงมติรวบรวมกันนะครับว่าเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ควรทำนะครับแล้วก็ร่วมกันหาทางออกเป็นการพยายามที่จะระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับภายใต้กลไกขององค์การสหประชาชาติอีกรูปแบบหนึ่งครับส่วนเลขาธิการของสหประชาชาตินะครับนะในส่วนของตรงนี้นักศึกษาอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะครับในช่วงหลายๆปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับว่าเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการเข้าไปช่วยเจรจาเพื่อที่จะหาข้อยุติให้กับการระงับข้อพิพาทของรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนู้นท่านนี้ที่มาดำรงตำแหน่งนะครับมีบทบาทอย่างมากเข้าไปเจรจานะสมัยก่อนเราจะได้ยินมากๆเลยท่านคือท่านโคฟีอานันต์นะครับก็จะไปที่นั่นที่นี่นะครับเพื่อจะไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพยายามจะหาจุดร่วมให้นั่นก็เป็นบทบาทที่สำคัญอีกอย่างนึงเพื่อให้สันติภาพมันเกิดขึ้นส่วนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับก็จะเป็นศาลที่เข้ามาระงับเหตุที่เป็นข้อพิพาทนะครับต่างๆเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศของรัฐต่างๆนะครับนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้ก็จะมีอีกศาลหนึ่งที่มีบทบาทมากก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดในลักษณะที่เป็นความร้ายแรงทางอาญานะครับอันเกี่ยวเนื่องกับสันติภาพของโลกนะก็เช่นยกตัวอย่างเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งนักศึกษาจะได้รับข้อมูลนะครับรับฟังอีกครั้งหนึ่งในหน่วยที่15นั่นเองนะครับต่อมาครับหลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารเมื่อสักครู่นี้นะครับได้มีการพูดถึงว่าการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับมีการปรากฏอยู่แล้วต่อมาครับเมื่อจำเป็นต้องใช้กำลังทางทหารภายใต้หลักเกณฑ์ครับที่เป็นข้อยกเว้นทั้งหมด2ประการหลักๆด้วยกันจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคำถามต่อมาคือในการใช้กำลังทางทหารเนี่ยรัฐต่างๆจะใช้กำลังทางทหารได้ตามอำเภอใจหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะมีการใช้กำลังทางทหารได้ตามอำเภอใจกล่าวคือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารหรือที่เราเรียกเป็นภาษาละตินว่า Jus in bello นะครับตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับกฎหมายที่มีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารตรงนี้ก็คืออนุสัญญาที่สำคัญอยู่2ฉบับด้วยกันก็คืออนุสัญญากรุงเจนีวานะครับแล้วก็อนุสัญญากรุงเฮกนะครับซึ่งอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมากมายให้สอดคล้องตามยุคตามสมัยนะครับกล่าวคือเป็นการรองรับสภาวะการห้ามใช้กำลังทางทหารกล่าวคือมีการกำหนดเอาไว้ว่าการใช้กำลังทางรุนแรง

สร้างความเสียหายเป็นการต้องห้ามนะครับแต่อนุญาตให้กระทำได้ในบางกรณีที่เข้าข้อยกเว้นและเมื่อที่จะกระทำได้ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเจนีวาหรืออนุสัญญากรุงเฮกตรงนี้เท่านั้นนะครับณปัจจุบันนี้ยังมีอนุสัญญาอยู่2ฉบับนะครับแต่อาจจะมีการแก้ไขนะครับอีกหลากหลายครั้งด้วยกันนะครับโดยเรามาดูกันครับว่าในส่วนของภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการใช้กำลังทางทหารภายใต้อนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้มีอะไรบ้างนักศึกษาลองมาดูครับนะเขาบอกว่าเมื่อจะต้องใช้กำลังทางทหารเช่นการป้องกันตัวก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงนะแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมก็ดีเนี่ยนะครับรัฐที่จะต้องใช้กำลังทางทหารดังกล่าวนี้จะต้องนะปฏิบัตินะตามข้อปฏิบัติของการใช้กำลังทางสงครามไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศกล่าวคือจะต้องมีการปฏิบัติต่อพลลบนะและผู้ที่ไม่มีสถานภาพเป็นพลลบเนี่ยนะครับอย่างพิเศษนะครับนะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับนะถูกรุกรานนะเป็นรัฐผู้ป้องกันตนแล้วนะครับกำลังจะส่งกองกำลังทางทหารของตนเองเข้าไปป้องกันตนแต่ปรากฏว่ารัฐที่รุกรานเนี่ยนะครับนะในขณะที่บุกเข้ามารุกรานรัฐของอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นทหารบาดเจ็บนะแล้วก็กำลังถูกรักษาตัวอยู่ตามแคมป์ที่อาจจะมีหน่วยแพทย์เข้าไปดูแลอยู่แน่นอนครับในการที่จะป้องกันตัวนะของอาจารย์นะครับจะต้องเคารพหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาตรงนี้ด้วยนะครับจะต้องมีการปฏิบัติโดยไม่ใช้กำลังทางทหารไปกระทำต่อนะครับทหารที่ได้รับการบาดเจ็บหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนอกจากนี้ครับนะแผนในการทำสงครามก็ต้องมีการห้ามไม่ใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับห้ามใช้วิธีการที่ปราศจากมนุษยธรรมนะไม่ซื่อสัตย์เช่นอะไรฝั่งตรงข้ามยกธงขาวแล้วนะยกธงขาวแล้วก็ต้องหยุดนะครับไม่ใช่ว่ายกธงขาวปั๊บนะครับก็มีการกระทำต่อผู้ที่ยกธงขาวเลยนะตรงนี้ก็ถือเป็นการผิดหลักเกณฑ์ในการใช้กำลังทางทหารตามหลักเกณฑ์ของยูซินเมโลภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะกฎเกณฑ์ในด้านมนุษยธรรมต่อพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนนะครับการใช้กำลังจะต้องไม่กระทำต่อทรัพย์สินของพลเรือนนะครับโดยไม่จำเป็นแน่นอนครับบางครั้งจำเป็นต้องกระทำต่อทรัพย์สินพลเรือนเนื่องจากฝั่งตรงข้ามไปหลบอยู่ในทรัพย์สินของพลเรือนแต่มิใช่หมายความว่านะรัฐที่ใช้กำลังจะไปยิงกลาดนะใส่ร้านทองยิงกลาดใส่โชว์รูมเอารถไปขับไปอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะถือว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกจำกัดเอาไว้จะต้องมีการกระทำที่ชัดเจนว่าด้านหน้าตึกเป็นของพลเรือนก็จริงแต่มีสายรายงานแล้วว่าเป็นที่มั่นนะครับของผู้ที่ทำการลุกรานตรงนี้จึงถือสามารถที่จะดำเนินการในการกระทำได้นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านปัจจัยและอาวุธในการทำสงครามด้วยนะครับนะอาวุธในการทำสงครามจะต้องไม่ใช่อาวุธที่สร้างความรุนแรงในภาพกว้างแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างยาวนานนะครับสมัยก่อนมีการพูดถึงฝนเหลืองนะฝนเหลืองก็คือเป็นเรื่องของนำสารพิษนะครับนำสารพิษไปใช้ในการทำในการสงครามนะครับทำให้ทหารนะครับในยุคสมัยนั้นได้รับผลกระทบนะจากสารพิษที่ค้างอยู่ตามอากาศนะสารพิษที่ค้างอยู่ในดินนะครับซึ่งผลกระทบดังกล่าวนะยังจากสารคดีก็ยังส่งผลจนถึงวาระสุดท้ายของผู้ที่ได้รับผลร้ายตรงนั้นนะครับนอกจากนี้อาวุธชีวภาพทั้งหลายเช่นอาวุธที่ปล่อยเชื้อโรคนะครับก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้หรืออาวุธที่มีการยิงออกไปแล้วแตกกระจายเป็นภาพกว้างนะครับสมัยก่อนเคยมีการคิดค้นอาวุธลักษณะหนึ่งที่ว่ายิงออกจากรถถังแล้วเนี่ยนะครับมันจะแตกกระจายนะครับกลางอากาศแล้วก็พุ่งนะครับพุ่งลงไปสู่ที่เป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะส่งผลต่อภาพกว้างท่านลองนึกสภาพว่าไปใช้อยู่ในชุมชนนะครับนะคนที่ไม่รู้อินโนเวเนเป็นพลเรือนอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่ต้องห้ามในการใช้กำลังทางทหารด้วยเช่นเดียวกันสมัยก่อนของประเทศไทยเรานะครับเคยมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามจากองค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยเราได้มีการใช้อาวุธที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าในการเข้าไประงับเหตุกล่าวคือเราใช้อาวุธที่มีลักษณะที่มีอานุภาพที่ค่อนข้างจะรุนแรง

0: ภาพกว้างมากๆในการที่จะเข้าไปสู้รบกับกองกําลังที่เข้ามาประชิดชายแดนของเรานะในส่วนด้านหนึ่งนะครับนะตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากภายหลังจากการที่จะใช้กําลังไปแล้วนะครับองค์การสหประชาชาติก็จะมาพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วในส่วนของจากภาพข่าวในหลายๆปีที่ผ่านมาเคยมีบางรัฐมีการอ้างว่าการป้องกันตัวล่วงหน้าตรงนี้มันถือเข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่สามารถทําได้ไหมการป้องกันตัวล่วงหน้าเนี่ยนะครับนะสามารถกระทําได้นะครับถ้าปรากฏว่าสามารถที่จะทราบข้อมูลนะครับข้อมูลทางการทหารอย่างชัดเจนและแม่นยําว่ารัฐดังกล่าวที่เป็นอีกรัฐหนึ่งเนี่ยกำลังจะมาลุกลามอยู่ในขั้นตรวจเตรียมนะยังไม่ได้ลงมือกระทํานะครับอยู่ในขั้นตรวจเตรียมแต่มีเรื่องของการสืบนะการสืบข้อมูลและเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ารัฐนั้นกําลังจะมาทำให้เกิดความรุนแรงเสียหายกับรัฐของเรานะครับถึงแม้ยังไม่เกิดเหตุจริงๆนะครับเช่นนี้รัฐที่อาจจะถูกใช้กําลังเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไประงับเหตุก่อนได้ตรงนั้นถือเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การป้องกันล่วงหน้านะครับหรืออีกหลักการหนึ่งก็คือหลักการป้องกันร่วมนะครับหรือ collective defense นะครับตรงนี้ก็เป็นการป้องกันอีกลักษณะหนึ่งนะครับเราจะเห็นจากองค์การนาโต้นะครับที่เป็นการรวบรวมทหารของประเทศกลุ่มสมาชิกแอตแลนติกเหนือนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งกันและกันนะครับตรงนั้นก็ถือว่ากระทําได้นะครับต่อมาครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อรัฐที่เป็นกลางหรือรัฐที่3ภายใต้สังคมโลกนะครับเราจะมีการยอมรับว่ารัฐที่เป็นกลางนะครับรัฐที่เป็นกลางเนี่ยนะครับจะต้องไม่เข้าไปทําสงครามในรัฐนั้นนะครับและเมื่อใดก็ตามที่รัฐต่างๆไปอยู่ในรัฐที่เป็นกลางนะครับจะต้องไม่เข้าไปห้ามหันหรือมีการใช้กําลังกันนะครับซึ่งรัฐที่เป็นกลางในใจของนักศึกษาตอนนี้มีรัฐอะไรบ้างครับจากประสบการณ์ในการดูข่าวนะหนึ่งรัฐที่นักศึกษาน่าจะพอนึกภาพออกก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นรัฐที่เป็นกลางนะครับนะกองกําลังเมื่อเข้าไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ปั๊บต้องปลดอาวุธไม่มีการใช้อาวุธไม่มีการใช้กําลังนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่เป็นกลางนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านเมืองของเรานักศึกษาพอทราบไหมครับเป็นรัฐอะไรก็คือสปป.ลาวครับนะสปป.ลาวถ้าสังเกตจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสปป.ลาวไม่เคยส่งทหารเข้าไปร่วมรบในกองกําลังสหประชาชาติเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีข้อพิพาทในการใช้กําลังทางทหารกับรัฐใดรัฐหนึ่งเลยในบริเวณรัฐรอบของเขานะครับนั่นแสดงเห็นว่ามีความเป็นกลางในเรื่องของปฏิบัตินะครับจนถึงขั้นที่ว่าเป็นรัฐที่เป็นกลางนะภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศตรงนี้นะครับสุดท้ายครับการฝ่าฝืนกฎหมายภาคสงครามเนี่ยนะครับนะในส่วนของแน่นอนครับผิดกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอันจะทําให้ถึง เข้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ต้องมาบังคับโทษแล้วนะครับซึ่งการบังคับโทษก็มีตั้งแต่นําขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้รับทราบต่อไปนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหาสาระพอสังเขปเกี่ยวกับหน่วยที่7ในการจํากัดการใช้กําลังทางทหารนะครับ
1: ครับนักศึกษาครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจํากัดการใช้กําลังทหารที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ได้ให้นักศึกษานะครับทราบถึงสาระอันเป็นเรื่องสําคัญนะครับในหน่วยที่7นี้แล้วครับครับในหน่วยต่อไปคือหน่วยที่8แต่ก่อนที่จะถึงหน่วยที่8นั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
0: ครับ
1: ครับนักศึกษาครับมาที่หน่วยที่8นะครับเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐนะฮะซึ่งความรับผิดชอบของรัฐนั้นนะครับก็จะมีเรื่องสําคัญก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐในแนวดั้งเดิมนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐแนวโน้มใหม่นะครับตามแนวโน้มใหม่นะครับนะฮะการอยู่ร่วมกันของรัฐนั้นนะครับในระหว่างประชาคมระหว่างองค์กรนะครับประเทศที่เป็นรัฐอธิปไตยเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ต่างก็มีหน้าที่ที่จะไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างกันนะฮะการไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันที่จะเกิดขึ้นระหว่างรัฐทั้งสองนะครับนะฮะถ้ารัฐนะครับได้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือมีเจตนานี่เองนะครับหรือประมาทเลินะครับรัฐนั้นรัฐที่ดําเนินการนะครับในลักษณะเช่นนั้นนะครับต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็มีพันธกรณีที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับ นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีกิจกรรมของรัฐมากมายนะครับที่ไม่ขัดต่อกฎ

0: หมายระหว่างประเทศแต่มีความเสี่ยงภัยสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญาจึงกำหนดความรับผิดนะครับให้ตกแก่รัฐผู้เป็นเจ้าของดินแดนอันเป็นที่ตั้งหรือต้นกำเนิดของกิจกรรมเสี่ยงภัยดังกล่าวให้รับผิดเด็ดขาดก็คือรัฐผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความผิดนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของหน่วยที่8ทีนี้เราจะมาลงในรายละเอียดนะครับนะฮะพอพูดถึงในเรื่องของสนธิสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหรือว่าประเทศที่เข้ามานะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแรกๆเลยนะครับที่เราเคยได้ศึกษามาแล้วในวิชาต่างๆนะฮะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนะครับนะฮะอังกฤษไม่ได้เข้ามาประเทศแรกแต่อังกฤษเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาทำสนธิสัญญานะครับสนธิสัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็อย่างที่พวกเราทราบสนธิสัญญาแรกก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีย
1: ์
0: นะครับส่วนสนธิสัญญาฉบับต่อมาก็คือสนธิสัญญาเบอริงนะครับในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4โดยลำดับนั่นเองนะครับนะในปัจจุบันเนี่ยมีสนธิสัญญาเกิดขึ้นมาหลายอย่างนะครับหลายสนธิสัญญาด้วยกันนะครับซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงนะฮะไปยังในส่วนของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบความรับผิดชอบของรัฐในแนวดั้งเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับหลักเกณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับระบบความรับผิดชอบของรัฐในแนวดั้งเดิม
1: นะครับคือจริงๆแล้วรัฐเนี่ยดั้งเดิมเขาก็ยึดถืออยู่แล้วว่าเมื่อเขามีการกระทำการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับเราคือจริงๆตรงนี้นะครับถ้าเรามองถึงเนี่ยนะครับก็เป็นตามหลักทั่วไปนะครับที่เราเจอกันตามกฎหมายลักษณะต่างๆมีความคล้ายคลึงกันก็คือเมื่อมีการกระทำให้เกิดความเสียหายแล้วนะครับไม่ว่าจะจงใจนะจงใจให้เกิดความเสียหายหรือว่าประมาทแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐดังกล่าวนะครับก็จำเป็นจะต้องรับผิดนะครับซึ่งจากอดีตนะครับที่เป็นเหตุการณ์สำคัญก็มีหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับของไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างในภาพกว้างนะครับความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นมาภายในดินแดนของเขาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบไม่ได้แค่ในทางของรัฐเขาอย่างเดียวคือถ้าส่งผลในรัฐเขาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องเอากฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาใช้
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อกระทําเป็นกิจการของรัฐแล้วสุดท้ายมันส่งผลกระทบในภาพกว้าง
0: ครับ
1: นะก็อาจจะส่งผลถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอันทําให้มีเรื่องของการรับผิดของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากนี้อย่างที่อาจารย์เอกรัฐกล่าวไปส่วนที่สัญญาต่างๆในการเข้าถึงสนธิสัญญาเป็นการเข้าไปตกลงนะที่จะปฏิบัติต่อกันในบางเรื่องนะครับและเมื่อมีการตกลงปฏิบัติกันแล้วบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามนะครับก็อาจจะส่งผลถึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างของเรามีการตกลงอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีอนุสัญญากรุงไซเตสนะครับห้ามมีการค้าซากสัตว์นะซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนนะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับหรือพืชบางชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และหายากๆนะครับห้ามค้าเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลกระทบภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ภายใต้พันธกรณีดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ปฏิบัติตามไม่ได
0: ้ครับผม
1: นะครับ
0: นะฮะอันนี้ก็นะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการกระทำของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับการกระทำของรัฐเนี่ยถ้าเราอยู่ภายในของกฎหมายภายในเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยศึกษามานักศึกษาเขาเคยศึกษามาในชุดกฎหมายมหาชนแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของนิติกรรมทางปกครองคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับนะครับกับสัญญาทางปกครองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของปฏิบัติการทางปกครองทั้งหลายนะ
1: ครับ
0: ทีนี้การกระทำของรัฐอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะอย่าลืมครับว่ารัฐเนี่ยเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งนะครับนะทีนี้นะครับเมื่อรัฐเป็นนิติบุคคลเนี่ยรัฐไม่อาจแสดงเจตนาได้ด้วยตนเองแต่ต้องอาศัยบุคคลธรรมดามาทำการแทนนะครับดังนั้น ขอไปครับการกระทำที่จะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐเนี่ยจึงต้องเป็นการกระทำผ่านบุคคลธรรมดานะครับซึ่งโดยหลักแล้วย่อมกระทำโดยผ่านองค์กรของรัฐและในบางกรณีอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐแม้ไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐเช่นนะครับการกระทำของปัจเจกชนหรือการกระทำของฝ่ายกบฏเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับการกระทำของรัฐนะครับในเรื่องนี้จึงสามารถที่จะศึกษาได้ออกเป็น2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือการกระทำขององค์กรของรัฐและการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะครับการกระทำอันแรกก่อนนะครับก็คือการกระทำขององค์กรของรัฐนะครับ รัฐเนี่ยสามารถกระทำการนะครับนะกระทำการโดยใช้อำนาจของรัฐนะฮะผ่านทาง3หลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะเทียบเคียงกับการแบ่งแยกอำนาจนะซึ่งปรากฏในรูปของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนั้นการกระทำของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกระทำในนามขององค์กรรัฐนั้นอย่างแรกก็คือการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ครับ
0: นะโดยหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยองค์กรของรัฐก็อย่างที่ทราบก็คือแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ
1: นะตรงนี้เสริมนิดนึงครับ
0: ผม
1: นิติบัญญัตินะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายนะครับแต่การออกกฎหมายจะแตกต่างกับในทางกฎหมายมหาชนนะครับที่ว่าวางกฎหมายมหาชนจะวางรูปแบบการออกกฎหมายภายในว่าเวลาจะออกกฎหมายต้องผ่านกระบวนการอย่างนู้นอย่างนี
0: ้
1: แต่การกระทำฝ่ายนิติบัญญัติในความหมายตรงนี้จะหมายถึงว่าเมื่อมีการเข้าไปรับพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาใดแล้วก็ตามนะครับจะต้องมีการมาปฏิบัติต่อเขาเรียกว่าอนุวัติการอนุวัติการก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายภายในให้สอดคล้องนะเช่นกรณีเดิมครับจากตัวอย่างเดิมร่วมอนุสัญญากรุงไซเตสนะครับจากนั้นก็มีการมาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมาปกป้องนะมาป้องกันการที่จะมาการค้าพวกซากพืชซากสัตว์นะครับที่มันอาจจะเสี่ยงต่อความสูญเสียในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะครับ หรือในกรณีที่ว่าเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สืบเนื่องเมื่อเราเข้าไปรับพันธกรณีมา นะครับเราก็ต้องมีการมาแก้ไขนะครับ มาแก้ไขให้มันสอดคล้องกับในส่วนของพันธกรณีที่เราเข้าไปรับมาจากในทางระหว่างประเทศนะครับหรือถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องนึงที่จะเห็นเด่นชัดคือเรื่องของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ สืบเนื่องมาจากการที่เราเข้าไปเป็นพันธกรณีของสนธิสัญญาหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเราจำเป็นต้องมาสร้างพรบสิ่งแวดล้อมของเรานะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องด้วยเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้ารัฐของเราโดยองค์กรนิติบัญญัติไม่กระทำการกล่าวคือมีการไปรับพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วแต่ไม่กระทำการตามนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่ไม่ถูกต้องนะครับอันจะเข้าลักษณะที่เป็นความผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะมาดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนประการที่2ก็คือการกระทำนะฮะของฝ่ายบริหารนะครับการกระทำของฝ่ายบริหารนั้นเป็นการพูดที่มีความหมายหรือมีขอบเขตที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะครับนะฮะการกระทำของฝ่ายบริหารนั่นก็คือการกระทำของรัฐบาล
1: ครับ
0: นะฮะการกระทำของรัฐบาลก็คือการกระทำที่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะกฎหมายซึ่งกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับเช่นการตาพระราชกำหนดซึ่งเป็นกฎหมายลักษณะพิเศษที่ให้อำนาจของฝ่ายบริหารในการตราหรือออกกฎหมายได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับการทำสนธิสัญญาการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตการทำหนังสือนะครับนะฮะแสดงเจตจำนงนะครับหรือ LOI เนี่ยนะครับนะซึ่งการทำหนังสือตรงนี้ก็เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับนะฮะในขณะที่การกระทำทางปกครองนั้นนะครับซึ่งเราเคยศึกษามาในกฎหมายมหาชนนั้นนะครับเป็นการกระทำที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองนะครับนะโดยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือกฎหมายลำดับรองเช่นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนะครับในส่วนต่อมาคือการกระทำของฝ่ายตุลาการนะครับการกระทำของฝ่ายตุลาการคือการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ตัวคู่ความนะครับการกระทำของฝ่ายตุลาการก็อาจจะนำมาซึ่งความรับผิดชอบของรัฐนะครับของรัฐได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดจากในส่วนอำนาจตุลาการนั้นมาจากในเรื่องของการปฏิเสธความยุติธรรมนะครับ
1: ผมมีตัวอย่างเลยครับเรื่องนี้
0: ครับผม
1: นะก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับมีในหม่องชาวพม่าเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายนะครับภายในบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็มาขอใช้บริการทางศาล
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าศาลไทยเนี่ยนะครับนะปฏิเสธไม่รับบอกไม่ได้เลยนะไม่รับพิจารณาทั้งที่ปวิแพ่งบอกเอาไว้ทันทีชัดเจนว่านะครับเมื่อเป็นเรื่องของศาลนะครับนะศาลเนี่ยนะสามารถรับพิจารณาได้เมื่อเรื่องของมูลคดีมันเกิดภายในเขตศาล
0: ครับ
1: แต่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจนรองรับนั่นถือว่าผิดนะผิดในทางระหว่างประเทศด้วย
0: ครับ
1: นะเพราะถือว่า ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐลักษณะหนึ่ง
0: uh-huh.
1: แต่ถ้าเป็นกรณีของคนไทยเข้ามาขอใช้บริการทางศาลแล้วก็ไม่อนุญาตให้เขามาใช้บริการทางศาลตรงนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายภายใน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืมนะครับนะนั่นก็คือในส่วนของการกระทำฝ่ายตุลาการนะ อันนี้เป็นการกระทำในนามขององค์กรของรัฐทั้ง3ส่วนก็คือทางด้านนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการนะครับต่อมาเป็นการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะอันแรกก็คือการกระทำนะครับนะของปัจเจกชนนะครับการกระทำของปัจเจกชนเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วปัจเจกชนเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐนะครับท่านอาจารย์นะครับทีนี้รวมอะไรรวมถึงการกระทำของบรรษัทข้ามชาตินะครับนะและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นองค์กรระหว่างประเทศของรัฐบาลนะครับนะฮะหรือที่เราเรียกว่า NGO Non-Government Organization นั่นเองนะครับนะก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐนะฮะโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนชาติหรือคนต่างด้าวก็ตามนะครับรัฐที่มีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีก็คือรัฐที่เป็นเจ้าของดินแดนหรือรัฐดินแดนหรือรัฐที่คนต่างด้าวผู้นั้นเข้าไปพำนักอาศัยอยู
1: ่
0: เพราะว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนในกรณีนี้จึงไม่มีประเด็นแห่งอนุสัญญาในส่วนของข้อเรียกร้องให้รัฐต้องรับผิดชอบในระดับหรือในระหว่างประเทศนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีมาตรา139แห่งอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525หรือปีคริสตศักราช1982นะครับนะฮะได้รับรองว่ารัฐไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของปัจเจกชนที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับเว้นแต่ว่ารัฐได้ประมาทเลินเล่อในการจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการให้หลักประกันที่เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญานะครับอย่างไรก็ดีนะครับท่านอาจารย์นะครับการกระทำของปัจเจกชนเนี่ยอาจเป็นเหตุให้รัฐเจ้าของดินแดนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศได
1: ้
0: สองกรณีด้วยกันกรณีแรกนะครับหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ละเลยที่จะป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดหรือปฏิเสธที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดโดยปราศจากเหตุผลนะครับนะซึ่งการกระทำเช่นว่านี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐเพราะรัฐได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับนะกรณีที่2ก็คือกรณีที่ปัจเจกชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ได้กระทำการในนามของรัฐนะครับนะโดยบุคคลประเภทนี้อาจได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบอำนาจนะครับนะเมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วแม้ว่าคำสั่งแต่งตั้งหรือรับมอบอำนาจอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆก็ตามเพราะกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องภายในของรัฐไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศได้ตัวอย่างของการกระทำของปัจเจกชนที่ในพบในนามของรัฐนะครับท่านอาจารย์นะครับมากที่สุดก็คือกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลได้ทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกองกำลังติดอาวุธ
1: ครับ
0: นะครับนะหรือบุคคลที่เข้าร่วมในฐานะเป็นอาสาสมัครแก่ประเทศที่ใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่บุคคลได้ถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติการในภารกิจเฉพาะนะครับในดินแดนต่างประเทศซึ่งอาจจะได้รับรองหรือไม่ก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับนะทีนี้นะครับอะไรอีกล่ะครับที่เป็นการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำขององค์กรของรัฐนะฮะที่จะกล่าวต่อไปคือการกระทำของกบฏ
1: อ๋อกบฏ
0: นะฮะกบฏนะครับกบฏคือใครนะครับก็คือฝ่ายที่ต่อต้านการปกครองของรัฐบาลนะครับนะฮะปัญหาการกระทำของฝ่ายกบฏที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของรัฐนั้นมีอยู่2ประการหลักๆด้วยกันนะครับประการแรกก็คือนะครับกรณีที่ฝ่ายกบฏได้เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายเป็นรัฐบาลใหม
1: ่
0: หรือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่นั่นเองนะครับนะกฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดเกณฑ์ความรับผิดชอบของฝ่ายกบฏในกรณีที่สามารถล้มล้างรัฐบาลชุดก่อนได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของฝ่ายกบฏนะครับหากปรากฏว่าฝ่ายกบฏได้รับชัยชนะเหนือรัฐบาลชุดก่อนอันเป็นผลทำให้ฝ่ายกบฏจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จนะและความมีผลในความเป็นรัฐบาลชุดใหม่นี้กฎหมายระหว่างประเทศถือว่ามีผลหลังนะครับมีผลย้อนหลังเลยนะครับท่านอาจารย์ทำให้รัฐบาลใหม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนที่ได้กระทำขึ้นในระหว่างเวลาที่มีการต่อสู้กับรัฐบาลที่ชอบธรรมซึ่งภายหลังได้ถูกล้มล้างนะครับนะฮะได้ถูกล้มล้างนั่นเองนะครับนะฮะต่อมานะครับนะฮะต่อมานะครับมันมีแนวทางในการพิจารณาในส่วนของตัวคดีครับท่านอาจารย์นะครับนะตัวคดีนะครับซึ่งได้แก่นะครับนะคดีนะครับนะฮะ ที่เกิดขึ้นนะครับนะที่เป็นตัวอย่างว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อพันธกรณีของการปฏิวัติหรือล้มล้างระบบการปกครองตั้งแ

0: การปฏิวัตินะครับได้เริ่มขึ้นเพราะเหตุว่าการที่ฝ่ายกบฏประสบชัยชนะเป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์แห่งชาติตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยก่อเป็นรูปร่างขึ้นในผลขั้นสุดท้ายในรูปของชัยชนะนะครับก็มาสนับสนุนเรื่องประการแรกก็คือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่นี่เองนะครับนะกรณีที่2ก็คือฝ่ายกบฏคงสถานะนะครับคงสถานะเดิมนะครับในกรณีที่เกิดการสู้รบระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะครับร่างกายและทรัพย์สินของคนต่างด้าวที่อาศัยในดินแดนของรัฐและปรากฏภายหลังว่าฝ่ายกบฏแพ้ฝ่ายรัฐบาลทำให้เกิดปัญหาว่าคนต่างด้าวจะเรียกร้องฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลครับท่านอาจารย์นะครับโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของฝ่ายกบฏนะครับนะฮะนะซึ่งนะครับมีนักวิชาการก็คือลอนสตันนะครับได้ให้เหตุผลว่าฝ่ายกบฏเนี่ยมิได้เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและการกระทำของฝ่ายกบฏได้ก่อให้เกิดความผิดดังนั้นไม่มีใครควรจะรับผิดชอบต่อการกระทำของฝ่ายศัตรูที่พยายามทำลายชีวิตของตนนอกจากนี้การกระทำของฝ่ายกบฏอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าการกระทำของฝ่ายกบฏเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำของรัฐนะครับนะเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคนต่างด้าวนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผลโดยตรงของการกระทำเนื่องจากฝ่ายกบฏเป็นผู้กระทำนะฮะดังนั้นคนต่างด้าวจะเรียกร้องให้รัฐบาลเดิมต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้เว้นแต่คนต่างด้าวจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเป็นการกระทำที่เกิดจากผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สอดคล้องต่อมาตรฐานความยุติธรรมระหว่างประเทศหรือมาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่เราเรียกว่ามินิมัมสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับในการหามาตรการป้องกันความเสียหายอันควรจะคาดหมายได้หรือลงโทษฝ่ายกบฏในประเด็นนี้มีนักกฎหมายระหว่างประเทศบางท่านนะครับท่านอาจารย์ย้ำบางท่านนะครับนะฮะเห็นว่าเหตุผลที่จะใช้อธิบายว่ารัฐต้องรับผิดชอบนั้นตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานทางกฎหมายที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของตนทุกกรณีนะครับซึ่งโฟชิลนายโฟชิลเนี่ยได้เสนอทฤษฎีความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสนับสนุนข้อสมมติฐานดังกล่าวด้วยโดยให้เหตุผลว่ารัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยของการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามกฎหมายหรือความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองนะครับนะฮะอันนี้ก็คือหลักในส่วนของในเรื่องของเบื้องต้นของการกระทำของรัฐนะครับ
1: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้จากที่อาจารย์อิงรัตได้มีการกล่าวมาถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยถ้าเราพิจารณาจาก2หัวข้อนะครับก็คือฝ่ายกบฏเป็นรัฐบาลใหม่กับฝ่ายกบฏคงสถานะเดิมเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วมันก็หมายความว่าเมื่อมีการก่อกบฏแล้วนะครับการก่อกบฏดังกล่าวกระทำโดยสำเร็จหรือไม่ถ้าการบทดังกล่าวกระทำโดยการที่ว่าสำเร็จนะครับล้มล้างรัฐบาลได้นะครับเช่นนี้นะครับเช่นนี้ความผิดนะความผิดก็จะถือว่านะครับนะเกิดขึ้นโดยทันทีเพราะว่าเขากลายเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะครับสังเกตนะครับจากเหตุการณ์เราดูในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเราไม่เข้าเรื่องการเมืองนะจากในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากของประเทศบ้านเราเองเนี่ยนะครับเมื่อมีการก่อการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่คณะปฏิวัติจะต้องทำก็คือมีการลบล้างความผิดเขาเรียกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมความผิดตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตรงนี้นะครับกล่าวคือเมื่อเขามีการก่อการกบฏเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ว่ามันผิดในแง่มุมไหนผิดในความระหว่างประเทศหรือไม่ถ้าผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็จะหมายความว่าเขากระทำแล้วสำเร็จเป็นรัฐบาลใหม
0: ่
1: นะจะกลายเป็นการกระทำของรัฐบาลยุคปัจจุบันเขาจึงต้องนิรโทษกรรมตัวเองก่อนแต่ว่าถ้ามีการก่อกบฏแล้วก่อกบฏไม่สำเร็จนะครับความผิดจะไม่เป็นของรัฐบาลนะครับจะเป็นของตัวผู้ก่อกบฏเองเพราะว่าผู้ที่ก่อกบฏไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐแต่ตรงนี้มีข้อน่าสนใจคือถ้าในส่วนขององค์กรของรัฐก็คือทางฝั่งปกครองนะละเลยกล่าวคือเขากำลังก่อกบฏปั๊บนะมีการจับประชาชนเป็นตัวประกันบ้างมีการทำลายทรัพย์สินเป็นตัวประกันบ้างตำรวจทหารดูเฉยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอัตตาหิอัตโนนาโถนะ ก็คือไม่มีหน้าที่

0: ระงับเหตุแต่ไม่เข้าไประงับเหตุนะครับเช่นนี้นะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตรงนั้นนะครับนั่นเองนะขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างแค่นี้ครับ
1: ครับในส่วนต่อมาคือปัญหาขององค์ประกอบเรื่องความผิดของการกระทําของรัฐนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับอยู่หลากหลายปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาที่สร้างข้อถกเถียงเป็นอันมากในเรื่องของการกระทําของรัฐก็คือว่าปัญหาที่ว่าการกระทําของรัฐโดยผ่านบุคคลธรรมดาหรือที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องกระทำไปด้วยความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดนั้นเกิดจากความจงใจหรือความผิดนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่นะครับกล่าวอีกในหนึ่งขององค์ประกอบเรื่องความผิดจําเป็นหรือไม่ที่จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐนะฮะปัญหาข้อนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่นักกฎหมายระหว่างประเทศในยุคแรกๆอย่างฮูโกโกเชียสนะครับนะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันที่ว่าความรับผิดชอบนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดหรือมีความประมาทเลินเล่อของรัฐหรือไม่นะครับซึ่งอิทธิพลของความคิดเรื่องความผิดก็ยังคงมีต่อนักกฎหมายในยุคต่อมานะครับเช่นศาสตราจารย์ไบสลีย์นะครับเห็นว่าข้อความคิดเรื่องนะครับความผิดเป็นสิ่งจําเป็นของความรับผิดชอบต่อการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศความผิดจึงเป็นทั้งที่มาและเงื่อนไขสําหรับของความรับผิดชอบของรัฐนะครับและถือว่าเป็นแก่นคําสอนในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐแบบดั้งเดิมนะฮะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับท่านอาจารย์นะครับนักกฎหมายระหว่างประเทศก็เริ่มถกเถียงกันว่าความผิดนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับนะฮะต่อมาครับท่านอาจารย์นะครับการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศนั้นนะครับคือการไม่ปฏิบัตินะฮะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งตกเป็นภาระหน้าที่แก่รัฐนั้นโดยพันธกรณีระหว่างประเทศที่ว่านี้อาจเกิดจากสนธิสัญญาก็ได้นะครับหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา38แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้กําหนดหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะก่อให้รัฐต้องกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหากรัฐนะครับได้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อปลดเปลื้องในความคิดถือว่ารัฐนั้นได้ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศและนํามาซึ่งความรับผิดของรัฐนะครับสำหรับกรณีการละเมิดนั้นนะครับมีอยู่หลายอย่างเช่นการไม่ตากฎหมายให้อนุวัติการเป็นไปตามสนธิสัญญานะครับการตากฎหมายภายในอนุวัติการที่ขัดหรือแย้งกับสนธิสัญญาและการปฏิเสธความยุติธรรมนะฮะหรือการกระทําที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสันติภาพนะครับระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในหลายประเทศซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราได้ศึกษามาแล้วนะครับการโอนกิจการของคนต่างด้าวเป็นของรัฐนะอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติการตามพันธสัญญานะครับ
0: ของเราก็คุ้นๆมีเรื่องไกลๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าการเอาในส่วนของกิจการของคนต่างด้าวเข้ามาเป็นของรัฐนะครับแต่ของเรายังไม่ชัดเจนเท่ากับทางประเทศลาตินอเมริกาคือเวเนซุเอลานะครับสมัยก่อนมีเรื่องของการยึดท่านขุดเจาะน้ํามันนะครับแล้วกิจการทางพลังงานของบริษัทน้ํามันข้ามชาติหลายบริษัทด้วยกันนะครับตรงนี้มีเรื่องของข้อพิพาทเข้าสู่ในส่วนของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากภายหลังจากการยึดกิจการคืนไปแล้วเนี่ยไม่มีการมอบเงินค่าชดเชยนะครับให้กับทางบริษัทที่ได้รับความเสียหายซึ่งตามหลักของในทางระหว่างประเทศนะครับสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์เองนั้นกล่าวเลยมีการโอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการทําผิดนั่นแหละเป็นการละเมิดพันธกรณีแต่ทางภาครัฐจําเป็นจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยรวดเร็วและเป็นธรรม
1: นะครับนะซึ่งในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายในกฎหมายระหว่างประเทศนี่เองนะครับนะฮะก็เราก็จะเห็นได้จากหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐนะครับในกรณีรับรองว่าเมื่อมีการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วรัฐผู้ทําละเมิดมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐผู้ที่เสียหายหรือรัฐที่เสียหายนั่นเองนะครับนะฮะหลักกฎหมายนะครับนะฮะหลักกฎหมายข้อนี้ได้รับการยืนยันในคดีคศนะครับ Factory Case ในคศ1928ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศตุรกีนะครับโดยศาลประจํายุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่าการละเมิดข้อผูกพันหรือที่เราเรียกว่าพันธกรณีเนี่ยนำมาซึ่งหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอนะท่านอาจารย์นะครับหากการชดใช้ค่าเสียหายนั้นสิ่งเดียวกันเนี่ยไม่อาจเป็นไปได้ก็ให้ชดใช้ด้วยเงินตราจํานวนเท่ากันกับมูลค่าที่จะต้องชดใช้ในสิ่งเดียวกันนะนอกจากคดีนี้แล้วนะครับก็ยังมีแนวความคิดนะครับของนักกฎหมายระหว่างประเทศอีกมากมายที่วินิจฉัยในทํานองเดียวกันนะครับนะฮะซึ่ง ึ่งการชดใช้ค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยสิ่งอันเดียวกันนะครับนะฮะการชดใช้ค่าเสียหายในรูปของจำนวนเงินนะครับนะคือการที่ชดใช้แบบแรกไม่ได้นะครับนะฮะแต่ทางปฏิบัติแล้วก็ได้ชดใช้นะค่าเสียหายในรูปของจำนวนรูปแบบของจำนวนเงินนะครับท่านอาจารย์นะครับนะการชดใช้ประเภทนี้นะครับมีความคิดมาตั้งแต่แนวความคิดของฮูโก้นะฮะโคเชียสนะครับนะฮะซึ่งกล่าวไว้ว่าเงินคือสิ่งที่ใช้วัดมูลค่าของสิ่งของดังนั้นเงินจึงถูกใช้เป็นเครื่องทดแทนความเสียหายโดยคำนวณออกมาว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นนั้นมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับแล้วในเรื่องต่อมาก็คือการเสียหายที่ไม่สามารถนะครับนะฮะชดใช้เป็นจำนวนเงินได้ก็ต้องทำให้เกิดความพึงพอใจแก่รัฐผู้เสียหายเช่นการลงโทษผู้กระทำความผิดนะฮะการประกาศว่าการกระทำนั้นมิชอบด้วยกฎหมายนะครับและก็การแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการนะฮะการแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการต่อรัฐผู้เสียหายนะครับหรือแม้กระทั่งการแสดงความเคารพต่อธงชาติอันเป็นการเยียวยานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะในเรื่องต่อมาครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนี่ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบอบความรับผิดชอบของรัฐตามแนวโน้มใหม่นะครับนะฮะในเรื่องนี้นะครับนะก็จะเริ่มจากการที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดเด็ดขาดนะครับความรับผิดเด็ดขาดตามแนวใหม่นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงความรับผิดที่รัฐต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนครับท่านอาจารย์นะครับแม้ว่าจะไม่มีความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อนะฮะซึ่งหลักการนี้กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่ารัฐผู้เสียหายไม่มีภาระในการพิสูจน์ความผิดของรัฐผู้กระทำความเสียหายนะครับนะฮะทีนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับนะหากอธิบายนะให้ได้ใจความนะครับที่ชัดแจ้งแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่านะรัฐจะต้องรับผิดโดยที่รัฐผู้เสียหายหรือโจทก์เนี่ยไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในที่เป็นความผิดของจำเลยว่ามีความผิดนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจตนาหรือความจงใจหรือประมาทละเลิศหรือไม่รัฐผู้เสียหายพิสูจน์แต่เพียงอย่างเดียวว่ามีความเสียหายที่ตนได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำที่เสี่ยงภัยของจำเลยก็พอแล้วนะครับนะฮะลักษณะที่เด่นชัดของความผิดเด็ดขาดอยู่ที่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการดำเนินกิจกรรมเสี่ยงภัยนะครับนะฮะมิใช่ว่าอยู่ที่รัฐผู้ที่ประกอบกิจการนั้นจงใจที่จะสร้างความเสียหายหรือความเสียหายเกิดจากความประมาทละเลิศหรือไม่นะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแม้รัฐจะใช้ความระมัดระวังแล้วนะครับนะฮะหากเกิดความผิดอยู่นะครับรัฐก็คงยังต้องรับผิดอยู่เว้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับอาจารย์แผ่นดินไหวหรือความรับผิดของผู้เสียหาย
0: จริงๆก็
1: รัฐผู้เสียหายเอง
0: ก็สอดคล้องกับเรื่องของโรงไฟฟ้าระเบิดนะครับนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ว่าพอมันเกิดภายในดินแดนของรัฐปั๊บไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วว่าจงใจหรือประมาทมานะครับความรับผิดก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นให้กับรัฐต่างๆทันทีครับ
1: ครับนี่คือความรับผิดเด็ดขาดนะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญนะครับของการรับผิดตามแนวโน้มใหม
0: ่
1: นะครับในส่วนอื่นๆนะครับนะฮะก็นักศึกษาก็ศึกษากรณีศึกษาเพิ่มเติมประกอบในหน่วยที่8นี้ด้วยนะครับครับนี่ก็คือเนื้อหาที่สำคัญของหน่วยที่8นะครับ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศนะคะอย่างที่เราได้เคยศึกษามาแล้วนะคะในหน่วยแรกๆเลยนะคะว่าบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยนอกจากมีรัฐแล้วนะคะก็ยังมีองค์การระหว่างประเทศด้วยซึ่งเป็นบุคคลระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเรามาดูนะคะว่าการก่อตั้งและสถานภาพของกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีแนวคิดนะคะเริ่มต้นเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็มาจากอะไรบ้างนะคะเราก็รู้ว่าสังคมระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยรัฐนะคะที่มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐทางทหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะรัฐเนี่ยเราก็อย่างที่เราทราบแล้วนะคะว่าจะมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็มีความเสมอภาคระหว่างกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐใหญ่รัฐเล็กเนี่ยย่อมจะมีอำนาจอธิปไตยในตัวเองนะคะจากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้รัฐเนี่ยก็มีอิสระเลยนะคะอย่างเต็มที่เลยในการที่จะใช้อำนาจในเหนือดินแดนของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยู่ตกอยู่ภายใต้บัญชาของรัฐอื่นนะคะนี้เนี่ย เมื่อสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมีการพัฒนาไปนะคะไม่ว่าจะด้านของเทคโนโลยีนะคะหรือว่าด้านการสื่อสารการคมนาคมต่างๆเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยย่อมอยากจะเกิดความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทำไมคะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความร่วมมือกันเพื่อจุดมุ่งหมายที่มีแนวคิดร่วมกันนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะอย่างเดียวกันนะคะการร่วมมือกันเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดรัฐในการรัฐเนี่ยมารวมตัวนะคะมารวมตัวกันเพื่ออยู่ในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศก็เลยเริ่มมีนะคะมีการพัฒนาขึ้นมานะคะในกลางทศวรรษที่19นะคะกลางศตวรรษที่19นะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากเลยนะคะหลังจากเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปนะคะก็จะมีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกมากมายนะคะนี่เรามาดูนะคะเราก็อย่างที่เราทราบแล้วนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเป็นบุคคลนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำจำกัดความหรือว่าความหมายขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะคะต่างๆนะคะจนกระทั่งมีนะคะกรรมการท่านหนึ่งนะคะในคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือแอลเอเรียนเนี่ยนะคะเขาก็ได้เสนอข้อคิดเอาไว้นะคะว่าคำว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่มันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะคะจึงหมายความว่าองค์การระหว่างรัฐนะคะคำมิได้มีมันเป็นองค์การระหว่างรัฐไม่ใช่องค์การที่เกิดขึ้นโดยที่มีการมีเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลถึงจะเรียกว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีสภาพเป็นบุคคลระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลเอเรียนเนี่ยเขาได้ให้คำจำกัดความขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะว่าหมายความถึงสมาคมของรัฐนะคะที่ก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญานะคะมีกฎข้อบังคับที่ใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็มีสภาพบุคคลนะคะเป็นของตนเองแตกต่างไปจากรัฐสมาชิกก็คือมีสภาพบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบแล้วจากข้อความที่แอลเอเรียนเนี่ยเขาได้พูดถึงนะคะเราก็จากคำความหมายที่เขาได้ให้ไว้นะคะที่ท่านได้ให้ไว้เนี่ยเราก็จะทราบว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือ1นะคะการรวมกลุ่มของรัฐนะคะแล้วก็แต่สมาชิกของรัฐเนี่ยยังคงที่สามารถที่จะสงวนอำนาจอธิปไตยของตัวเองเอาไว้ได้นะคะแล้วก็มีแต่รัฐเหล่านั้นเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกัน2นะคะคือก่อตั้งขึ้นนะคะโดยรัฐสมาชิกเพื่อที่จะมีการบรรลุเป้าหมายนะคะและผลประโยชน์ที่เขามีร่วมกันนั่นเองนะคะ3นะคะก็มิได้มีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้นนะคะยังรวมถึงการมีแนวปฏิบัติที่ร่วมกันอีกด้วยนะคะ4นะคะก็อาจจะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะคะโดยไม่จำกัดระยะเวลาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายที่ให้ไว้เนี่ยมันก็กว้างมากนะคะนั้นเนี่ยเราอาจจะจำแนกออกไปเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราอาจจะแบ่งนะคะประเภทขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้มีความเข้าใจด้วยว่าองค์การระหว่างประเทศแต่ละ ประเภทเนี่ยนะคะมีความหมายแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันอะไรบ้างนะคะโดยที่1มีการแยกประเภทโดยที่ยึดถือเอาขอบข่ายทางภูมิศาสตร์นะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ2เป็นการแยกประเภทโดยถือเอาจุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศนั้นนะคะก็คือยึดถือเอาจุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะเป็นการแยกประเภทนั่นเอง3นะคะมีการแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกประเภททั้ง3นะคะย่อยๆออกมาเพื่อจะให้ประโยชน์ในการศึกษานะคะนี่เรามาดูนะคะการแยกประเภทนะคะรายละเอียดของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่1ก็การแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายของการทางภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะในการแยกประเภทแบบนี้ก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือองค์การระหว่างประเทศแบบสากลนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศส่วนท้องถิ่นนะคะองค์การระหว่างประเทศแบบสากลก็หมายถึงองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐจำนวนมากนะคะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคะหรือประเทศที่ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็มีขอบข่ายเนี่ยแผ่ขยายทั่วไปเลยนะคะทั่วรัฐสมาชิกนะคะเช่นองค์การระหว่างประเทศที่เรารู้จักดีนะคะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศใหญ่ก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะคะหรือว่า UN นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือองค์การระหว่างประเทศส่วนท้องถิ่นนะคะก็หมายถึงว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีขอบข่ายในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเฉพาะนะคะคืออยู่ท้องถิ่นนั้นๆนะคะเช่นสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะที่มีขอบข่ายในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย อยู่ของรัฐสมาชิกที่อยู่ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจะรวมกันเมื่อมีอุดมคติทางการเมืองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แตกต่างกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการรวมแบบท้องถิ่นนะคะนี่การแยกประเภทในแบบที่2ก็เป็นการแยกประเภทโดยถือเอาจุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะคะก็เช่นองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายอย่างกว้างขวางหรือทั่วไปนะคะที่อาจจะมีความขอบข่ายของงานเนี่ยกว้างขวางนะคะเช่นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมนะคะอย่างเช่น EU นะคะหรือว่าอาเซียนของเรานะคะEU เนี่ยนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องท้องถิ่นที่มีเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นแต่ในที่กว้างขวางทั่วไปที่เราได้คนได้รู้จักกันดีก็คือองค์การสหประชาชาตินะคะก็องค์การสหประชาชาติเนี่ยมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในหลายๆด้านเลยนะคะก็คือด้านสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะคะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยที่มีการรวบรวมเอากฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็มีอาจจะมีความชำนาญพิเศษในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐด้วยนะคะที่เมื่อเราได้เคยเรียนไว้ในเรื่องของการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะคะก็คือในหน่วยที่6ที่เราได้ศึกษามาแล้วนะคะนี่องค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายอีกจุดมุ่งหมายนึงก็คือมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงนะคะก็คือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านนะคะโดยพิจารณาจากการก่อตราสารที่ก่อตั้งนะคะก็คือองค์การยูเนสโกอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ก็มีจุดมุ่งหมายทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกก็มุ่งไปยังในเรื่องของอนามัยนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทางด้านสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่การแยกประเภทอีกข้อหนึ่งก็คือการแยกประเภทโดยถือเอาขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศก็คือองค์การระหว่างประเทศที่มีอำนาจเหนือรัฐแล้วก็องค์การระหว่างประเทศที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือรัฐนะคะองค์การระหว่างประเทศที่มีอำนาจเหนือรัฐนะคะก็คือมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือรัฐสมาชิกเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติยอมรับเอาข้อมติขององค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศของตนนะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้มีความเห็นชอบนะคะก็ตามนะคะอย่างเช่น การคำตัดสินของในเรื่องของประชาคมถ่านหินแล้วก็เหล็กกล้าของยุโรปเนี่ยการตัดสินขององค์การองค์กรผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยก็ย่อมมีผลผูกพันของรัฐสมาชิกโดยทันทีนะคะนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนองค์การระหว่างประเทศที่มิได้มีอำนาจเหนือรัฐนะคะก็ทั่วๆไปก็ยังยึดถือหลักความเสมอภาคของรัฐนั่นเององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของศูนย์กลางนะคะของเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันนั่นเองนะคะส่วนคำข้อมติขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่คำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลผูกพันต่อรัฐสมาชิกแต่อย่างใดนะคะเช่นองค์การสหประชาชาตินะคะซึ่งตั้งอยู่นะคะบนความสมัครใจแล้วก็ความเสมอภาคของรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะนี่หัวข้อที่2ที่เราจะมาศึกษาก็คือเรื่องของการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาพหุภาคีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมักจะกระทำกันในรูปแบบของข้อตกลงหลายฝ่ายนะคะซึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งมักจะเรียกโดยทั่วไปว่าตราสารก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนั่นเองตราสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะก็เช่นกติกากฎบัตรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็เกิดจากการมีความคิดริเริ่มของรัฐต่างๆหรือกลุ่มของรัฐนะคะที่จะเข้ามาร่วมมือต่อกันนั่นเองนะคะแม้ว่าตราสารองค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสนธิสัญญาพหุภาคีก็ตามนะคะแต่ว่าสนธิสัญญาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสนธิสัญญาพหุภาคีอื่นๆนะคะก็คือการตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีส่วนที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็โครงสร้างรวมถึงขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นทำให้ตราสารในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะคะแตกต่างออกจากสนธิสัญญาพหุภาคีอื่นๆนั่นเองนะคะการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศอีกกรณีนึงก็อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมตินะคะของที่ประชุมระหว่างประเทศก็เป็นได้นะคะการก่อตั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีที่ประชุมของระหว่างประเทศเนี่ยมีการลงมตินะคะมีการลงมติที่จะก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมานะคะการลงมติดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นไปด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากหรือว่าการลงคะแนนเสียงโดยเอกฉันท์หรือว่าอาจจะเป็นฉันทามตินะคะแล้วก็ย่อมขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในข้อมตินั้นๆในที่ประชุมนั้นเองนะคะว่าจะให้เป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมติของที่ประชุมระหว่างประเทศได้นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสถานะเป็นบุคคลระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูซิว่าสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีการได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนะคะโดยที่มีการยินยอมร่วมกันของรัฐสมาชิกนักปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะสภาพบุคคลก็หมายความรวมถึงสภาวะที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการรับรองสิทธิและก็กำหนดหน้าที่นะคะให้องค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติเอาไว้นะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าสภาพบุคคลของสังคมภายในรัฐเนี่ยย่อมมีกฎหมายภายในวางขั้นตอนเอาไว้นะคะไว้อย่างเป็นระเบียบนะคะก็อย่างเช่นสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะและสิ้นสุดลงเมื่อตายอย่างนี้เป็นต้นและก็สภาพของนิติบุคคลก็จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลนั้นนะคะในสังคมระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แน่นอนนะคะถึงสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพียงกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาพบุคคลของรัฐนะคะก็จะถือว่ารัฐนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลที่เมื่อมีดินแดนมีประชากรมีรัฐบาลมีเอกราชแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยนะคะนี่พอมาถึงองค์การระหว่างประเทศเราจะถือสิ่งใดนะคะเป็นหลัก ในเรื่องของการพิจารณาว่าองค์การระหว่างประเทศนั้นมีสภาพบุคคลนะคะนี่เรามาดูนะคะก็คือตราสารเมื่อมีตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศก็อาจจะมีการระบุนะคะระบุถึงสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศเอาไว้นะคะโดยแจ้งชัดปัญหาเรื่องสภาพบุคคลก็จะไม่เกิดเพราะว่ามีการระบุเอาไว้โดยแจ้งชัดในตราสารแล้วแต่ถ้าหากว่าในตราสารการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศมิได้มีการระบุนะคะถึงเรื่องสภาพบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยเราจะถือได้หรือไม่นะคะว่าองค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ก็เริ่มมีการถกเถียงกันมาตั้งเนิ่นนานละนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1945เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคดีเกิดขึ้นนะคะทำให้องค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็มีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

มาชิกเพราะฉะนั้นก็คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้โดยปริยายนะคะก็คือรับรองนะคะสิทธินะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะก็จะทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยถือว่ามีสภาพบุคคลที่สามารถมีสิทธิได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทัศนะของศาลนะคะยุติธรรมระหว่างประเทศก็ถือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการตั้งขึ้นมานะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่และก็มีสิทธิบางประการซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงสภาพของบุคคลขององค์การระหว่างประเทศนั้นนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างประเทศนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีสภาพบุคคลองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของผู้ก่อตั้งนะคะอันนี้ก็คือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็เลยเกิดบรรทัดฐานที่ว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสภาพบุคคลตามในทางตามกฎหมายระหว่างประเทศเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามีการก่อตั้งนะคะมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งอย่างแจ้งชัดแล้วก็มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพบุคคลนะคะระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะจำแนกนะคะออกได้เป็น3ลักษณะเลยนะคะก็ดูซิว่าใน3ลักษณะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1นะคะมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งของนอกจากนั้นเนี่ยการก่อตั้งขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการก่อตั้งอย่างโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็2มีองค์กรต่างๆที่จะมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะจากองค์ประกอบนี้ทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะแตกต่างออกจากไม่เหมือนกับที่ประชุมระหว่างประเทศนะคะที่ไม่มีองค์กรปฏิบัติงานอยู่ในที่จะทำให้ทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีองค์กรที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ประชุมระหว่างประเทศนั้นเป็นการรวมตัวของรัฐอย่างไม่ถาวรแต่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องการมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนั่นเองนะคะข้อ3ก็คือมีการแบ่งแยกเด็ดขาดจากจุดมุ่งหมายและอำนาจหน้าที่นะคะระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกนะคะก็คือรัฐสมาชิกถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศแต่จุดมุ่งหมายของรัฐสมาชิกเมื่ออยู่ในองค์การระหว่างประเทศก็จะต้องแยกออกจากของรัฐสมาชิกนั่นเองก็คือถึงแม้ว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสมาชิกแต่เมื่อมีสภาวะเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วเนี่ยย่อมมีความเป็นเอกเทศแล้วก็แยกตัวต่างหากเด็ดขาดจากรัฐสมาชิกนะคะข้อที่4ก็คือมีการปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่โดยเอกเทศนะคะก็คือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่มีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับชาตินะคะหรือว่าเพื่อรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะอันนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อทั้งหลายที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็ทำให้องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสภาพบุคคลนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีสภาพบุคคลระหว่างประเทศเสมอแม้ว่าตราสารการก่อตั้งเนี่ยจะระบุเอาไว้หรือไม่ก็ตามนะคะว่ามีสภาพบุคคลนะคะองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีสภาพบุคคลได้ก็เลยจะต้องมีเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือมีการรวมตัวอย่างถาวรของรัฐนะคะมีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยเอกเทศนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศทำให้มีสภาพบุคคลขึ้นมาตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงในหัวข้อนึงก็คือเรื่องของเนื้อหาของเรื่องขอบข่ายนะคะขอบข่ายอำนาจขององค์การระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะต้องแตกต่างออกไปนะคะมันก็จะมีการแตกต่างออกไปตามประเภทนะคะขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ นะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายขององค์การระหว่างประเทศนั้นเองแต่โดยที่ถ้าอาจจะกล่าวโดยรวมๆแล้วเนี่ยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่ในด้านการประสานงานระหว่างรัฐต่างๆก็คือรัฐสมาชิกนะคะจึงมุ่งไปในทาง
ถกเถียงเพื่อหาข้อสรุป

0: คะให้มวลหมู่สมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อออกมาเป็นข้อมตินะคะของการระหว่างประเทศนะคะหรือว่ามีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆโดยที่จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกต่างๆนะคะสนับสนุนให้มีการยอมรับสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้จัดทำขึ้นจัดตั้งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและก็ด้านเทคโนโลยีแก่รัฐนะคะโดยเฉพาะประเทศที่หรือรัฐที่อยู่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะก็คือนอกจากนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนแล้วก็ยังมีการช่วยระงับข้อพิพาทนะคะแล้วก็มีการประสานงานนะคะในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองด้วยนะคะนี้เรามาดูนะคะในหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะคะเรื่องสมาชิกภาพแล้วก็เรื่องของการลงคะแนนเสียงและผลทางกฎหมายในเรื่องของข้อมตินะคะขององค์การระหว่างประเทศนะคะนี่เรามาดูโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศนะคะโดยที่เราเรียนหน่วยที่ผ่านๆมาเราก็จะได้พอจะทราบถึงเรื่องของโครงการขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศประเทศหนึ่งนะคะก็คือองค์การสหประชาชาติก็จะมีโครงสร้างประกอบด้วยสมัชชานะคะแล้วก็คณะมนตรีแล้วก็เลขาธิการเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3องค์กรเสมอนะคะซึ่งก็ได้แก่สมัชชาคณะมนตรีแล้วก็เลขาธิการนะคะสมัชชานะคะสมัชชาเนี่ยเป็นองค์กรหลักเลยนะคะที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกนะคะขององค์การระหว่างประเทศทุกๆรัฐนะคะเพื่อทำหน้าที่ถกเถียงอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัชชาก็จะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในองค์การระหว่างประเทศนะคะข้อที่2ก็คือคณะมนตรีคณะมนตรีก็เป็นองค์กรหลักเหมือนกันนะคะซึ่งประกอบแต่ไม่ได้ประกอบด้วยรัฐทุกรัฐนะคะแต่ประกอบด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกที่มีจำนวนจำกัดนะคะคณะมนตรีเนี่ยก็ทำหน้าที่บริหารโดยตรงนะคะนี่เรามาดูอีก องค์กรหนึ่งก็คือเลขาธิการนะคะเลขาธิการเนี่ยเป็นองค์กรหลักเช่นเดียวกันประกอบด้วยเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ทางด้านธุรการนะคะก็เมื่อสักครู่ในคณะมนตรีทำด้านบริหารแล้วก็เลขาธิการก็ทำหน้าที่ในด้านของธุรการนะคะนี่เรามาดูว่าองค์กรขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วนะคะใน3องค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือองค์กรซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเต็มจำนวนซึ่งเมื่อสักครู่เรายกตัวอย่างไปอาจจะเป็นมักจะได้แก่สมัชชานั่นเองนะคะก็คือรัฐทุกรัฐเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะว่ามีความเสมอภาคในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรขององค์การระหว่างประเทศก็จะต้องประกอบไปด้วยรัฐทุกรัฐซึ่งมีความเสมอภาคกันนะคะในองค์การระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดนะคะในองค์การระหว่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประกอบเป็นไปด้วยสมาชิกที่เต็มจำนวนแล้วเนี่ยนะคะจะต้องไปประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกทุกรัฐนะคะรัฐก็จะเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาเป็นตัวแทนนั่นเองนะคะตัวอย่างที่พอจะให้เห็นได้ชัดเกี่ยวกับองค์กรนะคะที่มีสมาชิกเต็มจำนวนได้แก่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะคะสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยประกอบไปด้วยผู้แทนของรัฐสมาชิกทุกรัฐนะคะ เห็นได้ว่าเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติเลยนะคะข้อ2ก็คือองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนจำกัดซึ่งมักจะได้แก่คณะมนตรีนั่นเองนะคะรู้จักกันได้ในนามของคณะมนตรีซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะมนตรีเกี่ยวกับการบริหารนะคะก็เพื่อที่จะต้องมีการจำกัดสมาชิกเพราะต้องการความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานนะคะส่วนข้อ3ก็คือองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการบริหารองค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้วก็คือสำนักงานเลขาธิการนะคะหน้าที่หลักก็คือประสานงานนะคะในเรื่ององค์กรต่างๆแต่เตรียมงานทั้งด้านทั้งในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ธุรการด้วยนะคะแล้วก็บริหารงานให้เกิดผลตามข้อมติขององค์กรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักนะคะนี่การเข้ามาเป็นสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้โดยการ ที่เรื่องของเงื่อนไขนะคะต่างๆที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างถึงจะเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศได้นะคะนี่เรามาดูนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องการลงคะแนนเสียงและผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศนะคะเมื่อองค์การระหว่างประเทศเนี่ยประกอบด้วยรัฐแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีมตินะคะหรือว่ามีการคัดค้านข้อมตินะคะมันก็เลยจะเกิดปัญหาทางกฎหมายที่ตามมานะคะนี่มันในการนั้นเนี่ยเพื่อปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงคะแนนเสียงในองค์การระหว่างประเทศนะคะการลงคะแนนเสียงคือการแสดงออกนะคะของสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อปัญหาที่ถกเถียงหรืออภิปรายนะคะว่าจะเห็นด้วยในข้อมตินั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการลงคะแนนเสียงทั้งหมดก็จะมีการลงคะแนนเสียงด้วยเอกฉันท์นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีการกำหนดเอาไว้แล้วก็มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้เสียงข้างมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงคะแนนเสียงในข้อมตินะคะผลทางกฎหมายของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศก็คือมีสภาพบังคับอย่างไรนะคะคำว่าข้อมติหมายความว่ายังไงก็หมายถึงการแสดงเจตนารมณ์นั่นเองขององค์การระหว่างประเทศออกมาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการวิธีการต่างๆตามตราสารที่ก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศได้ระบุไว้นะคะอาจจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปที่เราอาจจะเรียกว่าคำประกาศคำวินิจฉัยหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่ากฎบัตรหรือว่าข้อบังคับนะคะข้อมติที่ออกมาโดยองค์กรภายในระหว่างประเทศเพื่อแจ้งไปองค์กรอื่นขององค์การระหว่างประเทศนั้นเนี่ยถ้าข้อมติใดเนี่ยจะก่อให้เกิดมีผลทางกฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้เนี่ยจะต้องดูว่ามติออกจากองค์กรใดถ้าแจ้งไปยังองค์กรใดถ้าข้อมติออกมาจากองค์กรที่มีอำนาจในการบริหารสูงกว่าแจ้งไปยังองค์กรที่มีอำนาจใต้บังคับบัญชาข้อมตินั้นย่อมมีผลทางกฎหมายแน่นอนนะคะเช่นข้อมติที่ออกมาจากองค์กรหลักแจ้งไปยังองค์กรย่อยเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อกฎหมายประการที่2ข้อมติที่ออกมาโดยองค์กรขององค์การระหว่างประเทศเพื่อแจ้งไปยังรัฐซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกแห่งองค์การระหว่างประเทศนั่นเองหรือรัฐอื่นก็ได้นะคะข้อมติใดที่ยังมีผลทางกฎหมายนะคะซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกจากองค์กรที่สูงมีอำนาจสูงกว่าถึงจะมีผลทางกฎหมายไม่งั้นก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะก็แจ้งถือว่าเป็นการแจ้งรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะถ้าออกไปโดยองค์กรที่มีระดับเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศซึ่งนักศึกษาก็จะเอาไปรวมไว้กับในหน่วยที่2ที่เราอธิบายค้างไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบุคคลระหว่างประเทศซึ่งเราได้เฉพาะรัฐนะคะในบทในหน่วยเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องขององค์การระหว่างประเทศที่มีฐานะเป็นบุคคลระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ครับกลับมาพบกับช่วงคำถามคำตอบนะครับหรือช่วงตอบคำถามของเรานะครับในหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
2: ในส่วนของหน่วยที่7นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงคำถามนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของคำถามที่ว่าหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้างนะครับนะซึ่งหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยนะครับนะหลักๆที่นักศึกษาพึงจะต้องระลึกและเข้าใจว่านะครับมันคืออะไรก็คือนะครับในส่วนของการจำกัดการใช้กำลังทางทหารเนี่ยเป็นการบอกเอาไว้ว่านะครับเมื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยนะครับนะการใช้กำลังทางทหารเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นก็เลยมีการวางเกณฑ์เอาไว้ว่าการลุกรานต่างๆไม่ว่าทางตรงทางอ้อมที่มีสัดส่วนก่อให้เกิดความเสียหายจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เป็นจารีตประเพณีแล้วนะครับแต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นครับก็คือข้อยกเว้นนะครับตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับนะก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับป้องกันตนเองก็คือเมื่อถูกรุกรานนะครับรัฐที่ถูกรุกรานก็มีสิทธิ์ในการที่จะ ใช้กองกำลังนะครับเข้าไประงับเหตุนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบระงับเหตุในบางกรณีนะครับก็อาจจะเกิดความ

0: เสียหายในภาพกว้างนะครับเราเห็นจากทางฝั่งประเทศของเรานะครับมีการสะสมกองกำลังทางทหารเอาไว้นะครับหลายหน่วยด้วยกันนะครับมีการฝึกนะในหลายรูปแบบด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนำไปใช้ในการเข้าไปเป็นลักษณะของการป้องกันตนเองนะครับซึ่งเป็นข้อยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาตินั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ต้องพึงพิจารณาในเชิงของสัดส่วนในการที่จะเข้าไปกระทำในการเพื่อระงับเหตุเรียกว่าการป้องกันตนเองตรงนี้ด้วยนอกเหนือจากนี้การป้องกันตนเองอาจจะเป็นการป้องกันล่วงหน้านะครับถ้าปรากฏพิสูจน์ได้ว่ารัฐที่อาจจะมีการลุกลามเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้ทางการทหารนะครับโดยข้อมูลยืนยันอย่างแท้จริงว่าเขาจะมีการเข้ามามีการลุกลามเราอย่างแท้จริงนะครับอาจจะป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐเราตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยมีการหยิบเอาเหตุผลตรงนี้ขึ้นมาใช้ในตอนที่เข้าไประงับเหตุทางประเทศแถบตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการป้องกันร่วมหรือ collective defense นะครับก็คือเป็นการรวมกันกลุ่มของรัฐนะครับเช่น NATO นะครับกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับในองค์การแอตแลนติกเหนือตัวนั้นเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเข้ามาป้องกันร่วมกันได้นะครับนั่นก็คือภายใต้หลักเกณฑ์การป้องกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการใช้กำลังทางทหารที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎบัตรสหประชาชาตินอกเหนือจากนี้ยังมีในเรื่องของเหตุผลทางมนุษยธรรมด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกข้อยกเว้นประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือกรณีของรัฐที่3นะครับซึ่งไม่ได้เป็นรัฐคู่พิพาทเลยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงในการเข้ามาระงับเหตุได้ถ้าปรากฏว่าปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะเกิดความเสียหายในภาพกว้างนั่นเองนะครับทั้งนี้เมื่อมีการใช้กำลังทางทหารเข้าไปภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารหรือ Jus in Bello นะครับก็คือภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกกับกรุงเจนีวานะครับว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้กำลังทางทหารแล้วจำเป็นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ทางการปฏิบัตินะครับในภาพรวมนะครับมีหลายตัวหลายเรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารัฐผู้รุกรานนะครับยกธงขาวแล้วก็ต้องหยุดยุติการใช้กำลังทางทหารกรณีเป้าหมายทางการทหารนะครับเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลทรัพย์สินของพลเรือนจำเป็นต้องสืบให้แน่ชัดเสียก่อนว่านะครับเป็นที่มั่นทางการทหารเป็นเป้าหมายทางการทหารอย่างแท้จริงนะครับต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนอย่างถ่องแท้นะครับจึงจะสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่อาวุธชีวภาพนะครับไม่ใช่อาวุธที่มีความรุนแรงทำลายล้างสูงนะครับรวมทั้งเป้าหมายทางการทหารก็ต้องชัดเจนด้วยทหารบาดเจ็บทหารป่วยไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อใช้กำลังไประงับเหตุโดยมุ่งไปที่เป้าหมายทางการทหารลักษณะตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือเป็นหลักที่สอดรับกันของหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้กำลังทางทหารแล้วก็หลักเกณฑ์การใช้กำลังทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีเพราะในส่วนของหน่วยที่7เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นแก่นของมันก็คือตรงนี้นะครับนะนักศึกษาลองพิจารณาเพิ่มเติมด้วยครับนั่นก็คือคำถามท้ายหน่วยของหน่วยที่7นะครับ
1: ครับผมนะครับซึ่งในหน่วยที่7นั้นนะครับก็มีอยู่หลากหลายประเด็นที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยที่8ครับท่านอาจารย์นะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะครับนะเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในหน่วยที่8นะครับเรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับคำถามท้ายหน่วยนะครับก็คือเรื่องของการกบฏนะครับการกบฏเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐนะครับนะจำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกบฏหรือไม่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของการกระทำของรัฐเนี่ยนะครับนะรัฐมีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของตนภายใต้อาณาเขตขอบเขตดินแดนของตนนะครับโดยไม่จำกัดนะสามารถใช้ได้เต็มที่โดยไม่จำกัดเลยนะครับแต่ทั้งนี้การใช้อำนาจเนื่องจากนะครับรัฐเนี่ยนะครับนะเป็นลักษณะของนิติบุคคลการใช้อำนาจต้องใช้ผ่านบุคคลซึ่งภายใต้รูปแบบขององค์กรนะครับซึ่งองค์กรหลักของรัฐในการใช้อำนาจอธิปไตยก็คือนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับเมื่อใดก็ตามที่รัฐใช้อำนาจผ่านทั้ง3องค์กรนี้นะครับแล้วเกิดความเสียหายขึ้นนะครับแล้วความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเป็นความเสียหายที่เข้าข่ายของความเสียหายในทางระหว่างประเทศนะครับรัฐจำเป็นต้องไปรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะซึ่งในส่วนของการที่รัฐ นะครับใช้อำนาจต่างๆทั้ง3องค์กรนี้ชัดรัฐจำเป็นต้องใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังซึ่งอาจจะสอดรับกับกฎหมายมหาชนนะครับตรงนี้ได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายภายในแต่ทั้งนี้นะครับในการกระทำของกบฏถามว่ากบฏเนี่ยนะครับการกระทำเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยเป็นการกระทำของรัฐหรือไม
1: ่
0: ประเด็นของกรณีของกบฏเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเนื่องจากเคยมีข้อสอบเก่านะครับนะหลายปีมาแล้วออกในประเด็นกรณีของการกระทำของฝ่ายกบฏตรงนี้นะครับนะออกในเชิงที่ว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วก็ในขณะที่ปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนของพลเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพลเรือนเป็นอย่างมากคำถามคือรัฐจำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม
1: ่
0: ตรงนี้หลักเกณฑ์ก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าการกระทำของกบฏถือเป็นการกระทำของรัฐหรือเปล่า
1: คร
0: ับ นะแน่นอนต้องมาดูว่ากบฏเป็นนิติบัญญัติไหมกบฏเป็นฝ่ายบริหารหรือเปล่าหรือกบฏเป็นฝ่ายตุลาการหรือเปล่านิติบัญญัติก็คือกระบวนการในการตรากฎหมายกบฏไม่ใช่แน่นอนนะครับบริหารก็คือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะทั้งเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐนะที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยซึ่งกบฏก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วนะครับกบฏทำในนามของตัวปัจเจกชนนะแล้วถามว่าเป็นเกี่ยวกับองค์กรตุลาการไหมก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันนะครับเพราะตุลาการเป็นองค์กรทางศาลดังนั้นกบฏจึงถือเป็นการกระทำซึ่งมิใช่เป็นการกระทำขององค์กรของรัฐแต่ทั้งนี้ความน่าสนใจคือการเกิดขึ้นของกบฏเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรครับเป็นไปเพื่อล้มล้างรัฐบาลหรือล้มล้างรูปแบบการปกครองแบบเดิมนะฮะนักศึกษาลองนึกภาพว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยมีการก่อกบฏขึ้นมานะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอาจารย์ไม่ได้ทำจริงนะไม่ได้มาแจ้งตำรวจจับอาจารย์หลังจากดูคลิปไม่ได้นะครับนะ เมื่อมีการก่อกบฏขึ้นมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผู้ที่ก่อกบฏสามารถที่จะล้มล้างการปกครองเดิมได้คำถามคือเมื่อล้มล้างการปกครองเดิมได้ใครเป็นผู้ที่เข้าไปปกครองใหม่ครับแน่นอนไม่ได้มีการโยนให้บุคคลที่3อยู่แล้วก็ต้องเป็นผู้ก่อการกบฏนั่นเองขึ้นไปเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะแต่เดิมเป็นปัจเจกชนที่ไม่ได้กระทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการกระทำของรัฐแต่เมื่อล้มล้างการปกครองได้ตนเองเป็นรัฐบาลเมื่อตนเองเป็นรัฐบาลถามว่าตนเองต้องรับผิดในการกระทำของตนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับตรงนี้ในแนวทางปฏิบัติก็บอกได้ชัดเจนว่าให้ถือว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเป็นการกระทำของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับดังนั้นการกระทำของทางฝั่งกบฏที่เกิดเป็นรัฐบาลใหม่นะครับจึงถือเป็นการกระทำของรัฐทันทีถ้าล้มล้างสำเร็จนะจะเป็นการกระทำของรัฐดังนั้นนะครับเมื่อเป็นการกระทำของรัฐจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะรัฐจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะครับโดยทันทีนะครับนะตามหลักเกณฑ์เรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าปรากฏว่าการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จนะครับต้องแยกเป็น2ประเด็นไม่สำเร็จเพราะอะไรนะไม่สำเร็จเพราะว่าตนเองสู้เต็มที่แล้วฝั่งตรงข้ามก็สู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายไม่สำเร็จในกรณีนี้นะครับเมื่อไม่สำเร็จนะฮะคำถามคือเป็นการกระทำของรัฐไหมก็ไม่ได้เป็นการกระทำของรัฐนะครับเป็นการกระทำของปัจเจกชนปัจเจกชนต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการส่วนรัฐต้องรับผิดไหมรัฐก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่ารัฐได้กระทำอย่างเต็มที่แล้วเพราะตนเองมีการส่งกองกำลังเข้าไประงับเหตุปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องมีการดำเนินการเป็นลักษณะของมินิมัมสแตนดาร์ดแล้วนะครับอย่างนี้จะไม่ใช่การกระทำของรัฐเลยแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือมีการกระทำเข้าข่ายของการก่อกบฏและปรากฏว่าการก่อกบฏดังกล่าวนั้นไม่สำเร็จเหมือนเดิมครับสุดท้ายการที่ไม่สำเร็จนั้นนะครับแพ้ภัยตัวเองนะแพ้ภัยตัวเองทางรัฐบาลนะครับไม่ได้เข้าไประงับเหตุเลยทางรัฐบาลไม่ได้ส่งกองกำลังทางทหารไม่ได้ส่งตำรวจเข้าไปดูแลนะครับตรงนี้ถือว่าอะไรครับถือว่าปล่อยปละละเลยพอปล่อยปละละเลยก็จะทำให้รัฐเข้าข่ายของการประมาทนะประมาทหรืออาจจะเป็นลักษณะจงใจก็ได้นะจงใจปล่อยปละละเลยนะครับจงใจก็ได้นะครับหรือบางครั้งการที่ไม่เข้าไประงับเหตุเป็นไปด้วยเหตุผลเข้าข่ายของการประมาทก็เรียกว่าประมาทได้เมื่อประมาทตรงนี้ก็จะกลายเป็นความรับผิดของรัฐที่เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุเมื่อมีการก่อกบฏหรือลักษณะ การชุมนุมการกระทําที่เข้าข่ายการก่อกบฏหรือล้มล้างรัฐบาล

0: นะต้องเข้าไประงับเหตุถ้าไม่ระงับเหตุนะครับความเสียหายเกิดขึ้นรัฐที่ไม่ได้กระทำการใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำอันเข้าข่ายความรับผิดในทางระหว่างประเทศตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะคำถามต่อมาคือแล้วความรับผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันสอดคล้องหรือแตกต่างจากในส่วนของความรับผิดความเสียหายธรรมดาตามกฎหมายภายในประเทศหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งคล้ายแล้วก็แตกต่างนะครับสังเกตนะครับในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรานะครับมีการออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะครับหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการตีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายนะครับตามมูลค่าที่ปรากฏภายหลังจากการตีราคาแล้วยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ชนกันปรากฏว่าทางผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เรียกร้องให้ฝั่งตรงข้ามมีการชดใช้ชดใช้อะไรบ้างก็ไปดูว่าเสียหายตรงไหนค่าซ่อมเท่าไหร่ก็เป็นการชดใช้ในเชิงของค่าเสียหายซึ่งการชดใช้ในเชิงค่าเสียหายอาจจะเป็นเรื่องของการหาสิ่งของที่มีคุณสมบัติลักษณะเดียวกันมาทดแทนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการชดใช้ด้วยจำนวนเงินเหมือนอย่างเช่นทีฟุตบอลของอาจารย์เนี่ยนะครับนะมีการแบบว่าได้ถ้วยแล้วนะแต่ทำถ้วยหล่นแตก
1: น
0: ะเพราะว่าไม่ได้ถือมานานหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะครับหล่นแตกนะครับเสียหายเกิดขึ้นแล
1: ้
0: วนะครับเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องมีการหาถ้วยใบใหม่ที่เหมือนเดิมถ้าหาไม่ได้ก็จะใช้เป็นเงินทองนะครับนั่นเองนะแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะมีความแตกต่างอยู่ประการหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องของการเยียวยาทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเยียวยาทางจิตใจเช่นอะไรได้บ้างเช่นการเคารพต่อธงชาติของรัฐผู้ได้รับความเสียหายเพื่อแสดงให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยสำนึกผิดนะแล้วก็ยินยอมรับในความผิดที่ได้ก่อขึ้นมารวมทั้งการมีการแถลงการนะครับแสดงความเสียใจผ่านสื่อที่เป็นสื่อกลางของโลกไม่ใช่เป็นสื่อท้องถิ่นนะ ไม่ได้เป็นการบอกว่าไปประกาศออกสื่อซึ่งเป็นวิทยุท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับประกาศขอโทษก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นสื่อกลางที่ทั้งสังคมโลกมีการใช้ร่วมกันมีการประกาศแสดงความเสียใจนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเยียวยาทางจิตใจนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถือว่าเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากการเสียหายที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับตรงนี้เป็นจริงๆจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคำถามคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าความเสียหายในเชิงของที่มันกระทบต่อสังคมโลกเนี่ยนะครับนะส่วนหนึ่งคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็การกล่าวต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะปฏิบัตินะครับนั่นเองนะแต่ทั้งนี้นะครับในส่วนของความรับผิดของรัฐเนี่ยนะครับนะให้นักศึกษาต้องดูในเรื่องของความรับผิดอย่างเด็ดขาดด้วยนะเด็ดขาดก็หมายถึงว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต้องพิสูจน์ละนะว่าจะมีเรื่องของจงใจไม่ประมาทหรือเปล่านะครับกรณีของความเสียหายต่างๆเช่นควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของจงใจประมาทหรือเปล่าถ้าเอาแนวความคิดเรื่องของความรับผิดอย่างเด็ดขาดเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์ละว่าหมอกควันพิษที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเพราะมีใครไปเผาหรือเปล่าป้องกันดีเพียงพอไหมโดยเจ้าหน้าที่ทางฝั่งภาครัฐนะก็ให้ทางรัฐที่ส่งผลกระทบให้กับรัฐอื่นนั้นชดใช้ค่าเสียหายไปอาจจะเป็นเรื่องของให้สิทธิพิเศษบางประการก็ได้นะครับเรื่องของยกเว้นภาษีหรืออะไรต่างๆซึ่งก็เป็นมาตรการที่เข้าไปเยียวยาได้เช่นเดียวกัน
2: ซึ่งเรื่องมลภาวะนะครับมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับอย่างประเทศที่มีชายแดนที่ติดต่อกันเนี่ยอย่างของไทยเราเนี่ยนะครับนะฮะความรับผิดที่เกิดจากประเทศบางประเทศก็ไม่ติดกับเรานะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยครับนะครับที่มีอัตราของฝุ่นพิษนะครับที่ปกคลุมมายังมาเลเซียและไทยด้วยนี่ก็ถือว่าเราจะไปใช้กฎหมายภายในของเราเนี่ย
0: ไม่ได้
2: นะครับก็ต้องใช้หลักและวิธีการตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศนะจะไปโทษพี่เบิร์ดก็ไม่ได้เพราะแกก็พูดแค่ว่าหมอกจังๆและควันก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดและไม่เกี่ยวกับกฎหมายภายในแต่นะครับจะไปสอดคล้องกับแนวทางนะครับในการเยียวยาตามพันธะกรณีนะครับที่เราได้ทำการศึกษาไปแล้วนะครับ
0: ครับท่านอาจารย์ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับพันธะกรณีเพราะว่ามีมา

0: ตั้งแต่อดีตนะครับ ต
1: ั้
0: งแต่สมัยที่กรีกโรมันนะครับ เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะ
1: คร
0: ับนักศึกษาจำเป็นต้องดูสืบเนื่องกันนะครับในการศึกษาตัวของกฎหมายตรงนี้นะครับกล่าวคือต้องทำความเข้าใจว่าในส่วนของการระงับข้อพิพาทเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมนะครับสันติวิธีคือหน่วยที่6นะแต่การระงับข้อพิพาทโดยไม่สันติวิธีก็คือหน่วยที่7นะครับคือการใช้กำลังทางทหารเข้าไปจัดการอันเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นนะครับก็สามารถอ้างเหตุในการที่จะใช้กำลังทหารโดยชอบได้นะแต่เมื่อมีการใช้กำลังทางทหารไม่ชอบก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยที่8ก็จะต้องมาและความรับผิดของรัฐนักศึกษาเห็นไหมฮะในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาถ้าศึกษาแยกหน่วยนะครับมันจะไม่ส่งผลต่อความเข้าใจในภาพรวมเราจะไม่ต้องศึกษาในเชิงของภาพรวมนะของในแต่ละหน่วยเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันนะเราพอเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บอุ้ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่แต่เราเน้นย้ำคนนักศึกษาอย่างหนึ่งว่าในหน่วยที่7 8แล้วก็ในหน่วยที่9เนี่ยนะครับนักศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาในเชิงของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสังเกตนะครับในหน่วยที่7มีทั้งกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็มีตัวอนุสัญญาเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมาตรานะครับเยอะแยะเหมือนกับในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแต่นักศึกษาให้จำหลักนะว่าในส่วนของเรื่องของความรับผิดของรัฐนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรการจำกัดการใช้กำลังทางทหารภาพกว้างมีหลักเกณฑ์อย่างไรและมีกฎหมายอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องบ้างตัวตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนในส่วนของหลักกฎหมายนะครับนักศึกษาอาจจะบอกเอ้ยมันดูยากจังนะครับแต่ให้นักศึกษาลองทำสรุปดูก่อนนะสรุปในส่วนของหลักกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการตอบเป็นการตอบประกอบเพิ่มเติมขึ้นไปนอกเหนือจากการวินิจฉัยนะครับเพราะแน่นอนว่าการออกข้อสอบในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนะครับก็จำเป็นต้องเป็นการพูดถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปซะเป็นส่วนมากเป็นเชิงบรรยายจะไม่เหมือนกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มีการออกเป็นลักษณะของข้อสอบตุ๊กตาคล้ายๆกฎหมายแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญานะครับนักศึกษาก็ต้องดูตรงนี้ด้วย
1: คดีเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของคดีบุคคลคดีบุคคลก็อย่างพวกสัญชาตินะ
0: คร
1: ับ แต่อย่างในเรื่องของพวกสัญชาติเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าพ่อเป็นไทยแม่เป็นเวียดนามนะไปเกิดที่อเมริกาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาจะได้สัญชาติตามหลักอะไรบ้างและสรุปเด็กคนนี้เป็นคนสัญชาติอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ในส่วนของกฎหมายแผนกคดีเมืองเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นพวกเรือพวกทะเลนะครับพวกช่องแคบทั้งหลายเนี่ยอาจารย์จตุรนเนี่ยชอบเดินเรือผ่านช่องแคบนะครับไม่ชอบช่องกว้างนะครับนะก็คือทะเลหลวงนะครับแต่ชอบเข้าตามช่องแคบมาละกาเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเกิดสงครามขึ้นสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะเกิดสงครามขึ้นในช่องแคบ A
0: สงครามในช่องแคบ
1: สงครามในช่องแคบนะฮะเกิดการปิดช่องแคบแล้วก็ระดมเรือรบกันมายิงกันอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้น่ากลัวนะ
1: หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สิทธิต่างๆนะครับเท่าที่ผมจำได้นี่ก็อย่างเช่นการใช้สิทธิผ่านโดยสุจริตอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างกว้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐและรัฐโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่รัฐเกี่ยวแล้วก็คนเหมือนกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะท่านอาจารย์นะซึ่งหน่วยนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหน่วย7หน่วย8หน่วย9หน่วย9ที่ว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องเลยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปสังเขปในหน่วยที่9
0: เป็นในเชิงของการหรือว่าเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อเข้าหน่วยที่9แล้วกันนะคร
1: ับ
0: นะในส่วนของการใช้อำนาจรัฐนะในการเข้าไปมีความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะค้นพบว่านะครับเมื่อเข้าไปสร้างพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับในบางเรื่องเนี่ยเป็นการสร้างพันธกรณีที่เป็นการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกนั่นก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะขององค์การระหว่างประเทศนะครับนะเนื่องจากในสังคมโลกเนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางประการจำเป็นต้องสร้างลักษณะคือความร่วมมือนะของกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับเช่นในเรื่องของสันติภาพของโลกนะอย่างไทยจะมารักษาสันติภาพเพียงประเทศเดียวในโลกเนี่ยมันทำให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าประเทศอื่นเขาอยากจะทำสงครามกันก็ต้องรวมกันของในกลุ่มของประเทศนะครับหรือในเชิงของเศรษฐกิจนะอย่างตอนนี้ของเราก็จะมีเรื่องของกลุ่มประเทศทางเอเชียของเรานะครับอยู่หลากหลายกลุ่มด้วยกันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศนะครับโดยมีการวางหลักเกณฑ์ร่วมกันนะครับเมื่อเข้าไปลดทอนอธิปไตยของตนสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งในหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่ององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญมากๆก็คือในส่วนขององค์การสหประชาชาตินะคร
1: ับ
0: นะซึ่งนักศึกษานะครับดูให้มันสืบเนื่องกันไปนะฮะซึ่งองค์การระหว่างประเทศในส่วนขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของหน่วยที่นะหน่วยที่7ก็ได้นะครับในเชิงของบทบาทนะครับขององค์การสหประชาชาติในการเข้ามาเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหารก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการมาวางช่วยวางหลักเกณฑ์นะครับนะในส่วนของหน่วยที่8เรื่องความรับผิดของรัฐนะครับเพราะว่าจากข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็มีคณะกรรมการของกฎหมายระหว่างประเทศก็ไปเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งการเข้าไประงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของหน่วยที่6นะครับก็จะเป็นการพูดถึงบางส่วนนะครับในการเข้าไปเกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
1: หรือ UN นั่นเอง
0: นั่นเองนะครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีองค์การระหว่างประเทศนะครับที่สำคัญอีก
0: ก็มีอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับ
1: นาโต้นะครับนะฮะอาเซียน
0: นะครับอาเซียนของเรานะคร
1: ับนะซึ่งเราก็เพิ่งมีการจัดประชุมนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละทวีปนะฮะก็จะมีองค์การที่แสวงหาความร่วมมือนะครับระหว่างกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับภัยคุกคามก็ดีเพื่อสภาพเศรษฐกิจก็ดีหรือในบางประเทศอย่างพวกลาตินอเมริกาหรือประเทศในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความร่วมมือกันทางด้านวัฒนธรรมและสังคมเพราะว่าสังคมและวัฒนธรรมมีลักษณะที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือแม้กระทั่งแอฟริกานะฮะแอฟริกานี่ส่วนใหญ่ก็จะแสวงหาความปลอดภัยนะครับหรือความมั่นคงนะครับเนื่องจากว่าในทวีปแอฟริกานั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารนี่ค่อนข้างบ่อยนะฮะปฏิวัติรัฐประหารของค่อนข้างบ่อยก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับนะแล้วก็มีองค์การนะองค์การระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องและสำคัญเพราะว่าแน่นอนครับนะอย่างท่านอาจารย์คือประเทศจตุรนของผมประเทศอิงคลัตมีความขัดแย้งกันเนี่ยแน่นอนนะฮะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ตัดสินไม่ได้ก็เหมือนกับในเรื่องของคดีความทางแพ่งธรรมดานี่แหละสมมติเป็นทางแพ่งนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายก็ต้องอาศัยคนกลางบางทีอาจจะตั้งประเทศวิพุทธนะครับหรือประเทศซันนี่นะฮะมาที่มาเป็นตัวกลางไก่เกี่ยหรือกลุ่มประเทศวิพุทธกลุ่มประเทศซันนี่อาจจะเป็นประเทศที่ใช้องค์การระหว่างประเทศร่วมกันกับเรา
0: คร
1: ับในการที่จะมารวมมือแสวงหาความตกลงร่วมกันนะฮะอันนั้นคือหน่วยที่9องค์การระหว่างประเทศครับครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับนะฮะเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปจะเป็นการนำเสนอสาระความรู้ในหน่วย10เรื่องกฎหมายการทูตหน่วย11กฎหมายทะเลและหน่วย12กฎหมายสัญชาติครับซึ่งเป็นเรื่องของคดีบุคคลแล้วนะครับนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ปุญญธนะต้องลานักศึกษาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
11: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NTOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับ2ท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยัตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากนะฮะตอนนี้มี FC นะครับ FC บอกโอ้โหฟังท่านอาจารย์วรวุฒิแล้วนะครับโอ้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะครับรู้ว่าอะไรคือผู้เยาว์นะฮะอะไรคือคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถยินยอมได้ไหมหรือต้องทำแทนนะครับนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ในเรื่องของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จตุรนต์ก็ให้เกียรตินะครับกับรายการของเราซึ่งในหน่วยที่เราจะสอนวันนี้หรือจะบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9เรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับในหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับชื่อชุดวิชาของเราคือบุคคลนิติกรรมสัญญาวันนี้เราเข้ามาอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับหน่วยที่8ที่9โดยเฉพาะนะครับหน่วยที่8
1: ครับนิติกรรมนี้ไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะ
0: ไม่ใช่
1: บอกว่าอยู่ในนิติกรรมแล้วเหมือนอยู่ในเคราะห์ไง
0: นะครับก็นะครับนะเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะนิติกรรมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วรวุฒิท่านบรรยายไปบ้างแล้วในครั้งที่1นะครับในมาตรา149ในส่วนของผู้เยาว์ทํานิติกรรมที่ท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนะครับนิติกรรมการใดๆการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จุดๆๆเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะและก็วันนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้มากนะครับแล้วก็พยายามเปิดประมวลหรือเปิดตำราถ้าหากเปิดทันนะครับหรือพยายามเลคเชอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ใหม่นะครับรายการของเราออกไปแล้วนะครับนะอยากจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาซึ่งมีอยู่สองฝากฝังด้วยกันนะฮะนะฮะฝั่งแรกก็คือการควบคุมที่ไม่ตรงกับใจนะฮะอันนี้ผมเรียกง่ายๆนะฮะคือเจตนาที่ไม่แท้นะครับไม่แท้นะครับกับสิ่งที่คิดนะฮะที่อยู่ในใจนะครับนะฮะฝากฝั่งนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับลวงและก็นิติกรรมอำพรางนะครับและอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะฮะไม่มีวิจารณ์นะครับเฉพาะวิปริตนะฮะนะครับซึ่งก็ได้แก่ฝากฝั่งในเรื่องของสำคัญผิดนะครับทั้งสองส่วนเลยนั่นก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับตามมาด้วยกลช่อชนกลช่อชนก็มีหลายอย่างนะฮะกลช่อชนถึงขนาดเพื่อเหตุนะฮะนิ่งนะครับซึ่งเทอมที่แล้วเนี่ยนิ่งเงียบปริบเลยนะครับนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับสอบถามในเรื่องสามคันผิดแต่ไปตอบซ่อนเลนไปตอบคนช่อชนนะฮะซึ่งครับผม
1: นั่นคือนักศึกษาแยกไม่ตัดไม่ขาด
0: นะครับ
1: ตัดไม่ขาดนะแยกไม่ชัดเจนนั้นต้องบางทีเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้ๆเคียงกันนั้นนักศึกษาต้องหาจุดตัดให้ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรอ
2: าจารย์จะมาเสริมวิธีการตัดจุดวิธีการตัดจุด
1: ตัดจุดนะไม่ใช่กดจุด
0: ซึ่งการศึกษาที่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายท่านอาจารย์แยกสำคัญผิดกับคนช่อชนง่ายมาก
2: สบาย
0: สำคัญผิดก็คิดเองนะฮะหรือวงเล็บโง่เองนะครับโง่เองในที่นี้ขออนุญาตคือให้จำง่ายเป็นถ้อยคำที่ให้จำง่าย
2: คิดเองอาจารย์มีประสบการณ์คิดไปเองเยอะไหมฮะ
0: คิดเองมากมายในหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็คนช่อชนคือมันมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองนะครับ
2: ได้พูดเรื่องกฎหมายเรื่องส่วนตัว
0: มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในเรื่องของฝั่งเจตนาวิปริตนั่นก็คือข่มขู่
1: ครับ
0: แหมบางคนเขียนมาการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนนะฮะเพราะว่าเรียนแป้งหนึ่งอายะหนึ่งรวมกันด้วย
1: ตีกัน
0: นะครับเป็นโมกิยะข่มขืนไม่เกี่ยวนะฮะการข่มขืนใจข่มขืนอะไรไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ ถูกข่มขู่
0: นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนะฮะการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะหรือความเคารพยำเกรงนับถือความเคารพนับถือยำเกรงในมาตรา165อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของโมฆะกับโมคียะกรร
1: ม
0: ซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็พูดไปแล้วในครั้งที่1ให้เห็นบ้างนะครับจำได้ไม่เอ่ยนะโมคียะนี่สมบูรณ์ 100% นะ
1: คร
0: ับ 100% แล้วนะท่านอาจารย์จตุรนต์นะครับไม่ใช่ 50-60% นะฮะ
2: 100%
0: จนกว่าจะถูกบอกล้างนะฮะจนกว่าจะถูก
1: บอกล้างแล้วก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดย้ำอีกทีนึง
0: นะครับซึ่ง โมคะโมคิยะนักศึกษาต้องแยกให้ออก172 176ผลต่างกันนะครับถ้านักศึกษายังจำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์นะครับ
2: ไม่เป็นไรนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องตัวอย่างก็ได้
0: เคยเป็นผู้เยาว์เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับของผมนี่นะฮะบรรลุคงจะบรรลุโดยการสมรสเป็นตัวอย่างนะฮะตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสมรสอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา21ที่เป็นโมคิยะนะพอเป็นโมคิยะปุ๊บผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอาจารย์จรวนนะครับท่านก็ประสงค์ที่จะบอกล้างพอบอกล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่มาตรา176ก็คือคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะฐานะเดิมนะซึ่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดท่านอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผิดกับที่อาจารย์จรวนนะครับอายุประมาณ14เด็กชายจตุรนสมมุตินะครับท่านอาจารย์จริงๆแล้วก็เอาชื่ออาจารย์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วแหละนะครับเด็กชายจตุรนเนี่ยนะครับอายุ14ทำพินัยกรรมอย่างเงี้ยโมฆะ
1: โม
0: ฆะเลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่โมคิยะที่ถูกบอกล้างอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะครับทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะนะครับลักษณะของนิติกรรมการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนโดยรับซึ่งสิทธิ์นักศึกษาเปิดเลยครับมาตรา149
2: ครับ149
0: ครับ
2: เลขที่ออก
0: เลขที่ออก149แล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทของนิติกรรมนะครับไรนะครับนิติกรรมนะฮะเคยฟังนิติกรรมจากท่านอาจารย์บอกอาจารย์บอกนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนิติกรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไหมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไปเรียนในหน่วย

0: 20นะครับอาจารย
1: ์
0: เงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นนะฮะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สนามแอนฟิลด์อ๋อไม่ใช่นะฮะตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: นะครับตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรนเราก็จะมาดูครับนะครับฟังท่านอาจารย์จตุรนนะครับได้พูดถึงนิติกรรมนะครับเป็นปฐมเรื่องนะครับนะฮะก็คือนิติกรรมนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรตำราบางเล่ม
2: มีความหมายอย่างไร
0: มีความหมายอย่างไรนะครับตำราบางเล่มนะครับแยกองค์ประกอบไป5ประการตำราบางเล่มแยกเป็น6ประการแต่ก็อยู่ในความเดียวกันนะอยู่ในความเดียวกันนะครับ
2: ก็คืออยู่ในบทบัญญัติของมาตรา149
1: ครับ
2: นะครับ
0: นิติกรรมนั้นบททับบทบัญญัติในพรรคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ใน149ถึง153
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับ154ถึง165นะครับตรงนี้อาจารย์ทำยังไงถึงจะจำได้ท่านอาจารย์มีเทคนิคไหมฮะทำยังไงถึงจะท่องแล้วก็จำได้นักศึกษาปีหนึ่งจะเจออย่างเงี้ยท่องไม่ได้
1: ท่านอาจารย์ต้องมีเทคนิคมาเสนอแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะฮะประมวลเนี้ยคือคนที่ทำให้เราอกหักแล้วเราจะจำเขาได้ตลอดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไปที่ท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับเชิญครับ
1: นะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับนะการกระทำใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับตรงนี้นะผมให้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่ง
2: ครับ
1: นะแต่ว่าในบางตำราเนี่ยนะครับจะมีการแยกองค์ประกอบออกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับออกเป็นทั้งหมด2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
2: แล้วตัวบททีนี้เราดูตัวบทดีไหมครับ
1: ครับ
2: อาจารย์อินทรัตน์ลองอ่านตัวบทมาตรา149ก่อนนะครับ
0: นิติกรรม
1: ครับ
0: หมายความว่าครับการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะครับมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธ
1: ิ
0: ์นะครับ
1: ครับ
2: อันนี
0: ้ครับผม
2: อันนี้ก็คือมาตรา149ถ
1: ู
2: กไหมครับที่อาจารย์อิงคลัดอ่านทีนี้จะขอเสริมแต่ต้นเลยว
1: ่
2: าเป็นอย่างนี้ก่อน
1: โอ้ยินดีครับ
2: ในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับ บุคคลนะซึ่งบุคคลก็มีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วเราก็เน้นย้ำตรงบุคคลธรรมดาในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แยกได้2กลุ่มใหญ
1: ่ๆ
2: คือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถโดยบริบูรณ
1: ์
2: กับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องในความสามารถหรือหย่อนความสามารถซึ่งเราก็ย้ำกันในเรื่องของผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทีนี้พอมารายการนี
1: ้
2: เราพูดถึงนิติกรรมนะเมื่อกี้ที่อาจารย์อีกครั้งอ่านบทบัญญัติมาตรา149เนี่ยนะครับที่บอกว่านิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงทำลงแปลว่าทำลงแปลว่า
1: จะตอบว่าแหวนแล้วคร
2: ับแหวนทำลงใช่ไหมใครทำนะนักศึกษาครับใครทำล่ะแล้วก็คือบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับมันสืบเนื่องมาจากรายการที่แล้วเราพูดถึงบุคคลทีนี้เรื่องนิติกรรมต้องเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกัน
1: ครับ
2: คนอื่นจะมาทำนิติกรรมไม่ได้หรอกนะต้องเป็นบุคคลนั้นทำลงก็คือบุคคล
1: ไม่ใช่แหวนนะครับ
2: ไม่ใช่แหวน
1: ทำลง
2: ทีนี้ในตัวบทมาตรา149
1: ครับ
2: ก็มีนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะอธิบายแยกลักษณะแยกองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็สุดแท้แต่ละครับนักศึกษาว่าจะแยก4ข้อจะแยก5ข้อหรือจะแยก6ข้อก็สุดแท้แต
1: ่
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาจะมาจาก149ที่อาจารย์อิงคลัดอ่านนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์จตุรนจะอธิบายในลำดับต่อไปว่าข้อ1เมื่อกี้อะไรนะข้อ1
1: ข้อ1ก็คือมีการใดๆนะครับของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์
1: นะแต่ในบางตำรามี
2: คร
1: ับ แยกการใดๆนะการใดๆของบุคคลออกมาเป็นองค์ประกอบที่1นะครับนะซึ่งคำว่าการใดๆของบุคคลนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย
2: ์ครับการใดๆก็คือการกระทำของบุคคลการแสดงเจตนาของบุคคล
1: คร
2: ับ เดสิ่งที่ทำไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุคคลถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: บุคคลตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเรามีการกระทำเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
2: แต่การกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะจะเป็นนิติกรรมไห
1: ม
2: ก็ต้องมาดูลักษณะของมาตรา149
1: ครับ
2: ตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัดก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอย
1: ่
2: างนี้เป็นการทำนิติกรรมไหม
0: ไม
2: ่อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นิติกรรม
1: ครับ
2: ใช่ไหมตื่นเช้ามาอาจารย์นิครัตเรียกรถแท็กซี่มามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไปเป็นนิติกรรมไหมก็เปลี่ยนแล้วซ
0: ึ่
2: งอันเนี้ยต้องมาดูตาม149
1: ครับ
2: เชิญครับท่านอาจารย์จตุรนต
1: ่อแล้วมีการแยกองค์ประกอบออกมานะครับเป
2: ็
1: นองค์ประกอบที่1คือการกระทําใดๆของบุคคลนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณาในการอธิบายเป็นเรื่องของการแสดงเจตนา
0: การแสดงเจตนา
1: ที่อาจจะก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์ครับ
0: ตรงนี้การเคลื่อนไหวแห่งสิทธ
1: ิ์การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์จึงมีการบางตำราจะมีการแยกตรงนี้มาเป็น

0: ประกอบที่2หรืออาจจะรวมไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ก็ได
1: ้
0: ครับนะเพราะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับถ้ามีการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถอธิบายตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
2: ์
0: นะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการที่จะบังคับเอาแก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีให้กระทําการงดเว้นกระทําการอันใดอันหนึ่งนะตามแต่ที่คู่กรณีจะมีการตกลงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการซื้อขายนะซื้อขายสิทธิมันเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเคลื่อนไหวสิทธิความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของในความเป็นเจ้าของมันเคลื่อนแล้วนะจากแต่เดิมนะครับนะผู้ที่ครอบครองสิ่งของที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็เป็นม
1: ี
0: ความเป็นเจ้าของเต็มที่แล้วมีความเป็นกรรมสิทธิ์แล
1: ้
0: วแต่ความเป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเคลื่อนโดยการแสดงเจตนาผ่านการใดๆตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับมันฟังดูยากคืออย่างนี้ครับในนิติกรรมเนี่ยถ้านักศึกษาดูว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรที่ท่านอาจารย์จตุรนได้พูดถึงคือสิทธินั่นเองคร
0: ับ
1: นี่คือตัวประธานเลยนะเป็นตัวประธานนะตัวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นนิติกรรมก็คือสิทธิสิ่งที่จะทำนิติกรรมเนี่ยก็คือต้องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ครับ
1: ครับใครทำบุคคลเป็นคนทำ
0: ครับ
1: เป้าหมายคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสิทธิคืออะไรสิทธิก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนยกตัวอย่างก็คือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็คือกรรมสิทธินะถ้าเราเรียนวิชาทรัพย์สินก็จะพบว่าคำนี้คือกรรมสิทธิกรรมสิทธิก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นการที่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อกี้นะครับนั่นแปลว่าผู้ขายเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอย่างนี้กรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็นของผู้ซื้อและการซื้อขายอย่างนี้ก็คือการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์
1: ในสิทธิ์อาจารย์อิงครัตตื่นเช้าแปรงฟันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไหมไม่มีก็ไม่ใช่นิติกรรมไม่ได้ทำนิติกรรมนี่เป็นต้นนะครับ
0: แต่ตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมากนะบางคนบอกว่าขยับแปรงสีฟันนี่เคลื่อนแปรงสิทธิ์แล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว
1: เคลื่อนแปรงสีฟัน
0: เฉยๆนักศึกษาลองสังเกตดูนะการเคลื่อนเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของยังคงอยู่เหมือนเดิมที่บุคคลนะครับมันไม่ทำให้สิทธิมันเคลื่อน
1: แล้วสิทธิที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปในลักษณะไหนเคลื่อนไปลักษณะ5ประการนะ
0: ครับ
1: 1ก็คือก่อ
0: ครับ
1: ก่อนี่แปลว่าเดิมมีไห
0: ม
1: ไม่มีทำให้มันมีขึ้นนี่เคลื่อนแล้วเกิดมีขึ้นแล้วสอง
2: เปลี่ยนแปลง
1: แปลว่าอะไรครับเปลี่ยนแปลงก็คือ
2: ผิดไปจากเดิม
1: ผิดไปจากเดิมนั่นเองนะผิดไปทำให้มันผิดไปจากเดิมทำให้มันไม่เหมือนเดิมแต่มันยังคงมีอยู่นะมันยังไม่ระงับนะสิทธิ์อันนี้มันยังมีอยู่แล้วอะไรครับ
2: โอน
1: โอนนะโอนก็เปลี่ยนเจ้าของถูกไหมสิทธิ์นี้เปลี่ยนเจ้าของเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อขายนี่คือเคลื่อนคือโอนสี่คือ
2: สงวน
1: ก็คือรักษาครับ เช่นลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหน
0: ี้
1: ให้แก่เจ้าหนี้ทำให้อายุความมันสรุปหยุดลงนี่คือเขารักษาสิทธิเอาไว้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะเรียกร้องแล้วอันสุดท้ายคืออะไรนะ
0: ระ
1: งับแห่งสิทธินี่คือเคลื่อนไปจนจบเลยจนยุติเลยระงับก็คือแปลว่าย
0: ุติ
1: สิ้นไปยุติสิ้นไปนั่นก็ประมาณนั้นเช่นอะไรครับเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี
0: ้
1: นั่นเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เท่ากับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เป็นอันระงับนี่คือความเคลื่อนของอาจารย์จตุรนที่พูดถึง
0: นะครับขอเสริมตัวอย่างนะจะมีเรื่องของการบอกล้างโมฆิยกรรมนะก็ถือว่าเป็นการระงับแห่งสิทธิ์ได
1: ้ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเหตุครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อบอกล้างโมฆิยกรรมนี่มันสมบูรณ์ถ
0: ู
1: กไหมมันผูกพันกันกับคู่กรณีพอบอกล้างปั๊บมันเป็นโมฆะโมฆะก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าก็ไม่ผูกพันกันแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรกันแล้วนะครับนั้นในมาตรา149นะจากมันคือความหมายของนิติกรร
0: ม
1: ทีนี้ถ้านักศึกษาก็จะให้เกิดความเข้าใจขึ้นก็แยกเป็นข้อข้อซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะของนิติกรร
0: ม
1: มีดังต่อไปนี้1เป็นการกระทำของบุคคล
0: ครับ
1: 2ต้องชอบด้วยกฎหมาย
0: ครับ
1: 3ต้องใจสมัคร
0: ครับ
1: ใจสมัครแปลว่า
2: สมัครใจ
1: ก็สมัครใจนั่นเองใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกหลอกลวงเพราะเดี๋ยวถ้าถูกหลอกลวงถูกกลช่อฉนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในหน่วยต่อไปเนี่ยซึ่งอันนี้เรียกว่าไปเป็นการแสดงเจตนาที่วิปริตต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นอาจจะเสียไปไหมไม่เสียไปไหมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเมื่อกี้1เป็นการกระทำของบุคคลใช่ไหม
0: ครับ
1: สองต้องชอบด้วยกฎหมาย
0: ครับ
1: สามด้วยใจสมัคร
0: ครับ
1: สี่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ
0: ์ครับ
1: มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0: ครับ
1: นะห้า ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
3: ์
1: เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
3: ์
1: เมื่อเช้าอาจารย์จตุรนต์ก่อนออกจากบ้านให้อาหารปล
3: า
1: เพราะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมถามว่าเขาทำนิติกรรมไหมเอาอาหารไปให้ปลา
3: อันนี้ไม่เป็น
1: ไม่เป็น
3: เพราะ
1: ไม่เป็นครับเพราะอะไร

0: ไม่ได้ทำกับสัตว์สุนัข
1: ใช่นั่นนักศึกษาต้องดูการกระทำไงที่เราย้ำว่าเป็นการกระทำของบุคคลเนี่ยพอให้โจทย์มานะซื้อหมูปิ้งให้สุนัขนักศึกษาต้องคิดแล้วมีการกระทำสองอย่างหนึ่งซื้อ
0: ซื้อ
1: สองให้ใช่ไหม
2: ครับ
1: หนึ่งซื้อหมูปิ้งซื้อจากใคร
2: ซื้อจากป้าแต๋วฮะ
1: ซื้อจากป้าแต๋วคนขายอันนี้คือนิติกรรมแล้วก
2: ่
1: อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์
1: เดิมหมูปิ้งเป็นของป้าแต๋วพอเราตกลงซื้อเคลื่อนมาแล้ว
0: เคลื่อนมา
1: ของเราไม่เป็นของเรา
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเราให้สุนัขนิติกรรมไหมไม่
2: เป็น
1: เพราะไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคล
0: ครับ
1: แล้วถามว่าหมูปิ้งเป็นของใครไม่มีไม่มีเจ้าของ
0: ครับ
1: สุนัขเป็นเจ้าของได้ไหมไม่ได
0: ้
1: คนที่จะทรงสิทธิได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลนี่เอง
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นการเสริมอาจารย์ตุ้มจนเชิญครับ
2: ทีนี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับนี่ก็ว่ากันโดยรวมเลยแล้วกันนะครับอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ทำลง
2: คำนี
0: ้ทำลงแล้วทำลง
2: ด้ว
0: ย
2: โดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ต้องโดยชอบด้วย
2: ก็มีนักศึกษาจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาบอกว่าอาจารย
1: ์บ้านไหนครับ
2: นะครับบ้านแถวยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
1: โอเคครับ
2: อาจารย์ถามนิดนึงสินะครับไอ้สัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ย
1: อ้
2: าวก็ผมสมมุติในดำในแดงแล้วกันนะฮะในดำในดำแล้วกันในแดงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในดำไปซื้อยาบ้าสมมุตินะฮะอันนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับ นะครับแต่ให้ต้องใส่เห็นภาพในดำเนี่ยเป็นผู้ซื้อในแดงเป็นผู้ขายถามว่านะครับกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายยาบ้านี่เป็นนิติกรรมไห
1: ม
2: นะครับทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งเรายังไม่ได้ว่าไปถึงกฎหมายยานะครับในกรณีดังกล่าวนี้ครับท่านจันนะ
1: ครับ
2: กรณีดังกล่าวนี้ก็สัญญาซื้อขายธรรมดา
1: ใช่ครับสัญญาซื้อขายธรรมดา
2: สัญญาซื้อขายธรรมดาแต่ครับผม
1: นักศึกษาเหลือบขึ้นไปอีกมาตราหนึ่ง150
0: ครับ
1: 150
0: ครับ
1: วัตถุประสงค์ไงเรื่องนี้มันคือมันใช่ไหมมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเขาห้ามขายยาบ้าห้ามซื้อยาบ้าเนี่ยใช้กฎหมายอาญาด้วยถูกไหมนั่นเมื่อไปทำมันก็สัญญาเนี้ยมันก็เลยเป็นโมฆะ
2: โมฆะ
1: โมฆะ
2: เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับนักศึกษาเขาจะได้เปิดโลกทัศน์เพราะว่าส่วนใหญ่ถามไปแล้วเนี่ยนักศึกษาทางบ้านถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นนิติกรรมไม่เป็นนิติกรรมหมดเลยนะครับซึ่งยังไม่ขยักแรกนี่ก็ยังก้าวยังไม่ถูกนะนะครับต้องก้าวไปถูกก่อนมือเป็นนิติกรรมแต่มันเป็นนิติกรรมที
1: ่โมฆะ
2: โมฆะนะครับในทางแพ่งนะฮะในทางแพ่งนะครับคือเราแปลทางอาญามาปนก็เลยคิดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้องค์ประกอบในส่วนของการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนั้นนอกจากยาบ้าแล้วจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ก็เนี่ยวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค์
2: วัตถุประสงค์หมดเลย
1: ของนิติกรรม
2: นะครับนะฮะซึ่งใน150เนี่ยก็จะมีหลายอย่างทั้งวัตถุประสงค์นะทั้งเป็นการพ้นวิสัยนะครับวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที
0: ่
2: จะทำได้นะอาจารย์จตุรนไปตกลงกับอาจารย์เกวลินจะซื้อที่บนดาวพลูโตเงี้ยนะฮะอาจารย์มีที่ดาวพลูโตนะฮะทุกวันนี้เห็นก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหม
0: มีแต่ที่ต้องตามควร
2: ตามควรต่างๆนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนักศึกษาก็เหลือบขึ้นไปใน150ตามที่อาจารย์บรวุฒิท่านได้แนะนำแล้วนะครับ
1: อันนี้เราจะดูจริงหรือว่าเราแค่เหลือบครับ
2: แค่เหลือบ
1: เอาเหลือบเอาเหลือบ
2: นะครับแล้วก็ดูไปพร้อมด้วยเลยก็ได้ครับอาจารย
1: ์แล้ว149เราหมดหรือยังครับ
2: 149
1: ก็
2: น่าจะหมดนะครับ
0: หมดจริงๆถ้าอาจารย์ครับเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยเมื่อกี้เอสเอสส่งมาถามนี่เองนะ
2: ครับ
0: อยากมาถามสงสัยจังสงสัยเหลือเกินครับว่าบุคคลสิทธิ์นะครับกับทรัพยสิทธิ์เนี่ยนั่นมันแตกต่างกันไหมเพราะว่านักศึกษาพอไปอ่านเรื่องของการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ให้ความกรุณาในการอธิบายให้ครับสงสัยว่าการไปบังคับต่อบุคคลในการที่จะงดเว้นกระทำการอะไรมันบุคคลสิทธิ์นี่แล้วทรัพยสิทธิ์มันเป็นยังไงครับอาจารย์กับบุคคลสิทธิ์ครับ
1: ก็ว่ากันตรงนี้เลยใช่ไหมคร
0: ับ
1: โอเคบุคลาสิทธิ์กับทรัพยสิทธิ
0: ์
1: นะครับเป็นอย่างนี้ครับบุคลาสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าบุคลาสิทธิ์ก็คือบุคคลบวกกับสิทธิ
0: ์
1: นั้นก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลดังนั้นสิทธิ์อันนี้จะยันกันได้แต่เฉพาะคู่กรณีไม่สามารถไปยันหรือไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได
0: ้
1: นะถ้าคู่กรณีถึงแก่ความตายไปก็ยังคงใช้ยันกันได้กับทายาทของคู่กรณีนะครับส่วนทรัพยสิทธิ์ก็คือทรัพย์บวกกับสิทธิ
0: ์
1: นะก็คือทรัพยสิทธิ์นะทรัพย์บวกสิทธิ
0: ์
1: ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย
0: ์
1: เมื่อกี้บุคคลสิทธิ์บุคคลบวกสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลยันได้แต่เฉพาะคู่กรณีรวมถึงทายาทผู้สืบสิทธิ์ของคู่กรณีทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินมันยันได้นอกจากคู่กรณีแล้วมันยังยันได้กับบุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรรมสิทธิ
0: ์
1: อาจารย์จตุรนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนาฬิกา หนึ่งเรือนยี่ห้ออะไรครับ
0: ขอยืมมาหน่อยได้ไหมพอดีไม่มี
1: ไม่มี
0: ขอยืมรายการ
2: ขอให้ยืมเป็นยืมอย่างอื่น

0: ดีกว่านะ
1: อันนี้สมมติว่าเป็นของอาจารย์จตุรนอาจารย์จตุรนมีประมวลกันมีประมวลใช่ไหมมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งเล่มอาจารย์จตุรนไปทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้เนี่ยตกหล่นสูญหายไปที่ไหนก็ตามจนอาจารย์อิงครัตเก็บได้อาจารย์จตุรนก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่ออาจารย์อิงครัตได้ว่าอันนี้เป็นประมวลของผมนะนั้นอาจารย์จตุรนย่อมมีสิทธิ์ติดตามได้ทั้งที่อาจารย์อิงครัตไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับอาจารย์จตุรนเลยนะนั้นเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา1336โดยไม่มีอายุความนะเพียงแต่ว่า1336ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นถ้าอาจารย์อิงครัตครอบครองปรปักษ์นะนอนกอดทุกคืนเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แล้วนั้นคำว่าทรัพยสิทธิ์จึงเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคู่กรณีแต่บุคคลสิทธิ์ใช้ยันได้เฉพาะคู่กรณี
2: ครับครับโอ้ถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างครอบคลุม
0: นะฮะโอ้ชัดเจนนะครับนะครับ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ทีนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะครับพอดีในช่วงท้ายนะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีตประเพณีนะครับก็จะมีคำถามนะครับในตอนท้ายเพื่อที่จะอธิบายเป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นถึงเห็นความละเอียดนะครับเห็นความละเอียดของเนื้อหาสาระของชุดวิชานะครับนะโดยในวันนี้คำถามแรกในแต่ละช่วงของเราจะมี4คำถามนะครับนะแต่ละช่วงเราจะมี4คำถามก็จะเป็นการสรุปครับอาจารย์ฮะสรุปในแต่ละช่วงนั้นมาเป็นแนวคำถามให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่านะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะพบเจอในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในการทดสอบแบบอัตนัยนะครับหรือการทดสอบแบบปรนัยหรือแนวทางที่จะเชื่อมไปอย่างอัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งนะครับในคำถามแต่ละช่วงนั้นก็จะสโคปนะฮะมวลรวมเลยนะครับในแต่ละช่วงออกมานะครับวันนี้คำถามที่1ของช่วงแรกนะครับคำถามที่1ของช่วงแรกครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่พอดีนะครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดนะครับแล้วก็โดยรวมวันนี้โอ้โหถือว่าแทรกซึมทุกสาขาทุกกฎหมายเลยเข้าไปในคำถามนี้นะครับในตัวอย่างด้วยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไร
2: ครับ
0: อย่างที่บอกครับตำราบางเล่มก็แยกเป็น4เป็น5เป็น6ก็สุดแล้วแต่สุดแท้แต่ก็อยู่ในความของมาตรา149ครับนะฮะท่านอาจารย์จตุรนท่านจะมาเป็นผู้เฉลยนะครับนะฮะเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
2: นะครับนะขออนุญาตเฉลยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไรนะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือยังคงเป็นองค์ประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในมาตรา149นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยมีการแบ่งองค์ประกอบออกดังนี้นะครับคือ1การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
2: จากที่นี่มีการกล่าวไปนะครับว่ากรณีของการเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยบางตำราอาจจะมีการแยกออกไปเป็นอีกข้อต่างหากนะครับอย่างในตำราของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อที่5นะครับส่วนในองค์ประกอบที่2คือด้วยความสมัครใจนะองค์ประกอบที่3คือการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นะประการต่อมาคือมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
1: ครับ
2: โดยในส่วนของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับนะสิทธิ์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะถือว่าม
1: ีนิติกรรม
2: ไม่มีนิติกรรม
1: ไม่มีนิติ
0: กรรมครับโอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงที่1ครับเดี๋ยวตรงนี้เราระงับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเคลื่อนไหวต่อในช่วงหน้าครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ของเราเมื่อคู่นี้เราก็ได้แยกแยะนะครับองค์ประกอบนะครับของนิติกรรมไปแล้วนะครับมันมีคำหนึ่งครับท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: คำหนึ่งที่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนพ้องหรือเปล่าของนิติกรรมก็คือคำว่านิติเหตุนิติเหตุนะครับนิติเหตุนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ครับนิติเหตุ
1: นิติเหตุ
0: ครับ
1: นิติเหตุนะครับนิติบวกกับเหตุ
0: เหตุการณ์
1: นะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายนะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่มีผลหรือส่งผลในทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิด
0: การเก
1: ิดเป็นนิติเหตุเพราะคนที่เกิดมาย่อมมีสิทธิต่างๆได้การตายก็เป็นนิติเหตุพอตายแล้วมรดกของผู้ตายก็จะตกทอดไปยังทายาทนะครับหรือกรณีที่แม่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางพัดเอาหินดินทรายขึ้นมาโปะกับที่ดินของอาจารย์จตุรง
2: ค์ครับ
1: ดังนั้นอาจารย์จตุรนก็ได้ดินเพิ่มมา
0: แม่น้ำยม
1: เรียกว่าเป็นแม่น้ำยมอ๋อแม่น้ำยมจังหวัดอะไรครับ
0: สุโขทัย

0: สุโขทัยนะครับอันนี้มีที่งอกขึ้นเยอะแต่ต้องไม่เกิดจากการถมนะนะครับนั้นพอแม่น้ำพัดอิฐหินดินทรายมาชนกับที่ดินของเราจนยื่นออกไปสู่กลางน้ำกลายเป็นที่งอกริมตลิ่งที่งอกหลักการสำคัญคือหน้าน้ำน้ำต้องไม่กล้าท่ว
1: ม
0: พูดง่ายๆท่วมไม่ถึงนะนั้นก็แปลว่าตรงนี้เป็นนิติเหตุส่งผลทางกฎหมายกล่าวคือที่งอกตรงนั้นก็ตกเป็นของอาจารย์จตุรนเลยอันนี้นี่คือนิติเหตุนะส่วนนิติกรรมนิติกรรมก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างจากนิติเหตุตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยมันกระทำขึ้นด้วยใจสมัคร
2: ครับ
0: แต่นิติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่พูดมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติหมดเลยการเกิดการตายแล้วก็แม่น้ำทำให้เกิดที่งอกริมตลิ่งถ้ามาดูนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นละเมิดละเมิดเจ๊แต๋วอยู่ๆก็มาต่อยอาจารย์จตุรนนะ
2: โดยไม่ใช่ข
0: ้าวหมูปิ้งไม่พอใจไม่พอใจเงี้ยอย่างเงี้ยเจ๊แต๋วเนี่ยมาทำละเมิดใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายอาจารย์จตุรนถามว่าเป็นนิติเหตุไหม
2: เป็น
0: ส่งผลให้อาจารย์จตุรนเกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในการทำละเมิดถามว่าอันนี้ก็เกิดสิทธิ์อ้าวแล้วนิติกรรมก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมนิติเหตุที่เกิดจากบุคคลเนี้ยต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่อาจารย์จตุรนไม่ได้สมัครใจแต่นิติกรรมมันเกิดจากความสมัครใจ
2: ครับ
0: นั้นสรุปนิติเหตุเป็นเหตุการณ์ในทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลก็ได้นี้แน่นอนนิติกรรมต้องเกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะนั้นนิติกรรมกับนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลแตกต่างกันตรงที่ว่านิติกรรมต้องสมัครใจแต่นิติเหตุไม่สมัครใจเช่นละเมิดเป็นต้น
2: ตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับนะครับชัดเจนเลยนะครับนะชัดมากยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์น
1: ัก
2: ศึกษาจะแยกแยะได้แล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องรู้ต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้เมื่อคู่ครับท่านอาจารย์ครับเราก็ได้พูดเหลือบๆมองมาตรา150ไปนะซึ่งมาตรา150เนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็จะต้องดูหลักลักษณะทั่วไปหรือบททั่วไปบทเป็นเสร็จทั่วไปนี่นะครับอาจารย์ที่ประมวลเขาเขียนไว้เนี่ย
0: มันจะเสร็จตั้งแต่บทนี้แหละครับ
2: เพราะว่านะครับตรงนี้เนี่ยใช้กับทุกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะแต่เขาจะเขียนในภาพรวมไว้แล้วก็จะไปแยกย่อยอย่างเช่นพวกเอกเทศสัญญาก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัดต่อบทเป็นเสร็จทั่วไปนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับใน150เนี่ยนะครับต้องไม่เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่เรายกตัวอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายยาบ้าสัญญาจ้างคนไปตีหัวคนอะไรเงี้ยนะครับต้องห้ามชัดแจ้งพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะฮะเพราะกฎหมายมาตรา150เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าอย่างนี้นะถ้านิติกรรมไปทำแบบนี้นะโมฆะนะครับโมฆะนะมีผลเป็นโมฆะเลยแต่ทีนี้เหลือบลงมาอีกนะเหลือบลงหรือเหลือบขึ้นไม่รู้นะครับนะฮะมาตรา151ครับท่านอาจารย์มาตรา151นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับ
1: ครับ
2: อ่านนะฮะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ
1: ครับ
2: ดังนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับเราเคยแล้วในส่วนของความสามารถ
1: ครับ
2: ความสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
1: ครับ
2: จะใช้151ไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไง
1: ครับ
2: นะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
2: ครับ
0: คือมาตรา151นี้เป็นเรื่องที่ข้อตกลงคือการทำนิติกรรมของบุคคลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนิติกรรมสองฝ่ายนะคือนิติกรรมอาจจะแบ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวน
1: ิ
0: ติกรรมหลายฝ่ายก็ได้นิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมนิติกรรมหลายฝ่ายเช่นสัญญาต่างๆทีนี้ในมาตรา151เนี่ยแน่นอนละมันเกิดจากการที่มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีนั้นยกตัวอย่างว่าในการทำสัญญานะครับแล้วคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเขาไปตกลงเรื่องที่มันขัดกับที่กฎหมายบัญญัติเอาไว
1: ้
0: เนี่ยถามว่าไอ้ข้อตกลงอันนั้น
1: อ่
0: ะมันจะใช้ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จตุรนซื้อรถยนต์จากอาจารย์อิงครัตอาจารย์อิงครัตเนี่ยก็ขายรถเบนซ์ที่ใช้มา4ปีให้อาจารย์จตุรนนะในราคา1ล้านบาทอาจารย์จตุรนก็เห็นว่าโอเคนะอาจารย์อิงครัตใช้รถอย่างดีนะครับทนุถนอมรถมากรถก็ไม่ได้สึกหรออะไรเพราะว่า
2: พลาสติกข้างหลังยังไม่แกะออกเลย
0: พลาสติกยังไม่ได้แกะออกถูกนะครับรถอย่างดีเลยก็ตกลงซื้อในราคา1ล้านอาจารย์จตุรนก็บอกว่าค่าโอนให้อาจารย์อิงครัตในฐานะผู้ขายโอนนะอาจารย์อิงครัตก็บอกไม่ได้หรอกพี่ตกลงกันคนละครึ่งแล้วกันสองครึ่งกันได้ไหมสมมติตกลงกันไปตกลงกันมาสุดท้ายมาจบที่บอกให้อาจารย์อิงครัตจ่ายเอาไงอย่างเงี้ยถาม

0: ขัดกับกฎหมายไหมในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าการซื้อขายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ผู้ซื้อผู้ขายออกกันคนละครึ่งแต่พอทั้งคู่ตกลงกันว่าให้คนขายออก
1: ออกฝ่ายเดียวเลย
0: ขัดกับกฎหมายไหม
1: ขัดครับ
0: แต่ว่าบังเอิญว่าไอการตกลงค่าธรรมเนียมในเรื่องการซื้อขายที่คนละครึ่งเนี่ยนะนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวความสงบ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อใครนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีคู่สัญญาดังนั้นจึงตกลงกันได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นจากมาตรา151เนี่ยก็เลยส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่บอกว่าให้ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียว
2: ครับ
0: จึงใช้บังคับได
1: ้
0: ถึงแม้นขัดกฎหมาย
1: นี่คือการใช้151มายกเว้นเลย
0: นะครับ
1: ก็ถือว่าไม่ขัดต่อความสงบแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับทำได้
0: ทำได้
1: นะ
0: ทีนี
1: ้ครับผม
0: ครับเสริมนิดนึงก็คือว่า
1: ครับ
0: แล้วนักศึกษาก็จะงงว่าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตราไหนเนี่ยมันขัดกับความสงบหรือไม่ขัดกับความสงบ
2: ครับ
0: อันนี้นักศึกษาต้องศึกษาการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้แล้วแม้นอย่างในเรื่องจำนองใช่ไหมอาจารย์จตุรน
2: ครับ
0: เรื่องจำนองเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วไปถ้าไปตกลงเนี่ยแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบมันก็เป็นก็โมฆะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็เรื่องของการบังคับจำนองนะครับเราได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้นะสมมุติผมเป็นหนี้ท่านอาจารย์นิกรัตน์เนี่ยนะครับ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินของตน1 แปลงเนี่ยนะครับไว้เป็นประกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาบังคับจำนองแล้วเนี่ยนะครับได้เงิน800,000
0: อ
2: ีก200,000นี่ผมต้องรับผิดหรือเปล่าซึ่งตามกฎหมายก็บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแหละนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในสัญญาจำนองมักจะมีการเขียนลงไปว่าให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวนะก็คือให้ลูกหนี้รับผิดในส่วนที่ยังขาดนะข้อตกลงดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ไม่ขัดต่อความสงบ
0: คือคนที่บอกใช้ได้คือศาลฎีกาใช
1: ่
0: ไหมแล้วนี่ก็บอกใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบนั้นตกลงได้นะใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนานะตกลงแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายได้เพียงแต่ต้องไปดูนิดเดียวว่ากฎหมายที่แตกต่างเนี่ยที่ตกลงแตกต่างเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบไหมถ้าเป็นข้อตกลงโมฆะแต่ถ้าไม่เป็นข้อตกลงใช้บังคับกันได
1: ้
0: นั่นเองหลักเป็นอย่างนั้น
1: ซึ่งในเรื่องความสามารถเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
0: ความสงบ
1: เรียบร้อย
0: ไม่ได้
1: คือจะไปตกลงกับผู้เยาว์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได
0: ้
1: นะครับนอกเหนือจากมาตรา21เนี่ยการทำไม่ได้นะครับที่กฎหมายบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ก็ทำไม่ได้ลุงเฉินฮะลุงเฉินมาจากไหนไม่รู้
2: ลุงเฉิน
1: แต่ลุงเฉินเนี่ยดูของเราเนี่ยสงสัยลุงเฉินเคยเรียนแต่เรียนไม่จบลุงเฉินแกมีประสบการณ์ฮะแกมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแต่มันไปโยงกับในส่วนของกฎหมายแพ่ง3นะฮะลุงเฉินกำลังอยากจะเล่าเรื่องฎีกาที่สำคัญในเรื่องที่นะครับในเรื่องที่มาตรา151เนี่ยบอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยากทราบนะท่านอาจารย์ครับเขาบอกว่านะครับนะมีเรื่องนึงลุงเฉินเล่าว่าแกไปเห็นโจทและจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสระหว่างกันนะครับซึ่งมีผลให้แต่ละฝ่ายได้รับทรัพย์สินและมีภาระหนี้ที่ต้องชำระหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ร่วมมากกว่าอีกฝ่ายนึง
2: ครับ
1: นะซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเดือนนักศึกษาได้เรียนขึ้นไปนะครับแต่เปิดไปดูก่อนก็ได้มาตรา1533และมาตรา1535นะครับบัญญัติไว้แต่กรณีนี้เนี่ยศาลท่านมองว่าไม่ใช่บทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับยุงเฉินแกเราบอกว่าแกได้ฟังมาว่านะฮะมีผลบังคับนะแล้วก็ไม่ตกเป็นโมฆะด้วยถ้านักศึกษาสนใจตรงนี้ก็นักศึกษาก็ไปเปิดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่566/2556
0: ครับ
1: แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปถึงในบับ5นะครับ
0: ในเรื่องของกฎหมายครอบครัว
1: ได
0: ้เวลาแบ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่ถ้าเขาตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติก็แบ่งให้สุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษอันนี้ก็ใช้ได้ถึงแม้แตกต่างจากกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็ตกลงก็ใช้บังคับกันได
1: ้อ๋ออันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ก่อนที่จะใช้ตรงนี้ต้องมีสมการสมรสก่อนนะครับนะครับนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอาจารย์นอกเหนือจากมาตรา150-151แล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติทั่วไปก็มีมาตราสำคัญอีกมาตราสำคัญหนึ่งนะครับ
0: ทีนี้ก่อนไปถึงมาตราที่อาจารย์อีกครั้งพูดจะย้ำนักศึกษาตรงนี้นี่ระหว่าง150 กับ 151
1: ครับดีครับ
0: 150นะขีดเส้นใต้ตรงที่วัตถุประสงค์
1: ครับ
0: 150นี่คือต้องโฟกัสหรือพุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
2: ครับ
0: ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว
2: ครับ
0: นะ วัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ค
0: ือกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีประชาชนอันนี้เนี่ยนิติกรรมที่ทำก็เป็นโมฆะวัตถุประสงค์ที่เป็นการพ้นวิสัยพ้นวิสัยไปแล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้โดยแน่แท้ไม่ว่าใครใครก็ทำไม่ได
1: ้
0: คือถ้าคู่กรณีทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้หมดอาจารย์จตุรนทำไม่ได้อาจารย์อิงคัตทำได้อย
1: ่
0: างนี้ไม่พ้นวิสัยต้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยนะครับจ้างอาจารย์จตุรนให้ชุบชีวิตยักษ์วัดแจ้งอย่างเงี้ยไม่มีใครทำได
2: ้นะครับ
0: จ้างไป 200,000 เนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะมันพ้นวิสัย
2: ครับ
0: 150ย้ำต้องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมวัตถุประสงค์คืออะไรก็คือประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีมุ่งหมายที่จะได้จากการทำนิติกรรมอันนี
1: ้ครับผม
0: ถ้าเป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู
1: ้ครับ
0: ถึงเรื่องนี้ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ถ้ารู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็ไม่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
1: คร
0: ับ นะเนื่องจากเวลาสั้นเราก็อย่างกระชับกระชับ ทีนี้151คือข้อตกลงพูดง่ายๆข้อตกลงถ้าขัดกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงโมฆะนะถ้าไม่เกี่ยวกับความสงบไม่โมฆะ
1: ครับ
0: ทีนี้ความเป็นโมฆะของ151คือโมฆะเฉพาะข้อตกลง
2: ครับ
0: แต่ความเป็นโมฆะของ150คือนิติกรรมโมฆะทั้งหมด
1: ครับ
0: นิติกรรมโมฆะหมดนะแต่151เนี่ยนิติกรรมอาจจะสมบูรณ
2: ์
0: เพียงแต่ข้อตกลงข้อนี้อาจจะโมฆะนะนี่คือต่างกันแล้วนะน
1: ั้
0: น10โมฆะหมดเลยนะครับนิติกรรมไปหมดทั้งยวงพูดง่ายถ้าเปรียบเสมือนนิติกรรมคือรถยนต
1: ์
0: Camry 1คัน
1: นะสีขาว
0: สีขาวรถยนต์ Camry สีขาว1คันนะถ้า1ไม่น่ายกรถยนต์เลยคือถ้า150โมฆะเนี่ยมันไปหมดทั้งคันไปหมดคันแต่ถ้า150นี่ล้ออาจจะหลุดไป151151ล้ออาจจะหลุดไปแต่ว่าตัวนิติกรรมยังอยู
2: ่ครับ
0: นี่นะครับ
1: โอเคยกสีขาวซะแล้ว
2: แต่ล้อหลุดนี่ผมก็รับซื้อนะครับ
0: โอเคครับ
1: ทีนี้ครับ152ครับ
0: 152คือแบบของนิติกรรม
2: ครับ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่านิติกรรมเนี่ยไม่ได้ทุกชนิดน่ะไม่ได้มีแบบหมดนะบางนิติกรรมไม่มีแบบบางนิติกรรมมีแบบแล้วแบบคืออะไร
1: ครับ
0: หลายคนไปคิดว่าแบบฟอร์มที่ซื้อตามท้องตลาดไม่ใช่นะ
1: ร้านขายเครื่องเข
0: ีย
1: น
0: ร้านขายเครื่องเขียนไม่ใช่นะแบบคือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
2: ครับ
0: ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: นี่คือแบ
1: บ
0: สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทำนะถ้าคุณทำนิติกรรมเรื่องนี้คุณต้องทำแบบนี
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำนิติกรรมเป็นโมฆะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
2: ๆครับ
0: มาตรา456
2: ครับ
0: เป็นแบบของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะครับการที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมีโฉนดมาตรา456บอกคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นั้นถ้าคุณทำเป็นหนังสือทำสัญญากันเองแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะนี่ตามมาตรา456ซึ่งบังเอิญว่า456เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นโมฆะเลยอย่างเนี้ยมันเป็นเอกเทศสัญญาเป็นบทเฉพาะนะแต่หลักทั่วไปมันอยู่ในมาตรา152นี่แหละว่าไม่ได้ทำตามแบ
2: บ
0: ทีนี้แบบเนี่ยอาจารย์อิงครัตกฎหมายบางลักษณะไม่ได้ชี้ชัดว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นโมฆะเช่นจำนองมาตรา712สัญญาจำนองเนี่ยผิดไม่ใช่712 714ใช่ไหม
1: บวก2
0: 714ไหมหรือ
1: ครับ
0: สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
0: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นอะไรนะใช่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์
1: 114ครับ
0: อาจารย์ช่วยอ่านนิดนึงครับ
1: มาตรา714นะครับอันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่นะบอกแค่นี้
2: ครับ
0: ไม่เหมือนซื้อขายนะ456บอกเลยว่ามิฉะนั้นเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ทีนี้พอบอกแค่นี้ถามว่าอันนี้คือแบบไหมเวลาเราศึกษากฎหมายแน่นอนเราก็ต้องอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลัก
2: ครับ
0: นะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นหลักสากลแล้วศาลฎีกาตัดสินเลยว่าถ้าไม่ทำตาม714ก
2: ็
0: คือการทำสัญญาจำนองที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่า714นี้ก็คือแบบของสัญญาจำนอง
2: ครับ
0: นั้นสรุปมาตรา152เป็นเรื่องแบบของนิติกรรม
1: ครับ
0: แต่นิติกรรมทุกชนิดไม่ได้มีแบบทั้งหมดนะครับบางชนิดมีบางชนิดไม่มีถ้าชนิดไหนมีแบบต้องทำตามแบบนั้นถ้าไม่ทำก็ตกเป็น โมฆะนั่นเอง
1: นะครับก็มีลายจากป้าเขียวมาบอกว่าอยากจะทราบเลขฎีกาเมื่อท่านอาจารย์พูดเมื่อครู่เนี่ยเพื่อป้าเขียวแกมีจะเป็นประเด็นนะครับก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่728/2545ป้าเขียวไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับมาตรา714
2: อาจารย์ครับเมื่อกี้ลุงแดงลุงแดงมีการไลน์มาครับนะไลน์มาถามว่าอาจารย
0: ์รายการนี้สดนะดู
2: อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นโมฆะปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนกรณีการทำนิติกรรมที่ผิดแบบเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเนี่ยมันก็คือเสียเปล่าไปเลย
0: มัน
2: ก็คือไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้ละเสียเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกรณีที่ว่านะกรณีอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่มีหลักฐานในการไปฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ไอ้กรณีฟ้องร้องไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนี่ถือเป็นแบบของกฎหมายไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แบบอ่ะตอบก่อนเรื่องสัญญาค้ำประกันเนี่ยคืออย่างนี้เราตั้งหลักว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบ
1: บ
0: นะครับที่ท่านอาจารย์จตุรนกำลังถามเนี่ยก็ลุงแดงเหรอ
2: ลุงแดงครับ
0: โตแต่ว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่นักศึกษาสับสนเยอะมากดีครับเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าทำเป็นหนังสือนะกับคำว่าทำหลักฐานเป็นหนังสืออันเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วคำว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะเป็นแบบของนิติกรรมนะเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสืออันนี้คือแบบแน่ๆไม่ต้องไปจดทะเบียนนะนั่นคือเช่าซื้อแต่ถ้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องไปจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนะเพราะนี่คือแบบจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะมีฉันโมฆะนี่คือแบบทีนี้พอค้ำประกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได
2: ้
0: มาตรา680บอกนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเป็นแบบของสัญญาค้ำประกันไหมคำตอบคือไม่ใช
2: ่
0: นั่นแปลว่าสัญญาค้ำประกันนี้ตกลงกันด้วยวาจาได
2: ้
0: อาจารย์จตุรนบอกอาจารย์อิงครัตบอกอาจารย์อิงครัตครับท่านไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลย2ล้านเดี๋ยวผมค้ำประกันให้อ
2: ันนี้แค่ตัวอย่างนะ
0: เนี่ยแต่ทีนี้สัญญาค้ำประกันยังไม่เกิดเพราะค้ำประกันจะเกิดต่อเมื่ออาจารย์จตุรนเนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี
2: ้
0: ไปตกลงกับเจ้าหนี้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย
2: ์
0: แม้นตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีแบ
2: บ
0: เพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์อิงครัตเบี้ยวผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์เขาฟ้องอาจารย์จตุรนเนี่ยอาจารย์จตุรนต่อสู้ได้เลยว่าไม่มีหลักฐานนี
2: ่
0: ผมไม่เคยลงลายมือชื่อสัญญาค้ำประกันเลยอันเนี้ยทำให้กับฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์จตุรนเนี่ยมีเงินเยอะบอกไม่เป็นไรผมสุภาพบุรุษคำไหนคำนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกสหกรณ์แล้วว่าผมค้ำประกันนั้นตอนนี้อาจารย์อิงครัตผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเนี่ยผมก็ยินดีจ่ายให้อ้าวอาจารย์จตุรนก็จ่ายให้สหกรณ์นะ
2: ครับ
0: แล้วถามว่าอาจารย์จตุรนไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงครัตได้ไหมได้นะไปไล่ได้นะเห็นไหมนั่นแปลว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบของนิติกรรมแม้ไม่ทำตามสัญญาก็เกิดนิติกรรมก็เกิดเพียงแต่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได
2: ้
0: ขีดเส้นใต้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แปลว่าบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้ยินดีจ่ายเพราะไม่ถูกบังคับก็จ่ายได้ไงเพราะมูลหนี้มันเกิดเนื่องจากสัญญามันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
2: ์
0: เท่านั้นเองนี่คือความแตกต่าง
2: นี่เมื่อกี้ลุงแดงไลน์มาขอบคุณเลยครับบอกผมเข้าใจดีมากนะครับ
1: ก็ต้องขอบคุณป้าเขียวกับลุงแดงที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมที่นักศึกษาก็สามารถไปศึกษาในหน่วยที่7เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาในฝากฝั่งของการควบคุมการแสดงเจตนานะครับในหน่วยที่8นะครับย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะครับให้มากๆนะครับนอกจากฟังสื่อเสริมนะครับจากพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเปิดเอกสารการสอนนะครับแล้วดูอ่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนก่อนสอบนะครับ1คืนสุดท้ายนะครับทีนี้นะครับ
0: ตอนนี้ต้องแบบเตือนนักศึกษาว่าอัจฉริยะข้ามคืนเสี่ยงหน่อย
1: เสี่ยงหน่อย
0: พอหักโหมร่างกายอ่อนแ
1: อ
0: เดี๋ยวก็เจอโควิด19
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: นะฮะ
0: นั้นต้องสู้ด้วยกระทิงแดงไม่ใช่
1: ใช่
0: ใช่นะครับไม่ใช่โควิดโอเค
1: นะครับทีนี้นะครับมาฝากฝังนะแล้วก็ได้ขึ้นหัวไว้แล้วว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในหน่วย8นั้นนะครับก็คือนะฮะในส่วนของการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะมาตราก็จะมี3เรื่องนะครับซ่อนเล้นอยู่ในมาตรา154นะครับล่วง155วรรค1วรรคแรกนะครับแล้วก็นิติกรรมอำพรางอยู่ใน155วรรค2อันนี้คือส่วนแรกนะนะต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับโดยเฉพาะซ่อนเล้นเนี่ยนะครับเกิดข้อวินิจฉัยครับ
0: อันนี้คือกองหน้าก
1: องหน้าเกิดข้อวิจัยน้อยน้อยเพราะว่านำสืบเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจค่อนข้างยากเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จตุรนท่านคิดอะไรอยู
0: ่
1: นะครับยากเหมือนกันนะครับ นะฮะเพราะว่าท่านอาจจะมีความสุขก็ยิ้มกระยิบนะยายทั้งวันอยู่อย่างนี้นะครับ
0: คือบางครั้งซ่อนอยู่ในใจแต่บังเอิญมีหลายใจ
1: มีหลายใจ
0: โอ้มันหายากม
1: ัน
0: จะไปพิสูจน์ยากว่าอยู่ตรงใจไหน
1: นะครับก็เลยไม่ค่อยมีคดีขึ้นสู่คำสารฎีกาหรือขึ้นสู่ศาล

0: เท่าไหร่นะครับแต่รวมกับบางเยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือกองหน้านะฮะทีนี้กองหลังคือพวกเจตนาวิปริตเนี่ย
1: นักศึกษาก็บอกว่าถูกลวงทุกเทอม
0: นะฮะ
1: เจอลวงทุกเทอม
0: ถึงไม่ลวงนักศึกษาก็ไปตอบลวง
1: ครับ
0: ครับทีนี้แต่เราพิเศษนะฮะครั้งนี้นะท่านจันทร์วรวุฒิท่านจะแยกแยะให้ด้วยว่าความต่างเนี่ยนะครับต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดกับคนช่อฉนอาจารย์บอกว่าจะพูดจริงหรือเปล่านะฮะท่านอาจารย์บอกสอนนะฮะวันนี้ผมรบกวนท่านอาจารย์มาเลยในฐานะประธานชุดนี่บอกว่าท่านอาจารย์ครับช่วยบอกนักศึกษาหน่อยเพราะนักศึกษาเท่าที่ดูจากการทดสอบเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งนะฮะนักศึกษาที่สอบครั้งภาคและสอบปลายภาคนักศึกษาประมาทนิดนึงนะประมาทคือไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะโจทย์นี่คิดไปเอง
1: นักศึกษาบอกว่าผมดูดีแล้ว ตอบไม่ได้อาจารย์ผมอ่านหลายรอบแล้ว
0: โจทย์นี่เขียนชัดเลยว่าคิดไปเองนะฮะดังนั้นนักศึกษาจะไปตอบคนช่อฉนนักศึกษาก็ไปหมดเลยฮะนะครับนั่งรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ฮะแต่ทงคำตอบคือต้องนั่งเรือออกจากเพชรบุรีเข้ามาที่กรุงเทพแต่นักศึกษานั่งรถไฟนั้นผิดทางแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นนักศึกษาวิปริตครับเจตนาวิปริตครับไม่ใช่นักศึกษาวิปริตนะอันนี้ขอถอนนะเจตนาวิปริตนะฮะนักศึกษาต้องดูให้ดีระหว่างสำคัญผิดสำคัญผิดก็มี2ค่ายซึ่งแต่ละค่ายผลต่างกันฮะ
1: ครับ
0: ผลต่างกันเลยนะฮะท่านอาจารย์นะครับค่ายนึงเนี่ยโมฆะเลยค่าย156นี่ส่วนค่าย157เนี่ยนะครับนะโมคิยะนะครับเนี่ยแล้วในคนช่อฉนเนี่ยนะครับค่ายหนึ่งมีโมคิยะเลยนะฮะอีกค่ายหนึ่งไม่โมไม่โมคิยะนะแต่เป็นเพียงเหตุจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข่มขู่อย่างที่ว่านั่นเองนะแต่ข่มขู่นี่จะง่ายหน่อยนะฮะง่ายหน่อยนะครับแต่ง่ายที่ง่ายหน่อยเนี่ยบางทีเราเลินเล
1: ่อครับ
0: เราเลินเล่อนะครับพวกพูดถึงเลินเล่อนี่จะเกี่ยวข้องกัน156 157นะครับ
1: อ๋อใช่
0: นะครับนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างสำคัญผิดได้หมดเลยนะฮะนะผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอาจารย์เคยจีบสุภาพสตรีจีบผู้หญิงนะนะมองอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ยังประมาทเลินเล่อไปคิดว่าเป็นผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ หลอกตัวเอง
0: หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเขาเรียกว่าสำคัญผิดหลอกตัวเองแต่คนอื่นมาหลอกเขาเรียกว่าถูกคนช่อชนนะครับ
2: พอจะไปยิ้มกลิ่มตรงนี้เคยมีประสบการณ์ไหมครับ
0: ทีนี้มา
1: ถูกคนช่อชนบ่อย
0: คนช่อชนบ่อยนะครับถูกคนช่อชนจนไม่มีโอกาสได้สมรสประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูมาตราแรกครับนะฮะนะสโคปอยู่ใน154นะครับจนถึง165นะนะครับนะฮะมาตราแรกครับเป็นเรื่องของนะฮะ154
1: ครับ
0: 154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะชื่อก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเราจะขึ้นมาตรานี้ไว้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วเราจะไปศึกษาต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาตาม154 154มีหลักว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามนะฮะนะพออ่านแล้วเหมือนฟังไมโครไหมฮะแม้ในใจ หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่แปลไทยเป็นไทยกลับไปกลับมาคือไม่โมฆะนะครับนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวท่านจันทร์วรวุฒิท่านจะเสริมนะครับตัวนี้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นเอาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์นะครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยนักศึกษาบางทีเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเสนอสนองตอบผิดเลยอันนี้ผิดเรื่องไปเลยนะครับนะอีกทีนะฮะการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงของผู้แสดงเจตนาต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้แสดงเจตนาจะไม่ได้เจตนาให้ผู้แสดงเจตนาคือตนเนี่ยต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาเนี่ยครับอันนี้แปลง่ายๆนะแปลไทยเป็นไทยนะครับก็ไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นเหตุนะกฎหมายใช้คำมูลเหตุคือไม่เป็นเหตุให้เป็นโมคิยะนะนะแต่นะครับเว้นแต่นักศึกษาต้องวงคมนะฮะด้วยดินสอสีนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับบางคนนี่ผมไปเห็นไฮไลท์ทั้งหน้าเลยอันนั้นใช้แปรงทาสีบ้านดีกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เฉพาะนะฮะพอดีพองามนะฮะที่สำคัญนะฮะเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายผมคือผู้แสดงเจตนานะฮะยกตัวอย่างอาจารย์จตุรนคือคู่กรณีอีกฝ่ายนะฮะสมมตินะฮะจะได้รู้นะรู้ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรู้ตอนไหนจะมาว่ากันนะครับถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่ในใจของใครครับ
1: อาจารย์แสดง
0: นี่ซ่อนอยู่ในใจของอิงครัต
1: ครับ
0: อาจารย์จตุรนต้องรู้อะไรอยู่ในใจของอิงครัตถึงจะเป็นโมฆะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันช่วงหน้าแต่ก่อนจะจบช่วงครับ เราก็มีคำถามนะฮะคำถามมาถามนักศึกษาแต่นี่เป็นพรีเทสนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเจตนาเรื่องนี้แต่ให้นักศึกษารู้ไว้ก่
1: อ
0: นนะรู้ไว้ใช้นะครับเชิญครับอาจารย์
2: นะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผลของนิติกรรมเป็นเช่นใดครับ
0: เนี่ยถามไปถึงช่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงเจตนาลวงจะต่อจากซ่อนเร้นแล้วลวงเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าลวงทุกเทอมนะครับแต่ไม่รู้จะลวงคือโดนลวงเขาทดสอบอย่าเรียกว่าหลอกแล้วกันนะ
1: ลวงจนล่วงล่วงตลอดเลยแต่ว่าไม่นักศึกษาจะไปเส
0: ีย
1: ใจการที่เราสอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการเรียนระบบทางไกลแล้วต้องถือว่าเราได้กำไรชีวิตทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนักศึกษาเพราะบางคนเนี่ยสอบครั้งเดียวผ่านจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะนั้นคนไม่ได้ไอ้คนที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าไม่เก่งน
0: ะ
1: ถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในตอนนั้นนะดังนั้นเมื่ออ่านหลายครั้งสอบหลายครั้งนะครับเขียนหลายครั้งย่อมดีกว่
0: า
1: ครั้งเดียว
0: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์
2: คร
0: ับ นี้เฉลยก็คือนะครับก็เป็นโมฆะครับตามมาตรา155นะครับนะฮะวรรคแรกด้วยนะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็จะมีข้อความต่อเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดละกันนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
16: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
17: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลก ในการ

0: สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราเช่นเคยครับเราอยู่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับเมื่อครู่เราก็ได้พูดในสาระสำคัญในมาตรา154ให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับนะทีนี้ครับในเรื่องของซ่อนเร้นนี่เองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านะครับการพิสูจน์เจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่ค่อนข้างที่จะกระทำได้ลำบากได้ยากมากนะครับจึงเราก็พยายามประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์ข้อทดสอบที่จะมาทดสอบนักศึกษานะ
9: ครับ
8: ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเลยละกันนะครับก็คงจะดูมาตาตามพวกเราไปแล้วนะครับนะก็คือนะ
9: จะอธิบายหลักก่อนไหม
8: ครับได้ครับ
9: จะอธิบายหลักเน
8: า
9: ะ
8: อธิบายหลักก่อน
9: ดีครับ
8: ก่อนไปยกตัวอย่างกันได้ครับ
9: ถึงนี้กับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูในมาตรา154เนี่ยนักศึกษาจะจริงๆแล้วในตัวบทไม่มีคำว่าซ่อนเร้น
8: ครับ
9: คำว่าซ่อนเร้นเนี่ยนักกฎหมายเราก็มาพูดเพื่อสื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้น
8: ครับ
9: ทีนี้ก่อนอื่นในมาตรา154นะเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับว่าแสดงเจตนา
8: ครับ
9: นั้นในมาตรา154ต้องมีคู่กรณีนั้นจะต้อง1ต้องมีผู้แสดงเจตนา2ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาแน่นอนมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับยากนักที่จะอะไรนะเขาบอกอย่างถึงจิตใจอะไรเขาเรียกว่าย
10: ากแท้อย่างถึง
9: ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยลองถามทั้งสองท่านดูว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเคยแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจมีบ้างไหมต้องมี
8: เลยครับ
10: นะนักศึกษาเลยเนี่ยเห็นมากระตาเลยไปเจอน้องเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบน้องนะแต่ความเป็นจริงแล้วชอบมาก
9: อ๋อแล้วครับอันนี้เขาเรียกป้องกันตัวนะครับอันนี้เรียกป้องกันตัวนะ
10: อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับ
9: นั้นในเมื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยครับนักศึกษาที่แสดงเจตนาเนี่ยแน่นอนจิตใจกับสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหรอกในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเพียงแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ในมาตรา154หลักเป็นอย่างนี้ครับว่า การแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงต่อผู้รับการแสดงเจตนาออกไปแม้ไม่ตรงกับใจเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่แสดงไปนั้นไม่เป็นโมฆะนะนะครับยกเว้นการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายคือผู้รับการแสดงเจตน
8: า
9: ได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
8: ครับ
9: อันนี้แสดงว่าผู้รับนี่เก่งมากนะรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและต้องรู้ในขณะที่แสดงเจตนาด้วย
8: ครับ
9: อาจจะรู้ก่อนก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องในขณะที่แสดงเจตนานี่เช่นนี้แล้วการแสดงเจตนาของผู้แสดงจึงตกเป็นโมฆะ
8: ครับ
9: จึงตกเป็นโมฆะถ้ามารู้หลังจากที่แสดงไปแล้วโมฆะไหมครับไม่โมฆะ
8: ครับ
9: นั้นความเป็นโมฆะอยู่ตรงที่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาต้องรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนา
8: ครับครับ
9: นั่นเองนั้นสรุปผู้แสดงเจตนาเนี่ยแสดงมาไม่จริงใจ
8: ครับ
9: แสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
8: ครับ
9: ถ้าผู้รับไม่รู
8: ้
9: เขาใส่ซื่อในที่สุดไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
8: ครับ
9: การแสดงเจตนานั้นไม่โมฆะแปลว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องผูกพันตามที่ตัวเองแสดงเจตนาออกมา
8: ครับ
9: แต่ถ้าผู้รับเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานี้โมฆะผู้แสดงเจตนาไม่ต้องผูกพันนะครับก็จะเชื่อมต่อกับท่านอาจารย์อิงครับ
8: ครับนะฮะก็คือโดยสรุปก็คือรู้ในขณะนะครับนะฮะหรือก่อนการแสดงเจตนานั้น
9: ครับ
10: ครับ
8: สำคัญต้อง

0: ีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว
1: ้ว่า
0: ว่าสำคัญนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: คือผมเนี่ยนะครับอาจารย์นะฮะก็ยกตัวอย่างเป็นตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยกับอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับก็จริงผมอายุน้อยกว่าท่านอาจารย์จตุรลมากนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อยากได้แหวนของท่านอาจารย์จตุรลนะครับแหวนวงนึงเป็นธรรมลงธรรมลงของท่านอาจารย์จตุรล
1: ครับ
0: ซึ่งตัวเรือนเนี่ยมาจากเงินแท้ๆจากศรีสัชนาลัยบ้านท่านอาจารย์เลย
1: ครับ
0: นะฮะ
2: ไอ้คนดังเรื่องทองเนี่ย
0: เอาเป็นเงินแท้ๆครับแต่หัวเป็นทองนพเก้าโอ้ยสวยงามมากเลยครับอยากได
2: ้อยากได
0: ้แต่นั้นก็หวงมากไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าทองแท้หรือเปล่าแต่หวงมาก
2: หวงมาก
0: อันนี้เรื่องเก๊แท้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการแสดง
2: ความจริง
0: ของจริงนะครับ
2: เป็นแหวนจริงทองจริงเงินจริง
0: ครับผมก็อยากได้มากครับอยากได้มากนะครับแต่โอ้โหอาจารย์รู้แล้วครับรู้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จุลนไม่ขายแน่แหวนวงนี้ไม่ขายแน่นะครับแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันความอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีก็เลยขอยืมนะ
1: ครับ
0: ขอยืมดีไหมว่าคิดในใจคิดในใจก่อนนะครับคิดในใจหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่แสดงอะไรออกไปนะครับนะฮะแต่ถ้าขอยืมก็คงจะไม่ให้อีกนะครับนะแต่ถ้าให้ราคามากๆหน่อยอาจจะขายนะครับแต่จริงๆอยากซื้อไม่อยากครับ
2: ไม่อยากซื้อแต่อยากจะเอามาสวมใส่ใช่ไหม
0: สวมใส่ฮะ
2: แก้เคล็ด
0: จะไปญี่ปุ่นฮะ
2: อ๋อจะไปญ
0: ี่ปุ่นจะไปโชว์คนญี่ปุ่นฮะ
2: โอเค
0: เขากักตัวอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะอยากจะโอ้โหใส่ไปเอาไปดูงานฮะไปพรีเซนต์งานที่ญี่ปุ่น
1: ค
0: ุณบอกว่าพี่จตุรล
1: คร
0: ับขอซื้อที่เถอะ 300,000 เนี่ยวงเนี้ยโอ้โหทองนพเก้า 300,000 จริงๆขายได้ประมาณ 100,000 กว่านะฮะ
1: ทําทานพัดทําหวงก่อนหวงได้เหรอ
0: 300,000 นะ
2: 300,000
0: ใจจริงไม่ต้องการเลยไม่ต้องการที่จะซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคืออยากได้มายืมเอาไปใส่นะฮะนะครับเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่คือยืมฮะเนี่ยๆๆยืมเนี่ยซ่อนอยู่ในใจแต่แสดงออกไปเป็นซื้อขาย
2: เป็นซื้อ
0: เสนอซื้อเลย 300,000 ขายไม่ขาย
2: อีก3เดือนสหกรณ์ปันผลให้รู้อยู่แล้วอาจารย์จตุรลก็รู้ว่าจะได้ 300,000 เงินปันผล
0: ก็เสนอซื้อครับ
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์จตุรลขายนะครับไม่คิดอะไรมาก
2: เพราะตอนนั้นเขากำลังร้อนเงิน
0: ครับ
2: ร้อนเงิน
0: ตอนนั้นหรือตอนนี
1: ้ตอนนี
2: ้ตอนนั้น
1: ตอนนี้ฮะ
2: ตอนนี้ร้อน
1: อ้าว
2: เย็นตอนนี้
1: ก็ร้อน
2: ตอนนี้ก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอด
0: ก็ขายฮะ 300,000
1: ครับ
0: ขายเลยฮะโดยที่ไม่รู้ถึงเจตนาที
2: ่ซ่อนอยู่ในใจ
0: ซ่อนอยู่ในใจคือแค่ยืมนะครับ
2: ว่าไม่ได้อยากซื้อ
0: ไม่อยากจะซื้อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับในการทดสอบเมื่อสารก็จะถามว่านิติกรรมการซื้อขายแหวนธรรมรงค์ทองนพเก้าเนี่ยมีผลเป็นเช่นไรอธิบายนะหรือในบางกรณีอาจจะถามว่าต่อมาเนี่ยผมบอกว่าอ่ะเอามาคืนพี่นะครับเอาเงินมาด้วยอันนี้แค่ต้องการยืมไม่ต้องการซื้อขายข้ออ้างของผมฟังได้หรือไม่ประการใดถามได้หมดเลยฮะ
2: หรือถ้าเงินยังไม่จ่ายพอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จตุรลก็ทวงเงินมาไหนที่บอกว่า 300,000 อาจารย์อิงครับก็บอกว่าโอ้ยพี่วันนั้นผมพูดเล่นถอดคืนไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: ได
2: ้ไหม
0: นะหรืออาจารย์จตุรลมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็น
2: นักกฎหมายจงให้คำแนะนำ
0: ที่ถูกต้องด้วยนะ
2: ที่ถูกต้อง
0: ครับผม
2: บางคนแนะนำบอกให้ไปซื้อวงใหม่ก็แล้ว
0: กันนะอย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถปูให้นักศึกษาแสวงหาทงคำตอบได้หมด
1: ครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักว่านักศึกษาก็ต้องดูตัวละครใช่ไหมใครคือผู้แสดงใครคือผู้
1: ร
2: ับ อาจารย์อิงครัตเป็นผู้แสดงเจตนาส่วนอาจารย์จตุรลเป็นผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาว่าต้องการจะซื้อแต่ในใจต้องการยื
0: ม
2: ก็คือไม่ซื
1: ้
2: อนั้นแสดงว่าอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
1: ไม่ตรงกับใจแล้ว
2: ไม่ตรงกับใจละถ้าเรื่องที่แสดงออกมาตรงกับใจนักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยมาตรานี
0: ้
2: มาตรานี้จะต้องแสดงมาไม่ตรงกับใจ
1: ครับ
2: ทีนี้การที่แสดงออกมาไม่ตรงกับใจเนี่ยสมบูรณ์หรือโมฆะใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องดูว่าผู้รับการแสดงเจตนาเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์อิงครัตในขณะที่เขาแสดงเจตนาไหม
0: ครับ
2: ซึ่งอาจารย์จตุรลรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้คร
2: ับในชีวิตเนี่ยก็เป็นคนสุจริตตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นคนซื่อเขาไม่รู
0: ้ครับ
2: ไม่รู้เพราะว่านี่คือการกระทำครั้งแรกถูกไหม
0: ครับ
2: คือถ้าเป็นข้อสอบซ่อมเนี่ยจะเป็นการกระทำหลายๆครั้งจนอาจารย์จตุรลจะรู้เลยถ้ารู้เนี่ยจะโมฆะถูกป่ะทีนี้เป็นการกระทำครั้งแรกอาจารย์จตุรลไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยพอต่อมาอาจารย์อิงครัตบอกเขาจะไม่ผูกพันละตามสัญญาซื้อขายเพราะนั้น300,000เขาไม่จ่ายหรอกอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาพูดเล่น อ้างนี้ได้ไหมก็อ้างไม่ได
1: ้ครับ
2: นักศึกษาก็ต้องยกมาตรา154แล้วก็มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่อาจารย์อิงคลัทแสดงออกมาแม้นไม่ตรงกับใจ
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะอาจารย์จตุรนซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจในขณะที่แสดงเจตนาอาจารย์อิงคลัทจึงต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันว่าจะต้องชำระเงิน 300,000 ให้กับอาจารย์จตุรน
1: ครับ
2: ดังนั้นถามว่าอะไร
0: คำถามก็คือว่าผลเป็นอย่างไร
2: ผลก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมก
0: ไม่เป็นโมกะ
2: แต่ประการใดนะครับ
1: แล้วถ้าจะเรียกเงินก็เรียกได้ด้วย
2: ก็เรียกได้ด้วยก็เรียกได
0: ้ที่อ้างเมื่อกี้
2: เพราะแหวนเนี่ยเป็นหลักฐานแห่งสัญญาซื้อขายแล้วนะครับก็เรียกร้องได
0: ้ถ้าแปลงนะฮะถ้าแปลง2คนเนี้ยนะครับเป็นถ้อยคำในมาตรา154ก็คือนะครับผู้แสดงเจตนาเนี่ยของคือผมเนี่ยแหละนะครับนะผู้รับการไอ้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือท่านอาจารย์จตุรนดังนั้นอาจารย์จตุรนนะครับเป็นผู้ที่จะนักศึกษาต้องดูตรงที่อาจารย์จตุรนว่านะฮะสัญญาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอยู่ที่อาจารย์จตุรนจะรู้หรือไม่รู
2: ้
0: นะครับรู้หรือไม่รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผมนั่นเองนะครับอีกกรณีนึงครับซันนี่
2: ซันนี่ชื่อคนนะ
0: ชื่อคนนะซันนี่เนี่ยมีแฟนชื่อนกน้อยนกน้อยลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะฮะนกน้อยซันนี่กับนกน้อยนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกเอาน้ำตกนี่ไหนดีครับอาจารย์จตุรน
1: เจ็ดสาวน้อย
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยพ่ออาจารย์คิดชื่อได้นะฮะนะครับ
2: อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไร
0: สระบุรี
2: อ๋อสระบุรี
0: เจ็ดสาวน้อยนะครับไปเที่ยวเจ็ดสาวน้อยนะครับกับเพื่อนนะฮะซันนี่เป็นเพื่อนกับเป้เป
2: ้
0: นะครับนะฮะโดยซันนี่เนี่ยเป็นแฟนกับนกน้อยนะนะครับซันนี่เป็นแฟนกับนกน้อยโดยมีเปเป้เป็นเพื่อนของซันนี่แต่ทั้ง3คนไปเที่ยวน้ำตก7สาวน้อยด้วยกัน
1: 7สาวน้อยครับ
0: นะครับซันนี่เนี่ยอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนกน้อยเนี่ยนะครับอยากอวดมากเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป้ฮะสายเป
1: ้
0: นะครับสายเป้นะรักเพื่อนไม่จริงรักไม่จริงหรอกรักไม่จริงหรอกนะครับก็อยากอวดนะฮะก็เลยโอ้โหได้ iPhone รุ่นไหนมันทันสมัยที่สุดเนี่ย
1: ตอนนี้แหละครับต้องเป็น iPhone 11
2: iPhone
0: 11 iPhone 11
2: ครับ
0: นะครับไม่ได้เอาไปด้วยโนเกีย3310ฮะอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดนะครับจึงยกโทรศัพท์โนเกีย3310เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ฮะเพียงอยากจะโชว์สาวครับจะโชว์สาวนะครับว่าตัวเองนี่มีฐานะนะฮะจะยากจนหรือจะร่ำรวยอะไรก็สุดแท้แต่มีฐานะคงจะร่ำรวยนะฮะอาจารย์ครับก็ยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเป้เป้บอกเอ้ยเป้เป
2: ้
0: นะครับเอาโทรศัพท์ไปเอาไปใช้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยค่าให้นายนะครับไปเลย1เครื่องนะเราให้นายไปเลย1เครื่องทั้งที่ในใจจริงเนี่ยไม่ต้องการอยากให้นะเพียงต้องการที่เอาโชว์สาวยืมเมื่อไหร่
1: คร
0: ับนิติกรรมคือให้ยืมเมื่อไหร่ครับนะทีเนี้ยโอ้โหลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะครับหรือนกน้อยจริงนกน้อยไม่นกน้อยเนี่ยไม่คือทึ่งมากเลยโอ้โหพี่3310ตั้ง 2,500 ให้ไปได้ยังไงนะครับเป็นคนที่ใจปร่ำประมาณนี
2: ้อะไรเท่ากี่เท่าไหร่นะกี่พัน
0: 2,500
2: นี่ราคาใช่ไหม
0: ราคา
2: โอ
0: ้ราคา
2: ครับ
0: ทีนี้ฮะนี่ฮะพอนกน้อยนะครับกลับมาจากเจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะฮะกลับมาจากเจ็ดสาวน้อย
2: ครับ
0: ซันนี่ไปที่เป้เป้แล้วเป้เอ้ามาเป้เป้นะขอคืนเอาโทรศัพท์มาเป้เป้ก็บอกว่าอุ้ยได้ยังไงอ่ะก็ให้ไปแล้วอ่ะก็นายให้เรามาแล้วอ่ะนายจะมาเรียกคืนได้อย่างไรเป้เป้จึงมาปรึกษาแบงกี
2: ้แบงกี
0: ้นะครับซึ่งเป็นทนายความนะครับ
2: ว่าต้องคืนหรือไม่
0: ต้องคืนหรือไม
1: ่
0: นิติกรรมนี้ต้องคืนไหมต้องคืนไหมในฐานะที่ท่านแบงกี้เนี่ยเป็นทนายความ
2: ทนายความนะ
0: อย่างนี้แบงกี้จะให้คำปรึกษาอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายถ้าจับหลักได
2: ้ครับ
0: นะครับก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักนักศึกษาก็จะตอบไม่ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อครู่นี้ครับ
2: ท่าน
0: ครับนะตัดลิตเติ้ลเบิร์ดไปนกน้อยไปไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีผู้แสดงเจตนาในเรื่องนี้ก็คือซันนี
2: ่
0: นะซันนี่เป็นผู้แสดงเจตนาในการให้มือถือฮะ3310โนเกียนะฮะนะครับนะครับผู้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือเปเป
1: ้
0: ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าเปเป้รู้หรือไม่ว่าอะไรซ่อนอยู่ในใจซันนี
2: ่
0: ในข้อนี้คือเขาไม่รู้
2: คร
0: ับ
2: ไม่รู
0: ้นะแต่ถ้าเป้เป้รู้บอกโอ้โหซันนี่โอขี้โม้ไม่ได้ให้จริงหรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเรียกคืนอย่างเง
2: ี้ยซึ่งอันนั้นต้องมีข้อได้จริงใน
0: ข้อได้จริงอย่างอื่นใช่ครับ
2: บางครั้งนักศึกษาก็ไปวินิจฉัยเกินเลยข้อได้จริงไปจินตนาการเองเลยว่ากรณีอย่างนี้โอการเป็นเพื่อนกันนี
0: ่
2: โชว์สาวเนี่ยแสดงว่าเปเป้จะต้องรู้ด้วยอยู่แล้วสมคบกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วไปใหญ่เลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาข้อที่จริงมีแค่ไหนต้องแค่นั้นถ้าดูในลักษณะคำถามแล้วเนี่ยไม่มีชี้ชัดว่าเปเป้ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี
0: ่
2: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของซันนี่ที่ยกโทรศัพท์ให้กับเปเป้ ก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อไม่เป็นโมฆะสัญญาให้ดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์เพราะมีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยดังนั้นถ้าคำถามว่าถ้าคำถามถามอย่างนี้นะครับว่าซันนี่เรียกคืนได้ไหมก็ตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ดังที่วินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น
2: หรือถ้าเกิดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงในคำถามบอกว่านกน้อยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี่นกน้อยรู้แต่เปเป้ไม่รู้ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทสมมติข้อได้จริงเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนกน้อยนี่ก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วนะก็ไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยนะนกน้อยรู้อยู่แล้วว่าซันนี่ไม่ได้ให้

0: เป้จริงหรอก
1: ครับ
0: แต่เป้เนี่ยเชื่อโดยสุจริตว่าให้จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคำตอบก็ต้องเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะนกน้อยไม่ใช่คู่กรณีอีกฝ่าย
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่คู่นี้อีกฝ่ายครับ
2: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ของมาตรา154แล้วนะฮะนักศึกษากลับไปนั่งฟังตัวอย่างให้เข้าใจดีๆนะครับเราพยายามที่จะกรองแล้วนะครับถึงลำดับลำดาในการที่จะนะครับวินิจฉัยนะ
0: ครับ
2: ในมาตรา154นี้นะครับก็เชื่อว่านักศึกษาก็จะคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสืออีกมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาตราต่อมาครับเรื่องต่อมาอันนี้นะฮะดีกาเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนติบัณฑิตชอบออกนะครับในเรื่องนี้มากก็คือการแสดงเจตนาลวงครับนะลวงนะครับขออนุญาตอ่านนะครับลวงในมาตรา155วรรคหนึ่งนะครับ
1: ขออนุญาตครับ
2: การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ครับกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได
0: ้
2: นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นโมฆะก่อนนะนะครับนะแต่มีข้อยกเว้นนะฮะนะฮะก็คือจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู
0: ้ครับ
2: กับบุคคลภายนอกเอ้ยบุคคลภายนอกนี่คนที่อยู่นอกบ้านหรือเปล่าที่ยืนอยู่นะครับหรือคนที่แล้วเจอคำว่าบุคคลภายนอกที่สุจริตนะครับและต้องเสียหายเราเจอคำว่าต้องเสียหายก่อนนะครับพอเรียนลึกๆไปจะมีเสียค่าตอบแทนด้วยเอ๊ะอะไรกว้างใหญ่กว่ากันสองอย่างนี้นะครับหลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์วรวุฒินะครับ
0: ครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์จตุรนอาจารย์วิคลัต
2: ครับ
0: สองมาตรานี้154กับ155วรรคหนึ่ง
2: ครับ
0: จะสังเกตได้ว่า155วรรคหนึ่งต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: ส่วน154คุ้มครองคู่กรณี
2: คู่กรณี
0: นะนั่นอีกทวนอีกทีนึง154ถ้าคู่กรณีไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจก็ไม่โมฆะเห็นไหมกฎหมายต้องการคุ้มครองคู่กรณีพอ155วรรคหนึ่งกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกดังนั้นมาตรา155วรรคหนึ่งที่เราเรียกว่าการแสดงเจตนาลวงจึงต้องมีตัวละคร3ตัวถ้า154ซ่อนเล้นม
2: ี
0: 2ตัวผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนาทีนี้พอ155วรรคหนึ่งตัวละคร3ตัวคือผู้แสดงเจตนาผู้รับการแสดงเจตนาแล้วบุคคลภายนอกประเด็นที่1บุคคลภายนอกคือใครนะครับไม่ใช่คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีก็คือไม่ใช่ตัวละคร2ตัวแรกนะตัวแรกคือผู้แสดงเจตนาตัวที่2ก็คือผู้รับการแสดงเจตนานั้นบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่3นะที่ไม่ใช่คนที่1คนที่2ทีนี้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยลักษณะของเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่1ผู้แสดงเจตนาบุคคลที่ผู้รับการแสดงเจตนาสมรู้กันสมคบกันแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อลวงบุคคลที่3เรียกว่าบุคคลภายนอก
2: ครับท่านอาจารย
0: ์แตกต่างกับมาตรา154มาตรา154มีตัวละคร2ตัวผู้แสดงกับผู้รับลวงกันเองลวงกันเองแต่พอ155สองคนนี้สมคบกันลวงบุคคลที่3นะทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลวงบุคคลที่3กฎหมายก็บอกว่าไอ้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยที่คุณทำกัน2คนเนี่ยนะตัวละครตัวที่1ตัวที่2เนี่ยตกเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากใจสมัครตามที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นในมาตรา149ดังนั้นเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะเนี่ยต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกใหตรวจสอบดูที่ว่าบุคคลภายนอกคนนี้เขาสุจริตและเสียหายไหมถ้าเขาสุจริตและเสียหายเขาได้รับความคุ้มครองนะ คุณจะมาเอาความเป็นโมฆะขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้นะสุจริตแปลว่าอะไรสุจริตแปลว่าไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคู่กรณีนี่คือคำว่าสุจริตในทางแพ่งนะก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงนะดังนั้นถ้าบุคคลที่3คือบุคคลภายนอกไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคนที่1กับคนที่2นะไม่รู้เรียกว่าสุจริตเสียหายกฎหมายใช้คำว่าเสียหายไม่ได้ใช้คำว่าเสียค่าตอบแทน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เสียหายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียหายก็คือถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียอะไรไปอ่ะนะอย่างเงี้ยจากการที่ความเป็นโมฆะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงแล้วเอามาสู้เขาเนี่ยแล้วเขาต้องเสียหายอย่างเนี้ยเขาเสียหายนะแม้นเขาได้ทรัพย์สินมาฟรีๆนะก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียหายอะไรบางอย่างเขาก็ได้รับความคุ้มครองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าท่านอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: ไปกู้เงินธนาคารธกส.มา
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะมาลงทุนทำสวนยางพารา
1: ครับ
0: นะครับ กู้เท่าไหร่ดี
1: เอาสัก2 ล้าน
0: 2 ล้านนะท่านอาจารย์

0: จนก็ไปกู้มาแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วอีก6เดือนหนี้ถึงกำหนดชำระ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนก็ทำไงดีดูแล้วไม่น่าจะมีทางจ่าย2ล้านแน
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่ง

0: เรามาทำสัญญาซื้อขายกันหน่อย
1: ครับ
0: ว่าผมขายบิ๊กไบค์ให้คุณ
1: ค
0: ในราคาเท่าไหร่บิ๊กไบค
1: ์เอาสักล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่ง
1: ฮะ
0: นะบิ๊กไบค์ขายหนึ่งล้านนะ
1: เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยฮะซื้อของแพงตลอด
0: ซื้อของแพงตลอดนะครับนาฬิกามีไหมครับวันน
1: ี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: แขวนก็ไม่มีฮะ
0: แขวนก็ไม่มีอ
1: ันนี้คืออยู่ในรัชสมบัติแล้ว
0: ทุกอย่างมีเรื่องสมมุตินะนี่แล้วทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์จรูญบอกอันนั้นอาจารย์ก้องช่วยเอาบิ๊กไบค์ไปไว้ที่บ้านคุณนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสัญญาซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารตัวปิดหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สินเชื่อเดินผ่านก็จะได้เห็นนะว่าผมขายไปแล้ว
1: ครับ
0: บายไปแล้วทีนี้นักศึกษาจะสังเกตได้ว่านิติกรรมมันเกิดละคือสัญญาซื้อขาย
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างใครคือบุคคลที่1อาจารย์จตุรน
1: ครับนี่เลยคนที่1
0: บุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตสองคนนี้เขาสมรู้กันนะสมรู
1: ้
0: นะสมคบกันทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงใครครับลวงธนาคารธกส
1: ครับ
0: ซึ่งนี่เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ลวงทำไมทำอย่างเงี้ย
2: ทำไมทำอย่างงี้
0: ทำไมทำอย่างงี
1: ้พ่อแดงแดงไลน์มาบอกว่าทำไมนิสัยไม่ดีจังเลย
0: ไม่ดีนิสัยไม่ดีอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขาไม่ต้องการให้มาบังคับยึดทรัพย์ไง
1: ครับ
0: ถูกไหมเขาต้องการทำเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับยึดทรัพย์เกิดขึ้น
1: ครับ
0: เนี่ยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมีผลอะไรเป็นโมฆะครับนักศึกษาเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: ครับ1ครับ
0: นั้นสัญญานี้เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงปัญหาอ้าวงั้นก็ยกตัวอย่างต่อไปอีกว่าพอต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่เดือนนะ
1: 4เดือน
0: 4เดือน
1: ครับ
0: เดือนสุดท้ายนี่
1: ม
0: าแล้วนะจะถึงกำหนดชำระแล้วอาจารย์จตุรนปรากฏว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้เลขเด็ดมานะครับรางวัลที่1ได้กี่ล้าน
2: 3ล้าน6ล้าน2ใบฮะคู่ฮะ
1: โอเค6ล้าน
0: 6ล้าน
1: อนุมัติฮะ
0: อาจารย์จตุรนก็ได้มา6ล้านโอ้ยิ้มเลยนั้นอาจารย์จตุรนก็ธกส.ครับ
1: ครับ
0: ผมเคลียร์หนี้ครับบัดนี้ผมเคลียร์หนี้ไปแล้ว2ล้าน
1: ครับ
0: เงินก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ
1: 4ล้าน
0: อีก4ล้านหลังจากเคลียร์หนี้เสร็จยกโทรศัพท์โนเกียโทรหาอาจารย์อิงคารัตบอกอาจารย์อิงคารัตครับช่วยเอาบิ๊กไบค์มาคืนผมด้วยอาจารย์อิงคารัตก็ไม่ซื้อแล้วคราวนี้บอกอ่ะทำไมผมต้องคืนพี่ล่ะก็ในเมื่อสัญญามีอยู
1: ่
0: มีลายมือชื่อพี่ด้วยนะในสัญญาซื้อขายลงชื่อในฐานะผู้ขายอ
1: ่
0: ะอยากได้ไปฟ้องเอาเอาละนี่เกิดปัญหาแล้วไงนั้นนักศึกษาลองคิดสิครับว่าอาจารย์จตุรนจะเรียกร้องเอาบิ๊กไบค์คืนจากอาจารย์อิงคัทได้ไห
1: ม
0: นะครับหลายคนก็คิดได้แล้วนะครับว่ารอฟังเฉลยดีกว่าเฉลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี่มันโมฆะไงครับตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ผูกพันอาจารย์จตุรนและอาจารย์อิงครัตดังนั้นอาจารย์อิงครัตก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถบิ๊กไบค์คันนั้นถูกไหมครับอาจารย์จตุรนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนได
1: ้
0: นะครับนั้นอาจารย์จตุรนก็เอาคืนบิ๊กไบค์อาจารย์อิงครัตไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือรถบิ๊กไบค์ไว้ได้นะครับเพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะ
1: โมฆะ
0: นั่นเอง
2: น
0: ี่เองครับ
2: เนี่ยสำคัญนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่ขยักแรก
0: นี่คือขยักที่1ช็อตที่1
2: ของลวงนะฮะนี่คือของลวงนะฮะยังไม่ไปวรรค2ของพางเลยนะ
0: วรรค1ก็ยัง
2: วรรค1
0: ก็ยังไม่หมดครับ
2: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
2: เพราะว่าย
0: ังมีต่อเลยมั้ย
2: ครับต่อเลยครับ
0: ต่อเลยนะช็อตที่2เป็นอย่างงี้ครับอาจารย์จตุรนในระหว่างที่อาจารย์จตุรนเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เคลียร์หนี้กับธกส.อาจารย์อิงครัตครับ เอาบิ๊กไบค์คันนี้ไปยกให้น้องชายครับ ที่อยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเอาบิ๊กไบค์นี่ไปยกให้น้องเลย
1: ลุงแดงไลน์มาอีกแล้วทำไมอาจารย์อิงครัตนิสัยเป็นแบบนี
0: ้
1: ผมเริ่มรู้สึกไม่ประทับใจแล้ว
0: แต่นี่ต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องสมมุติ
2: เรื่องสมมุติ
0: สมมุติทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นอาจารย์อิงครัตก็โอนยกให้น้องเลยฟรีๆเพราะน้องจบสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต
2: มสท.
0: มสท.ไม่รู้จะให้อะไรเป็นรางวัลน้องอยากได้บิ๊กไบค์ก็ยกให้เลยทั้งๆที่บิ๊กไบค์เป็นของอาจารย์จตุรนทีนี้หลังจากที่อาจารย์จตุรนเคลียร์ธกส.เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหม
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์คืนแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่น้องชายอาจารย์อิงครัตน้องชายอาจารย์อิงครัตเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ตอนนี้นะตัวละครเปลี่ยนเป็นบุคคลภายนอกนี่คือน้องชายของอาจารย์อิงครัตแล้ว
1: ครับ
0: ถามว่าสัญญาซื้อขายนี่โมฆะแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างอาจารย์จตุรนกับอาจารย์อิงครัต
1: ครับ
0: อาจารย์จตุรนก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายอาจารย์อิงครัตเลย
1: ครับ
0: ว่าน้องบิ๊กไบค์คืนพี่นะเพราะสัญญาที่พี่ทำกับอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นอาจารย์ก้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนบิ๊กไบค์ไปให้น้องดังนั้นน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ที่จะครอบครองบิ๊กไบค์ก็ต้องส่งคืนพี่ในฐานะเป็นเจ้าของ

0: ครับ
1: น้องบอกอ้าวผมไม่รู้นี่ผมรับมาโดยสุจริตดังนั้นผมได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม
0: ่ครับ
1: สุจริตอย่างเดียวไม่พ
0: อ
1: เพราะบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา150
0: ครับ
1: 5วรรคหนึ่งนี
2: ้
1: ต้องเสียหายด้วยดังนั้นเมื่อน้องได้มาฟรีแล้วน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำสียังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียหายก็ต้องคืนให้อาจารย์จตุรนต์แต่ถ้าคนที่จริงเปลี่ยนไปว่าน้องเขาไปเปลี่ยนอุปกรณ
0: ์เปลี่ยนเบาะ
1: เปลี่ยนเบาะหลายหมื่นไหมหลายหมื่นนะสมมติว่ายกตัวอย่างหนักๆหลายหมื่นไปเปลี่ยนเบาะมา 2-3 หมื่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาคืนไปเขาเสียหายเห็นไหมครับอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสุจริตไม่รู้ถึงการลวงกันแล้วก็เสียหายอย่างนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็ไม่สามารถที่จะติดตามเอาบิ๊กไบค์คืนจากน้องได
0: ้
1: ต้องไปเรียกฟ้องค่าเสียหายจากอาจารย์อิงเขาเองนะครับอันนี้คือมาตรา155วรรคหนึ่ง
2: ครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ แต่เราต้องมีตัวอย่างนะครับนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับมีหลายคันนะมีทั้งโตโยต้าฮอนด้าสมมตินะฮะนะครับโอ้โหทีนี้จำหน่ายใจโอนไปในต่างลักษณะนะครับเพื่อจะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะว่าเราก็เชื่อแน่ว่าเราเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอ่านมาละเอียดมากแล้วนะครับ
1: นักศึกษาบอกว่าตัวอย่างแรกก็ไม่รอดแล้วจ้ะ
2: เราก็มีการยกนะฮะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ยกหลายสมมติอาจารย์จตุรนต์อาจจะมีหลายคันนะ
0: ครับ
2: หลายคนก็ยกให้ดำแดงเขียวขาวนะครับสามคนหรือจะดำแดงอะไรอย่างเงี้ยสองคนทีนี้บางคนยกให้บางคนซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับผลจะเป็นอย่างไร
1: แค่คันเดียวก็ไม่ไหวนี่หลายคันวิชานี้โหดน่าดูเลยครับ
2: ผลจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็แตกต่างกันนักศึกษาก็ต้องตอบแต่ละคนนะแตกต่างผลแตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนะฮะเรามีคำถามที่จะนำไปสู่ช่วงหน้าด้วยเป็นพ
0: ร
2: ีเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นพ
0: ร
2: ีเทสอาจารย์ที่ชอบพรีเทสนะครับนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรนต์เป็นผู้เชิญคำถามเลยครับ
3: ครับตัวอย่างมีอยู่ว่าก็นะครับแสดงเจตนาจะทำสัญญาเช่าบ้านกับขอแต่เนื่องจากกนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะจึงลงชื่อทำสัญญาจะซื้อบ้านนะครับเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใด
1: ครับ
2: คือตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประมาทเลื่อยๆอย่างแรงๆนะพ
1: ู
2: ดถึงในหลักพื้นฐานก่อนนะครับไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในช่วงหน้านะครับนะคาดว่านะครับคาดว่าทันนะครับ นะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญผิดในสาระสำคัญซึ่งสาระสำคัญในตัวอย่างนี้ก็คือลักษณะของนิติกรรมครับ ตามมาตรา156นะซึ่งมาตรา156ว่าการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเป็นโมฆะนี่ก็คือคำตอบสั้นๆช็อตอันเซอร์
0: ครับ
2: ประมาณนั้นนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อครู่นี้เราขึ้นหัวนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีถ้ามีหลายคนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเกิดจากเจตนาล่วงนะครับมีหลายชิ้นนะฮะอาจารย์จตุรนต์มีทั้งบิ๊กไบค์มีทั้งฟีโน่ซึ่งตอนนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเบรกนี่นะฮะนะครับคันหนึ่งแต่เขาก็ห่วงเขารักเขานะฮะ
0: คร
2: ับเพราะเป็นรถที่มีความปลอดภัยน้อยท่านชอบนะฮะราคาก็มีราคาชอบความเสี่ยงนะอาจารย์จตุรนต์ชอบบริหารความเสี่ยงนะครับ นะใครมีความเสี่ยงก็ยกให้ท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับมีอยู่2คันครับท่านครับนะครับทอสอเหมือนเดิมเนี่ยทกสหรือทอส
3: อทกสดีกว่า
2: ทกส
1: นักศึกษาบอกจะตกตั้งแต่คันแรกเลยครับ2คันแล้ว
2: นักศึกษาจะได้แม่นๆฮะ
1: โอเคครับทกส
2: ทกส
3: ครับเป็นสัญญาเป็นสัญญาก็ต้องทำสัญญาดีกว่า
1: คร
3: ับ
1: ทกสครับ
2: เมื่อคู่นี้นะครับนะฮะทกสบิ๊กไบค์นะครับแต่เพิ่มมาอีกสักคันนะครับ
1: ฟีโน
2: ่ฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน่20,000นะราคา20,000นะครับเมื่อคู่นี้ยกนะฮะคือผมเนี่ยนะครับอิงครัตไปยกให้น้องชายสมมติชื่อน้องชายได้ไหมชื่ออะไร
1: ได้ครับ
3: ชื่ออะไรดีครับ
2: อะเปเป้แล้วกันจำง่ายนะฮะเปเป้ยกให้เปเป้เปเป้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าอาจารย์จตุรนต์แล้วนะครับเพราะเปเป้ไม่
1: ได้เสียหายนะ
2: นะครับไม่ได้เสียหายนะครับรับรถไปแล้วยิ้มแฉ่ง
1: ได้มาฟรียังไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะไม่ได้ไปซ่อมอะไรต่ออะไร
2: อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเอาไปเปลี่ยนยางเฉยๆเงี้ยนะครับซึ่งราคามันไม่มากเนี่ยนะครับเรามีมูลค่าไหมครับในเรื่องนี้ว่าต้องเสียหายมากน้อยแต่เพียงได้แค่ไหนอย่างไร
1: คือเรื่องนี้นะตอนที่เขาร่างกฎหมายมาตามอาจารย์จตุรนต
2: ์
1: ก็มีความเห็นของถ้าจำไม่ผิดในชั้นกฤษฎีกาฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะกำหนดว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยถ้าเสียค่าตอบแทนไปเนี่ยมันจะทำให้แคบในการเจตนารบต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกใช่ดังนั้นเอ าเสียหายก็แล้วกันนะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าเสียหายเนี่ยขนาดไหนอ่ะสมมุติถ้าเกิดแค่ไปทำเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อิงคลัดยกตัวอย่างเปลี่ยนยางนิดหน่อยไม่กี่ร้อยเนี่ยสมมติว่าไม่กี่ร้อยรถเป็นล้านอ่ะนะทำไม่กี่ร้อยอย่างนี้จะเรียกว่าเสียหายไหม
2: ครับ
1: คณะกรรมการชุดนั้นบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั้นถ้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเสียหายอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เสียหายก็ได
2: ้ครับ
1: นั้นถ้าไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับแน่นอนละเวลาที่จะออกข้อสอบนะในวงการของเราเนี่ยนะเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยมันต้องควรจะออกข้อสอบที่ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยว่าเสียหายหรือถ้าข้อสอบบอกว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยเช่นน้องชายของอาจารย์อิงคัตซื้อมาจากอาจารย์อิงคัตโดยสุจริตโดยสุจริตนะย้ำต้องสุจริตซื้อมาเลยซื้อบิ๊กไบค์คนนั้นคันนั้นในราคา 700,000 ใช่สมมุติเลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเสียค่าตอบแทนเท่ากับเสียหายในตัวเลยครับนักศึกษานั้นถ้ามีการเสียค่าตอบแทนเมื่อไหร่ความเสียหายก็มาทันทีนะแต่ถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวินิจฉัยให้ดีว่าเสียหายไห
2: ม
1: นะครับและข้อสอบคงไม่ไปออกเสียหายเล็กๆน้อย
2: ๆ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เห็นต่างกันได
2: ้
1: นะสิ่งที่กฎหมายเขาเขียนว่าเสียหายที่เขาไม่เขียนว่าเสียค่าตอบแทนเขาต้องการให้ศาลได้วินิจฉัยเป็นรายกรณีรายคดีเพื่อความยุติธรรมในการที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองครับ
2: อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โยงกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอย่างเมื่อคู่นี้นะครับบิ๊กไบค์เนี่ย คือไม่เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่าฟีโน่ฮะก
1: ็
2: ฟีโน่สมมติว่าเอาไปขาย
1: ให้ใครครับ
2: ขายให้ซันนี่แล้วกันนะครับขายให้กับซันนี่นะครับนะแต่ซันนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหนีธนาคารมา
1: คร
2: ับ นะครับ
1: หนีธนาคารมาครับ
2: ซันนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ซันนี่คิดหลายรอบแล้วนะครับกว่าที่จะเป็นคนฉลาดตรงนี้จะรู้แล้วตกผลึกแล้วนะครับว่าซันนี่บอกโอ้โหนี
1: ่
2: โกงธนาคารเนี่ยอยากได้ครับอาจารย
1: ์ได้เพราะเห็นว่าถูก
2: นะเห็นว่าถูกแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีซันนี่ชอบนะครับ
1: ชอบความเสี่ยงครับ
2: ชอบความเสี่ยง
3: คร
2: ับก็ปรากฏว่าก็ซื้อฮะก็ซื้อใช่ครับก็ซื
1: ้
2: อแต่รู้ฮะว่าหนีนี่มาว่านิติกรรมเนี้ยการซื้อขายฟีโน่ของผมกับท่านอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับนะสมรู้กันสมคบกันมานะครับซึ่งเป็นโมฆะนะรู้ถึงผลของกฎหมายด้วยเพราะเรียนนิติศาสตร์มสท.ด้วยเก่งนะ
1: ครับ
2: แต่อยากได
1: ้อยากได
2: ้คำถามก็เลยถามนะครับนะคำถามในเวลาทดสอบภาษาเขาถามเป็นคันนะครับถามว่านะครับนิติกรรมการซื้อขายนะครับการซื้อขายนิติกรรมรถบิ๊กไบค์กับนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นรถฟีโน่เนี่ยมีผลอย่างไรทีนี้เวลานักศึกษาวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยรายเคส
1: คือนิติกรรมอย่างเงี้ยมันโมฆะทั้งนั้น
2: ครับ
1: เพราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
2: ครับ
1: ทีนี้คำถามก็ต้องโยงไปถึงว่าจะเรียกร้องรถยนต์คื
2: นได้
1: จากซันนี่ได้ไหมคืนจาก
2: เป้ได้ไหม
1: เป้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าสัญญามันโมฆะหมดเพียงแต่การจะยกเอาความโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้
2: ไหม
1: อย่างเป้นี่ครบไหมครับมันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อคือ
2: เป้คือต้อง
1: สุจริต
2: และเสียหายใช่ครับ
1: เป้ไหมครับ
2: สุจริต
1: แต
2: ่ไม่เสียหาย
1: แต่ไม่เสียหายอันนี้ก็ต้องก็เรียกร้องได
3: ้
1: ใช่ไหมครับ
2: บุ
1: คคลภายนอกบุคคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนเขาสามารถยกเอาความโมฆะขึ้นมาอ้างกับเปเป้ได
2: ้
1: ว่าอาจารย์อิงคาร
2: ั
1: ตไม่มีสิทธิ์ในรถคันนั้นการให้เปเป้ไปก็เปเป้ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องคืนส่วนซันนี
2: ่สุจริตไหมครับซันนี่ไม่สุจริต
1: ไม่สุจริต
2: ไม่
1: สุจริตแต่เสียหาย
2: เพราะซื้อมา
1: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะ155วรรค1บุคคลภายนอกต้องครบ2ข้อนะสุจริตและเสียหายเรื่องนี้ซันนี่ไม่สุจริตก็ไม่ได้ความคุ้มครองสรุปอาจารย์จตุรนก็เรียกรถคืนได
3: ้ครับ
1: นั่นเอง
2: อย่างนี้เป็นต้น
1: นะครับ
2: นะครับซึ่งแต่นักศึกษาต้องตอบก่อนนะครับว่านิติกรรมเนี่ยระหว่างผมกับอาจารย์จตุรนเนี่ยมีผลโมฆะก่อน
1: เพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
2: สมรู้กันฮะครับจะได้ไม่เสียคะแนนในจุดนี้ไป
1: ถูกต้องครับ
2: ไม่ใช่ไปตอบปลายเลยแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่านิติกรรมนี้มีผลเป็นอย่างไร
3: นี่สำคัญมาก
1: ครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าน
3: ัก
1: ศึกษาการศึกษากฎหมายเนี่ยนอกจากเราท่องตัวบทได้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะวินิจฉัยให้ได้ด้วยเนี่ยนักศึกษาควรจะฝึกฝนในการเขียนตอบข้อสอบหรือพูดก็ได้ครับพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนหรือถ้าพูดกับคนที่บ้านจนเขาเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราขาด ันไหนที่เราควรจะเพิ่ม

0: หรืออันไหนที่เรายังไม่เคลียร
1: ์
0: นะครับเราจะได้ถามเพื่อนถามครูบาอาจารย์ถ้าหากมีโอกาสนะครับ
2: อันนี้สำคัญอาจารย์จตุรนท่านก็พร้อมเติมเต็มให้นะครับนะครับในทางนี้อยู่แล้วนะครับต้องทางนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้นี่ก็คงจะพอประมาณในเรื่องของดวงนะครับอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะครับนะในบางเทอมบางภาคเราก็ใช้ทดสอบนักศึกษานะครับนะแต่เอากี่คันนะคันหรือ2คันดีครับถ้านักศึกษาแม่นแล้วจะกี่คันตอบได้หมดครับ นะฮะตอบได้หมดนะครับนะทีนี้ครับในวรรค2นะครับวรรค2มาเรื่องใหม่แล้วนะครับมาเรื่องใหม่แต่ก็เกี่ยวข้องกับวรรคแรกนะครับเพราะผลเนี่ยไปเกี่ยวสัมพันธ์อยู่กับวรรคแรกอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมอัมพรางเหมือนกับฆาตกรรมอัมพรางไม่ใช่ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนกัน
2: เหมือนสติ
1: เดียวคล้ายๆแต่ว่าคนละเรื่องเลย
2: นี่ทางแพ่งฮะอันนั้นทางอาญาฮะนิติกรรมอัมพรางใน155วรรค2หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอย่างนี้ครับว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาก็ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยแล้วนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนักศึกษาบอกทำไมไม่เป็นโมฆะให้มันสิ้นเรื่องไปไม่สิ้นเรื่องครับนะครับถ้าโมฆะหมดนักศึกษาก็คะแนนนักศึกษาก็โมฆะด้วยนะครับตามนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจสิครับเนี่ยนะครับว่าในมาตราเนี้ยนะครับ นะที่เรียกว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยอำพรางอย่างไรนะแต่เวลาผมสอนนักศึกษานะฮะผมอันนี้คือเทคนิคการจำของผมง่ายนะครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงนะครับมี2นิติกรรมแล้วถ้านิติกรรมเดียวมันไม่อำพรางกันได้ไม่บังกันได้นั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
2: ไม่บังกันได้นะครับนิติกรรมนะอันนี้ข้อ1มี2นิติกรรมนะครับข้อ2ก็คือว่านิติกรรมอันนึงเนี่ยเปิดเผย
0: ครับ
2: แต่ไม่ต้องการที่จะผูกพันเรียกว่านิติกรรมอำพราง
1: ผมชอบถ้อยคำ
2: แต่ว่าผมจะให้อันนี้เป็นวิธีการจำนะไม่ได้เกี่ยวกับหนังละครเลยนะครับนี่เมียหลวงฮะเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนะครับใช่ไหมฮะพระสุภาพบุรุษเนี่ยถ้ามีเมียน้อยแสดงว่าไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเมียหลวงแล้วอันนี้คือเป็นวิธีการจำอันข้อที่3ก็คือนิติกรรมอีกอันไม่เปิดเผยแต่ทุกกรณีครับ
0: เมื่อกี้เมียหลวงนี่คือหมายถึง
2: เปิดเผยแต่ไม่ผูกพันเป็นนิติกรรมอำพรางครับผมซึ่งมีผลตามวรรคหนึ่งคือโมฆะ
0: แต่เมียน้อยนี่
2: เมียน้อยคือไม่เปิดเผย
0: ไม่เปิดเผยแต่ต้องการ
2: แต่ผู้กรณีบังคับระหว่างไงกันคือให้ใช้บทบัญญัติในเรื่องนั้นในเรื่องที่นิติกรรมที่ถูกอัมพรางนะครับนิติกรรมที่ถูกอัมพรางไม่เป็นโมฆะนะครับ แต่ให้ใช้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นนิติกรรมที่นะครับที่นิติกรรมที่ถูกอัมพรางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะฮะทีนี้มาฟังวิธีการของท่านจันทร์วรวุฒิในส่วนนี้ครับเรียนจะได้จัดเลยครับ
0: ไม่เคยถนัดเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะครับอันนี
2: ้พอดีดูหนังเยอะเกินไปนะคร
0: ับแต่ดานีครับก็มีเทคนิคคือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิงครัตได้กล่าวต้องมีนิติกรรม2อัน
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามีอันเดียวไม่รู้จะไปอำพรางอะไรใครนะต้องมีนิติกรรม2อันครับอันหนึ่งเดี๋ยวนักศึกษาลองสังเกตแล้วก็ฟังดีๆว่าอันไหนคือนิติกรรมอำพราง
1: ครับ
0: เพราะว่าพอเราเรียกสั้นๆมันทำให้งงอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: คือเอาบอกเลยว่าคำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยชื่อเต็มก็คือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
1: ครับ
0: นะชื่อเต็มนะต้องเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะมีนิติกรรม2อันคือ1นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรค1กับ2นิติกรรมที่ถูกอำพรางนั่นแปลว่านิติกรรมอันแรกที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นน่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อมาอำพรางนิติกรรมอันที่2นิติกรรมอันที่2เรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ไม่อยากเปิดเผยนะต้องการปกปิดอ่ะนั้นการปกปิดวิธีการปกปิดคือสร้างนิติกรรมลวงขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาเปิดเผยเอานะนั้นอีกทีนะครับนักศึกษาช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ยาก
2: ครับ
0: นิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันนิติกรรมอันแรกไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
1: ครับก็คือลวงเขา
0: ก็คือเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่ง
1: ครับ
0: มีผลเป็นโมฆะครับ
2: ครับ
0: ส่วนนิติกรรมอันที่2คือวรรค2
1: ครับ
0: นะเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องการเปิดเผยครับต้องการปกปิด
1: ครับ
0: ก็คือต้องการอำพราง
1: ครับ
0: โดยเอานิติกรรมแรกมาอำพราง
1: ครับ
0: นั้นนิติกรรมนี้ที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงชื่อเต็มคือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
2: ใช่ครับ
0: ผลเป็นยังไงผลคือตอบยังไม่ได้ต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนี
1: ้
0: ต้องนิติกรรมอันนี้ว่า ถ้ากฎหมายบอกว่าต้องมีแบบด้วยนะก็ต้องทำดิถ้าไม่ทำตามแบบเดี๋ยวเป็นโมฆะตาม152อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของมาตรา155วรรค2
1: ครับ
0: ครับทีนี้เราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างเงี้ยครับนักศึกษาเราเรียนกฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายให้เข้าใจให้ชัดเจนดูตัวอย่างนะตัวอย่างไหนไม่เคลียร์ไปดูคำอธิบายตำราเล่มไหนอธิบายไม่เข้าใจก็ดูเล่มอื่นนะครับดูแล้วไม่เข้าใจอีกก็ต้องพยายามให้เข้าใจก็ต้องดูบ่อยๆดูหลายรอบดูหลายรอบน่าดูหลายรอบนักศึกษาว่าเมื่อไหร่ผมจะจบนะเนี่ยอาจารย์บอกอันเนี้ยอันนี้เราก็ต้องพยายามหาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจนะให้ได้ดูตำราที่ดีดูอาจารย์สอนที่เก่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนั่นก็คือว่าต้องฝึกเขียนตอบต้องฝึกท่องตัวบทใช่ไหมเราต้องฝึกท่องฝึกเขียนให้ดีเขียนให้เข้าใจม
1: ัน
0: จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดูตัวอย่างเลย
2: บริหารเวลาด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่า
0: อัน
2: นี้ขออนุญาต
0: แทรกเสริมนิดนึงคร
1: ับอนุญาตครับอนุญาต
2: บางคนเนี่ยเขียนได้ฮะ
0: นี่เรียกว่าแทรกไม่ใช่เสริมนะ
2: แทรก
0: แทรกได้ครับ
2: คนเนี่ยใช่ครับเขียนได้ฮะแต่เขียนได้ข้อนั้นข้อเดียวบริหารเวลาไม่เป็นปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะปีแรกๆเนี่ยแต่ปีแรกคือจะเขียนโอ้โหข้อแรกได้20เลยท่านจังแต่2 3 0 0ฮะเพราะไม่เขียนอะไรเลย
0: ก็มันตื่นเต้นนะอาจารย์เวลาไปสอบเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเพื่อนข้างๆเขียนได้เยอะแยะลืมหมดเลย
1: สมาธิเสีย
0: สมาธิเสียหมดเลย
2: ครับแต่เหลืออาจารย์จะไปเจออาจารย์จตุรงค์โอ้ยคนนี้ในทีวีลืมหมดเลย
0: ลืมครับเลย
2: วันนี้ประมาณ
0: นั้นเวลาสอบนี่สมาธิก็สำคัญ
1: ครับ
0: นะนักศึกษาเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเราตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยที่นั่งข้างไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั้นบางทีเราไปปรุงเอาจิตไปปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราอะไรเขาเรียกว่าจิตตกดังนั้นไม่ต้องเราต้องมั่นคงในตัวเองนะครับ
2: พอสอบเสร็จก็มาเจอบทสนทนาหน้าห้องสอบนั้นก็อย่าไปสนใจนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจนกว่าจะได้รับคำเฉลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอ่านหนังสือ
0: พอสอบเสร็จก็จะลงไปที่ใต้ตึกอ่
1: ะ
0: ก็จะไปเจอพวกบัณฑิตมหาบัณฑิตเฉลยพอเฉลยเสร็จตัวเองก็จิตตกแล้วขับรถกลับบ้านโอ้อุตส่าห์ดูมาเยอะเลยทำไมผิดจริงๆปรากฏพวกหมาบัณฑิตนั่นแหละผิดตัวเองทำถูกนั่นแทนที่ว่าจะได้มีอะไรจิตใจฮึกเหิมเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นอ่ะมันห่อเหี่ยวเลยดังนั้นคำแนะนำก็คือวันเสาร์สอบเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปพยายามค้นหาเฉลยเพราะมันจะทำให้เราจิตตก
1: ใช่ใช่เพราะมันมีประโยชน์เลย
2: เพราะว่าเฉลยนี่อาจารย์ยังไม่ได้ประชุมกันเลย
0: ใช่ใช่นะครับนักศึกษาเราไปสอบเอากำลังไปสอบวันอาทิตย์แล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละค่อยไปค้นหาคำตอบอะไรก็ว่ากันไป
2: ครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ปีต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็กระดานสนทนาทั้งหลายแต่ตอนนี้มีในไลน์เยอะเลยครับป้าแหววป้าแมวป้าเขียวป้าแดงมีหมดนะครับแล้วป้าเหล่านี้ก็ดีฮะดีคือช่วยนักศึกษาช่วยน้องเรียนแล้วก็ช่วยกันเรียนแต่นะครับเราก็ต้อง
0: แล้วในไลน์นะในไลน์เนี่ยนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะว่าคือเพื่อนอ่ะเวลาเขาสอบบางครั้งเนี่ยเขาจำข้อเท็จจริงไม่หมดอาจารย์จตุรนนี่พอจำไม่หมดเวลามาโพสต์ในไลน์มาถามมาคุยกันตอบมันคนละเรื่องไงกับที่เฉลยอ่ะเพราะอะไรเพราะข้อที่จริงที่เขาจำมาเขาเขียนมาไม่หมดนั้นกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อที่จริงเปลี่ยนธงก็อาจจะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณหรืออ่านก็ต้องอ่านอย่างรอบคอบอย่าไปปักใจเชื่อเป็นทั้งหมดต้องเผื่อไว้ด้วย
2: อันนี้
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
2: ครับเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ก่อ
2: นที
0: ่
2: ยังไม่สายนะครับ
0: อันนี้
2: ก็ต้องให้โอกาสใจไว้นะครับเพราะนี่เป็นเพลงของอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์กินขาใช่ไหม
2: กะลาครับ
0: กะลาครับผิดเจ้า
2: ผิดเจ้า
0: ทีนี้ดูตัวอย่างครับ
2: ตัวอย่างครับ
0: เรื่องนิติกรรมอำพราง
2: ครับ
0: อาจารย์อิงค์จะอธิบายใช่ไหมฮะ
2: ตัวอย่างแล้วครับ
0: ได้ครับอาจารย์จตุรนเขารอเสริม
2: สมมติว่านะครับพี่ซันนี่เนี่ยพี่ซันนี่เขามีลูกสองคนนะท่านยังนะครับคือเปเป้กับนกน้อย
0: ลูกแล้วเหรอ
2: ลูกครับเป็นลูกลูกแล้วเป็นลูกเปเป้เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับนกน้อยนี่เป็นลูกคนรองพี่ซันนี่เนี่ยแกรักลูกคนรองนี่มากและลูกคนรองนี่ไม่เรียนเก่งมากนะครับนะพี่ซันนี่เนี่ยแกมี
0: สร้อยคอทองเมียเดียวไหม
2: เมียเดียวครับ
0: แม่เดียวกันไม่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงแล้วคนละเรื่องเลยนะ
2: คนละเรื่อง
0: คนละเรื่อง
2: อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: โอเคครับ
2: พี่ซันนี่เนี่ยแกมีสร้อยคอทองคำหนัก5บาท
0: ครับ
2: แต่อยากจะให้นกน้
1: อ
2: ยแต่กลัวเปเป้เนี่ยโหจะน้อยใจนะฮะพ่อไม่รักนะครับนะรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เรียกมาฮะคือลูกทั้งสองคนนี้บรรลุนิติภาวะหมดแล้วทุกคนนะฮะเรียกนะครับนะฮะเรียกใครครับเรียกคนเดียวครับก็คือเรียกน้องน้อยมา
0: ครับ
2: นะครับ
0: คนเล็กใช่ไหม
2: คนเล็กครับคนเล็กบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี
0: ้
2: พ่อจะให้สร้อย แต่เก่งอ่ะเก่งพี่ชายลูกนะพี่ชายลูกนะก็คือพี่เปเป้เนี้ยนะครับเขาจะน้อยใจอย่างนี้เรามาทำนิติกรรมกันดีกว่าพ่อจะแกล้งเป็นขายเพราะลูกก็มีเงินเก็บเยอะนะเพราะครอบครัวคนรวยนี่ฮะครอบครัวนี้ครอบครัวคนรวยนะฮะเพราะว่าไม่กินไม่ใช้กันเลยนะครับก็ครอบครัวกันรวยนะ
0: ครับ
2: มีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยนะครับนกน้อยเนี่ยนกน้อยก็โอเคกับพ่อบอกว่าแซงทำนะแซงทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างพ่อลูกนะครับ
0: เขียนสัญญาซื้อขายทิ้งไว้บนหลังตู้เย็น
2: หลังตู้เย็นเพื่อที่เปเป้มาแล้วจะไม่น้อยใจ
0: นะครับ
2: แต่จริงๆไม่ได้ซื้อขายกันจริงหรอกครับอาจารย์ยกให้ฟังห้าบาทจะยกให้ไปเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันการวินิจฉัยรีนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
2: ว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
2: นะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามีนิติกรรม2อันไหมถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์จตุรนเรื่องนี
2: ้
0: ต้องดูว่ามันเกิดนิติกรรม2อันเพราะนิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อัน
2: ครับ
0: อันนึงมีแล้วคือเรื่องซื้อขาย
2: ครับ
0: ที่เขียนสัญญาซื้อขายไว้บนหลังตู้เย็น
2: ใช่ครับ
0: อีกนิติกรรมนึงให้
2: ทีนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนักศึกษาที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเพราะว่านักศึกษายังไปเรียนไม่ไปถึงครับยันสมมติว่าต่อมาน
0: ักศึกษาดูอยู่นักศึกษาบอกนี่ยากแล้วเหรออาจารย
2: ์ทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับพอนกน้อยได้สร้อยไปก็โอ้โหเป็นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่กตัญญูต่อ
0: ไม่เชื่อฟัง
2: เลยด่าพี่ซันนี่ด้วยถ้อยคำสาดเสียเทศีดาไปถึงบุพการีโอ้โหพี่ซันนี่แก้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะให้แล้วอยากจะเอาสร้อยคืนแล้วนะครับอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์เมื่อกี้มี2นิติกรรม
0: รู
2: ้อย่างท่านอาจารย์เฉลยไปแล้วม
0: ี
2: ฮะสองนิติกรรมคืออะไรครับนักศึกษาตอบเลยครับติ๊กต๊อกลุงแดงตอบมาแล้วครับลุงแดงตอบมาแล้วนิติกรรมอันแรกฮะคือให
0: ้
2: ครับ
0: อันแรกอันไหนนักศึกษาต้องดูว่าอันไหนคือลวง
2: อัน
0: ไหนคือถูกอำพราง
2: ใช่ครับ
0: ลวงนะลวงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการที่จะผูกพัน
1: นี่ลุงแดงไลน์มาแล้ว
0: ไลน์มาแล้วนะ
1: บอกว่าเนี่ยลุงแดงบอกว่าอันนั้นเมียน้อยนี่เมียหลวง
2: นักศึกษาอย่าไปใช้
1: คำอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: วิธีการจำนะครับอันไหนลวง
0: อันไหนลวงอันไหนถูกอำพรางถูกอำพรางต้องเป็นของจริงแต่ถูกปกปิดถ้าลวงเนี่ยเปิดเผยแต่ของไม่จริงก็คือไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกัน
2: ใช่ครับ
0: ซื้อขายต้องการผูกพันไหมครับนักศึกษาไม่ต้องการแต่ทำขึ้นมาเปิดเผยไงนะครับเพื่อลวงใครลวงลูกคนโต
2: ก็คือเปเป
0: ้อย่างเงี้ยนั้นสัญญาซื้อขายนี้ย่อมตกเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ส่วนกรณีของสัญญาให้นี่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วซึ่งอันนี้สัญญาให้เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะถามว่านิติกรรมนี้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมีผลอย่างไรมาตรา155วรรค2บอกก็ให้ไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้สังหาริมทรัพย์สิซึ่งการให้สร้อยคอทองคำนี้เป็นการให้สังหาริมทรัพย
2: ์
0: กฎหมายบอกว่าส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์ดังนั้นสัญญาให้นี้จึงมีผลสมบูรณ
2: ์
0: ทีนี้บังเอิญที่อาจารย์อิรัตถามอีกว่าเกิดผู้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณ
2: เนี่ยเรียกว่าเหตุเนรคุณ
0: นี่ยากมากนะข้อนี
1: ้
0: ผู้รับไปประพฤติเหตุเนรคุณนะผู้ให้เขาสามารถถอนคืนการให้ได
1: ้
0: ตามมาตรา531ซึ่งเป็นเหตุเนรคุณเนี่ยอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าจะตัดตอนตรงที่ไม่ประพฤติเหตุเนรคุณก็
2: สัญญาให้ในสมบูรณ
0: ์ก็น่าจะทำช่วยนักศึกษาได้สอบได้มากขึ้นครับ
1: นักศึกษาสงสัยเลยครับบอกว่าต้องตอบถึงเหตุเนรคุณไหมอาจารย
0: ์
1: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดน
2: ั้
1: น
2: อันนี้คือตัวอย่างนี่นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้มากขึ้นนะแต่ว่าในการทดสอบก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะเนื่องจากว่านักศึกษาคงยังเรียนไม่ถึงในเรื่องของที่เอกเทศสัญญาในเรื่องให้นะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบาย
0: ครับเอาตัวอย่างบ้างไหม
2: ครับได้คร
1: ับ ได้ครับยินดีคร
2: ับ
0: ตัวอย่างเนี่ย
2: เสียทุย
0: อันนี้ตัวอย่างนี้เวลาไปสอนเป็นประจำเลย
1: ครับ
0: เสียทุยเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเดาถูกแล้วว่า1เป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาด
2: ครับ
0: ทีนี้เสียทุยเนี่ยเขาก็มีภรรยาหลวงเป็นนักธุรกิจเสียทุยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ปรากฏว่าไปติดน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นเด็กนะก็เป็นเด็กอย่างว่าคนที่อายุมากก็ชอบเด็กใช่มั้ยก็เป็นกิ๊กกันทีนี้เปิ้ลก็เสียทุยก็ไปรับไปส่งอยู่จันทร์พุทธศุกร์ละนะครับไปรับที่วิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเสียทุยก็ออกรถ พิกอัพมา1คันย่ออะไรดีครับอาจารย์จ
1: ตุรนเป็นพิกอัพตอนนี้ดังสุดเลยเชฟโรเล็ต
0: ที่เด็กก็ชอบใช่ไหมอันน
1: ี
0: ้โอเคนะ
2: สังเกตดูว่ารถเก๋งทางโตโยต้าจะไม่มีตัวอย่างแล้วนะ
0: อ๋อเชฟโรเล็ตตอนนี้เขาเลิกกันนะ
1: ที่เขาเลิก
0: ผลิตโอเคครับเสียทุนก็ไปซื้อมา500,000ใช
1: ่
0: ไหมห้าแสนทีนี้ก็ระหว่างก็พา Apple ไปนู่นไปนี่ Apple ก็บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำเวลาพี่ไม่มารับบางทีก็นั่งแท็กซี
1: ่
0: อันตรายนะหนูอายุน้อยด้วยหนูสวยด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะได้รถเชฟโรเล็ตคันนี
1: ้
0: พี่ถุยจะให้หนูไหมตอนนี้พี่ถุยก็ติดอยู่นี่ติด Apple เนี่ยก็ให้วิธีการก็ไปบอกภรรยาหลวงบอกน้องอันนี้นี่พูดกับภรรยาหลวงเชฟโรเล็ตไม่ดีแล้วไม่น่าซื้อมาเลยแล้วเพราะอะไรเพราะศูนย์บริการเขายุดเขาเลิกแล้วตอนนี้ดูแล้วจะขายไปดีกว่า
1: ภร
0: รยาหลวงก็ไม่ว่าขายไปดิเห็นไปไรขายปรากฏว่าเสียทุยก็เอามาทำแบบอาจารย์ก้อง
1: ทำสัญญาเสียทุยเนี่ยมองอาจารย์ก็เป็นตัวอย่าง
0: ใช่ๆก็คือทำสัญญาซื้อขายเชฟโรเล็ตให้ใครครับ
1: ให้กับน้องแอปเปิล
0: ในตรงนั้นในสัญญาเขียนไว้เลยขายกี่แสนดีครับ
1: 500,000
0: ซื้อมา500,000ขาย500,000ให้มันสมจริงหน่อยซื้อมา500,000มัน
2: ลดราคา2,500
0: 2,500 ก็มาวางไว้บนหลังตู้เย็นที่บ้านเพื่อให้ใครเห็นครับ
1: ให้ภรรยา
0: ให้ภรรยาเห็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวถูกมั้ยฮะทีนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ส่งมอบกุญแจส่งมอบรถโรเล็ตให้กับน้อง Apple ไปแล้วทีนี้เวลาข้อสอบจะถามมันจะต้องมีปัญหาถูกป่ะถึงจะถามได้ปรากฏว่าเสียทุยไปพบว่า Apple สวมเขาครับให้เสียทุยเพราะชื่อแกก็เสียทุยอยู่แล้วเนี่ยเสียทุยก็สืบทราบว่าแอปเปิ้ลนี่มีแฟนอยู่แล้วเออแล้วมาหลอกเอารถแกอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจเสียทุยก็เลยไปเอาสัญญาที่อยู่หลังตู้เย็นน่ะจะฟ้องเรียก
1: 250,000
0: อันที่1ฟ้องเรียกเงินนะ
1: ครับ
0: เสียทุยก็ไม่ธรรมดาอันที่2จะเอารถคืนถามนักศึกษาว่าได้มั้ยนักศึกษาอ่านโจทย์เพลินนึกหลักกฎหมายไม่ได้แล้วครับนั้นนักศึกษาก็ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมแล้วนะครับคือ1สัญญาซื้อขายกับ2สัญญาให้ไงซื้อขายหลวงมั้ยครับซื้อขายเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมั้ยไม่ใช
1: ่
0: เอามาลวงภรรยาหลวงอ่ะสัญญาซื้อขายนั้นโมฆะครับ เมื่อโมฆะจะไปฟ้อง 250,000 ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ครับ Apple ปฏิเสธไม่จ่ายได้เลยอ้าง155(1) โมฆะก
1: ็
0: เกิดจากการแสดงเจตนาลวงประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้รถที่ส่งมอบไปเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะมันคือสังหาริมทรัพย์นี
1: ่
0: ส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วแม้คู่มือทะเบียนยังเป็นชื่อเสียทุยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับถามว่าเสียทุยจะเรียกคืนฐานเนรคุณได้ไหมไม่เข้าเหต
2: ุ
0: อันนี้ไม่เข้าเหตุเลยสรุป Apple ก็ได้รถไปเสียทุยเรียกรถไม่ได้อันที่1ทีนี้เมื่อมีตัวอย่างที่1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็ต้องมีตัวอย่างที่2อีกอันนึงตัวอย่างที่2นะครับสมมุติในภาคซ่อม
1: คร
0: ับสมมุตินะปรากฏว่าเปลี่ยนจากเชฟโรเล็ตเป็นบ้านเพราะเสียทุยก็ทำธุรกิจบ้านจัดสรร
1: ครับ
0: Apple บอกเนี่ยหนูก็คบพี่มานานแล้วนะหนูก็ยินยอมพี่ทุกอย่างนะครับ
2: อ
0: ย่างเนี้ยหนูก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองขอสักหลังได้ไหมที่ไปทำอยู่ที่แถวไหน
1: ที่
0: บ้านจัดสรร
1: ปทุมธานี
0: ขอสักหลังเสียทุยบอกได้เลยอ่ะกุญแจไปบ้านเล็กเนี้ยเล็กที่เนี้ยหลังเนี้ยหลังนี้เอาไปเลยทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงภรรยาหลวงเวลาเข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับก็พบว่าแอปเปิลเนี่ยก็ไปมีแฟนอยู่แล้ว
1: สมเขาอีกแล้ว
0: สมเขาอีกแล้วนะเสียทุยก็เลยเอาสัญญาซื้อขายบ้านเนี่ยที่เขียนเนี่ยล้านกว่าจะมาฟ้องก็ไม่ได้อีกเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงถูกไหมมันก็เป็นโมฆะเอาบ้านคืนได้ไหม
1: ตรงนี้น่าสนใจ
0: สัญญายกบ้านเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางกฎหมายบอกก็ไปดูดิบทบัญญัติเรื่องนิติกรรมที่ถูกอำพรางว่าอย่างไรล่ะปรากฏว่ามันเป็นการให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งการให้อสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติเลยในเรื่องการให้ต้องทำเป็นหนังสือและ
2: จดทะเบียน
0: กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไม่นั้นไม่สมบูรณ
1: ์
0: เรื่องนี้ไม่ได้จดทะเบียนเสียทุยก็เอาบ้านคืนได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นมูลเหตุชีวิตของเสียทุยแล้วมันก็เป็นละชะเนี้ย
2: ครับ
0: นะครับ
2: นักศึกษาอย่าเอาข้อเท็จจริงมาตอบนะครับไม่ใช่ตอบมาบรรทัดเดียวว่าโถทุยเอ้ยนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะครับครับเช่นเคยครับนะฮะสุดท้ายครับท่านอาจารย์นะคร
1: ับ
2: ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ นายบุญสร้างได้วางแผนทำการก่อสร้างอาคารสูง4ชั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดหาติดต่อวิศวกรที่จะมาคุมงานก่อสร้างนี้นะครับลูกน้องนะครับจึงไปพาวิศวกรมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับวิศวกรเนี่ยไม่ใช่วิศวกรช่างกลเป็นช่างกลนะฮะไม่ใช่โยธานะครับทำไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับอย่างเงี้ยผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาในครั้งหน้า157 สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับ ก็ผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในครั้งนี้นะครับนะครับพบกับนะครับการสอนเสริมในครั้งต่อไปได้ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้
13: าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
15: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้ในช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นโดยคนไทยนะครับมีการผลิตแล้วก็ประกอบโดยคนไทยนะครับนอกจากนี้ยังได้หนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์อีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

ถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยฝีมือคนไทยนะครับมีแนวคิดและแรงโดนบันดาลใจจากรถตุ๊กๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทางเราได้มีแนวคิดในส่วนของการที่จะพัฒนาโดยนำระบบไฟฟ้านะมาเป็นพลังงานกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับไฟฟ้าเพื่อให้รถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนของความสำคัญเบื้องต้นนะครับเมื่อเราได้นำทั้งสามทั้งสองส่วนของไฟฟ้าและก็โซลาร์เซลล์มาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เห็นภาพในเชิงประจักษ์ก็คือเรื่องของมลพิษนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของเสียงนะถูกตัดไปได้เลยนะครับสิ่งแวดล้อมควันไม่มีที่จะมาทำให้เกิดมลพิษนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้งานนะครับจึงเหมาะสมกับที่จะนำเอารถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับในส่วนประกอบของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนโครงสร้างก็จะเป็นการประดิษฐ์และพัฒนานะสร้างโครงสร้างด้วยหลักการของเชิงวิศวกรรมนะครับออกแบบชิ้นส่วนนะรายละเอียดมั่นคงแข็งแรงนะครับนั่นคือส่วนที่1ในส่วนที่2ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์กำลังนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวส่งผลให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหลักๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ซึ่งมีความจุค่อนข้างสูงนะในที่นี้เราใช้72โวลต์นะ160แอมป์นะครับในการใช้งานในส่วนของตัวรถนะครับโซลาร์เซลล์นะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงานที่จะนำมาใช้งานแต่ถ้าดูโดยรวมถ้าคิดการทำงานต่อ1วันนะเฉลี่ยแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยก็จะใช้ในการขับเคลื่อนได้ประมาณ30กิโลนะจากโซลาร์เซลล์นะครับเบื้องต้นของการใช้งานนะรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะในระบบไฟฟ้านะครับคือใช้ไฟ210นะซิงเกิลเฟสนะตามอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากชาร์จเจอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์มาตรฐานนะครับไม่ใช่ชาร์จเจอร์แบบฟาสชาร์จซึ่งต้องกระแสสูงแรงดันสูงนะครับก็220ประมาณ25แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการชาร์จเนี่ย6ถึง7ชั่วโมงเนี่ยก็จะสามารถชาร์จกระแสได้เต็มนะกระแสได้เต็มนะพร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า210ที่บ้านเนี่ยเหมาะสมนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับประกอบกับในส่วนของตัวรถเองเนี่ยในช่วงที่จอดนอกพื้นที่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่รับแสงแดดนะจากพลังงานแสงอาทิตย์นะแล้วเปลี่ยนจากพลังงานแสงที่มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่นะนั่นอีกทางเลือกหนึ่งตรงนั้นถ้าคิด5ถึง6ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณวิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับเพราะฉะนั้น2ทางเลือกก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับความเร็วสูงสุดของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อ1การชาร์จนะครับต่อ1การชาร์จนะใช้เวลา5ถึง7ชั่วโมงนะครับซึ่งจะได้ระยะทาง120กิโลเมตรนะครับในการขับเคลื่อนนะครับสโลปของการปีนป่ายนะที่มุม15องศานะครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกนะครับในส่วนของเบรกค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากว่าทางเราได้มีแมชชีนมีเครื่องกลที่ซัพพอร์ตสนับสนุนในการที่จะสร้างให้ออกมาในรูปของคอมพิวเซตคือง่ายต่อการที่ติดตั้งนะและดูแลบำรุงรักษานะครับและโดยชิ้นส่วนภาพรวมนะครับแมชชีนที่มีอยู่การทำงานที่เกิดขึ้นนะเราค่อนข้างที่จะสร้างออกมาด้วยความพิถีพิถันนะครับแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยวิศวกรมีการควบคุมในส่วนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะในส่วนของโครงสร้างในการขับเคลื่อนในการทดลองนะเราได้ลองแล้วลองอีกนะฮะทดลองสร้างทำขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขนะปรับปรุงพัฒนาจนมั่นใจและขณะเดียวกันในระหว่างทดลองและพัฒนาเนี่ยเราก็สามารถที่เราก็นำไปใช้ทดสอบกับสถาบันยานยนต์ควบคู่ไปด้วยหลังจากที่รถทดสอบเสร็จสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรานำรถคันที่สร้าง
ข้าสู่สถาบันยานยนต์เพื่อทำการทดสอบสมรรถนะนะครับ1เรื่องของความเร็วนะเป็นไปตามสเปคหรือข้อกำหนดที่ทางเราสร้างเนี่ยตรงกันไหมกับสถาบันยานยนต์นะก็เป็นผลที่ยอมรับว่าความเร็วที่ใช้งานน้ำหนักที่รับได้นะ 1,200 กิโลเนี่ยเป็นไปตามรายละเอียดที่สร้างไว้นะครับในส่วนของการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าสปีดในการบังคับควบคุมหลักการก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งไม่ต้องมีการเชงหรือเปลี่ยนเกียร์นะอัตราความเร็วที่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามปรับคันเร่งของก้านบิดซึ่งเรียกว่า total นะบิดไปเปลี่ยนไปตามความเร็วของสิ่งที่ต้องการนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะในหลักการเนี่ยใช้LED ซึ่งเป็นตัวประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะฮะก็จะช่วยตอบรับในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นตอนนี้ก็คือพลังงานที่ใช้งานของรถนะครับมาจาก2ทางเลือกนะคือ1จากไฟฟ้า2จากโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นทั้ง2ทางเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็เหมาะกับรถที่ใช้งานในระยะทางไม่ไกลมากนักในรัศมี120กิโลเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับน้ำมันนะครับในส่วนของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับเฉลี่ยประมาณ1กิโลวัตต์ต่อ4บาทนะครับ4บาทก็คือประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็ตกแล้วเฉลี่ยประมาณกิโลละ30สตางค์30ถึง40สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพกับการใช้งานแล้วก็ช่วยลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับข้อจำกัดของการใช้งานเมื่อผู้ใช้นะซื้อไปใช้งานเนี่ยหลักๆเลยก็คือใช้งานในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นที่อำนวยความสะดวกนะครับก็คงจะต้องไม่ไปรับจ้างหรือออกไปใช้บนท้องถนนซึ่งอาจจะผิดกฎหมายนะกับกรมขนส่งทางบกหรือแม้กระทั่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยคือขอบเขตเนี่ยมันเหมาะกับที่จะใช้ในอนาบริเวณของผู้ที่ต้องการจะใช้นะในเมืองหรือสถานที่ราชการที่ไม่กว้างใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าถูกต้องตาม

0: หมายมีทะเบียนก็สามารถที่จะใช้ได้โดยติเหมือนรถทั่วไปนะครับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นณตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นแรงโดยบันดาลใจแรงจูงใจผมได้สร้างรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำเร็จนะครับขาดเพียงแต่ว่าถ้าภาครัฐนะครับได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเองก็น่าจะมีการพัฒนานะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของพลังงานแล้วขณะเดียวกันในส่วนของเอเชียเองด้วยผมก็มุ่งมั่นที่จะหาทางพัฒนาขยายเพื่อให้ที่ยอมรับนะครับและได้ถูกการใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไปนะครับรถตุ๊กๆเป็นเอกลักษณ์ของไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติณวันนี้ทางเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำระบบไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ร่วมกับรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานและลดปัญหามลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงและลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องคนไทยได้ใช้งานกันถึงเวลาแล้วครับคนไทยพร้อมที่จะใช้งานรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล
1: ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รองรับสังคมยานยนต์โดยใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่จะก้าวเข้ามาสู่สังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมที่สร้างนะครับจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในหัวข้อเรื่องระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารตกค้างในพื้นที่ดินทางการเกษตรนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารหนูนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมบางครั้งก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อภาคเอกชนต่อเยาวชนนะครับแต่ที่แน่นอนคือนวัตกรรมในช่วงนี้นะครับมีประโยชน์ต่อส่วนรวมครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเซ็นเซอร์นะครับที่วัดเชื้อหรือว่าสารตกค้างในดินที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็แน่นอนนะครับทำให้ชีวิตของเกษตรกรง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.เอกรัตน์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีครับคุณทศครับ
2: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของดร.นะครับขอถามขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยกันนะครับว่าสารตกค้างในดินมันมีความสำคัญต่อเกษตรกรและทำไมเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ครับ
3: สารตกค้างในดินเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะครับเป็นโลหะหนักยกตัวอย่างเช่นสารหนูแคดเมียมหรือว่าสังกะสีโดยปกติเกษตรกรเนี่ยมักจะนิยมใช้ยากำจัดวัชพืชหรือยากำจัดแมลงนะครับซึ่งสารหนูหรือว่าสารอันตรายบางตัวเนี่ยก็คืออยู่ในตัวสารกำจัดวัชพืชอยู่แล้วนะครับเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีประเภทนี้ใช้นานๆเข้าเนี่ยสารก็จะตกค้างในดินนะครับซึ่งเป็นอันตรายในกรณีที่เราปลูกพืชเป็นระยะยาวเนี่ยพืชมีโอกาสที่จะดูดซับสารพิษตัวนี้เข้ามาอยู่ในผลผลิตนะครับแล้วก็เมื่อผู้บริโภคประชาชนไปบริโภคไอ้ตัวผลผลิตตัวนี้ก็จะมีอันตรายต่อร่างกายครับผม
2: เพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์นวัตกรรมของอาจารย์เลยครับที่จะช่วยวัดสารตกค้างอย่างเช่นสารหนูในดินได้ครับ
3: เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เรียกว่า NIR Near Infrared นะคร
2: ับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยการวัดตัวสารตกค้างนะครับโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือจะใช้การเก็บตัวอย่างก็คือคำว่าเก็บตัวอย่างก็คือทางเจ้าหน้าที่ต้องไปเก็บดินที่ตามไร่ตามนาแล้วก็เอามาทดสอบในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังใช้อยู่ก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้เลเซอร์หรือเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต
2: ์
3: หลักการยกตัวอย่างเช่นหลักการเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็คือใช้หลักการของการยิงสารยิงคลื่นเอ็กซ์เรย์เข้าไปเพื่อไปกระตุ้นตัวอะตอมนะครับของตัวอย่างก็คือตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะครับแล้วก็มีตัว

0: ตัวสัญญาณตัวเครื่องมือรับ
1: ครับ
0: ในการรับเพื่อวัดปริมาณของสารหนูว่ามีสารหนูอยู่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องในห้องปฏิบัติการจะเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องค่อนข้างใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีราคาสูงก็มูลค่าก็มากกว่า1ล้านบาทโดยปกติซึ่งเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถใช้ได
1: ้
0: ง่าย
1: ครับ
0: ดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาเทคโนโลยีอะไรที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ในพื้นที่ไร่นาโดยตรงนะครับเราก็มาเห็นเทคโนโลยีนึงที่เราเรียกว่าตัว NIR หรือว่า Near Infrared ก็คือใช้หลักการก็คือหลักการของการส่งคลื่น Infrared หรือว่า Near Infrared เนี่ยเข้าไปที่ตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับตัวสัญญาณที่สะท้อนนะ
1: ครับ
0: โดยปกติเนี่ยดินหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะมีเขาเรียกคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อเราส่งคลื่นเข้าไปที่ตัวดินที่มีสารหนูกับดินที่ไม่มีสารหนูหรือดินที่มีสารหนูในปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยจะสะท้อนตัวคลื่นอินฟราเรดแตกต่างกันเราก็เอาสัญญาณที่สะท้อนจากคลื่นจากสัญญาณอินฟราเรดที่สะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับก็คือสารหนูตัวเนี้ยเข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ว่าดินตัวนี้มีสารหนูปริมาณเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเราสามารถจะทราบได้ทันทีว่าตอนนี้เนี่ยดินมีสารปนเปื้อนหรือไม
1: ่ครับ
0: หรือว่าถ้าปนเปื้อนด้วยสารหนูด้วยปริมาณเท่าไหร่ครับผม
1: ซึ่งในอดีตเนี่ยจะต้องหลายขั้นตอนใช่ไหมครับต้องมาเก็บดินต้องเข้าห้องแลบแต่ตอนนี้เกษตรกรสามารถวัดได้เองเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสามารถวัดได้เองด้วยแบบวิธีการง่ายๆก
1: ็
0: คือหยิบดินเข้ามามาใส่ในเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ปริมาณสารปนเปื้อนมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
1: และสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีเลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องรอไหมครับ
0: ก็วิเคราะห์ได้ทันทีคืองานวิจัยของเรามี2ระยะนะครับในขั้นตอนนี้เป็นระยะที่1นะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: คอมพิวเตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห
1: ์
0: ก็หมายความว่าเซ็นเซอร์เนี่ยรับตัวคลื่นเนียร์อินฟราเรดมาแล้วก็ส่งข้อมูลให้ไปยังคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: คอมพิวเตอร์ทำการเปรียบเทียบค่าที่ได้รับได้จากตัวรับของตัวอินฟราเรดนะครับแล้วก็มาประมวลผลว่าตอนเนี้ยก็คือมีสารหนูปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในระยะที่2เนี่ยก็คือในระยะแรกเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ยังต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์อยู
1: ่
0: แต่ระยะที่2ที่เรากำลังจะพัฒนาก็คือเราจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็นตัวประมวลผลที่ขนาดเล็กคล้ายๆมือถือติดกับตัวเซ็นเซอร์เลยดังนั้นในอนาคตเวลาจะใช้เราสามารถใช้ในเป็นลักษณะที่เป็นแฮนด์เฮล
1: เป็นเครื่องมือแล้วก
0: ็
1: วัดได้ทันทีเลยแล้วก็ดู
0: เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยครับเดินไปที่ไร่นาแล้วก็หยิบดินขึ้นมาแล้วก็มาวัดว่ามีประมาณสารหนูเท่าไหร
1: ่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าแบบแรกอะครับบางครั้งต้องรอคิวนะครับกว่าจะได้ผลจากห้องแลบนานตอนนี้นะครับเราสามารถตรวจแล้วก็ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสามารถตรวจได้เลยในอนาคตมีเครื่องมือแบบนี้เหมือนมือถือสามารถตรวจได้ทันทีเลยครับเป็นนวัตกรรมที่จริงเลยงั้นขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับในการที่เรานำนวัตกรรมนี้มาใช้เพราะว่าหลายคนอาจจะลืมคำนึงถึงสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูในดินอันนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อเกษตรกรและต่อผู้บริโภคด้วยครับ
0: ตามที่ผมเรียนคุณทศนะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าสารปนเปื้อนเนี่ยโดยส่วนมากเกิดจากยากำจัดวัชพืชก
1: ็
0: คือเป็นสารเคมีซึ่งเมื่อใช้นานเข้าเนี่ยก็จะปนเปื้อนตกค้างในดินนะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอดินเนี่ยปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวนี
1: ้
0: สารเคมีโดยส่วนมากก็จะเป็นโลหะหนักซึ่งมีอันตรายต่อร่างกายถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากพอนะครับจริงๆปริมาณคำว่ามากพอนี่คือนิดหน่อยเลยได้รับก็คือมีโอกาสที่จะไตวายนะครับหรือว่าบางคนก็ท้องเสียเริ่มจากอาการท้องเสียแล้วก็ไปจนถึงไตวายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าดินของเราเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเราจะสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการเพาะปลูกในครอบถัดไป
1: งั้นอาจารย์พูดถึงสารหนูนะครับสารหนูนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรและมีผลเสียต่อผู้บริโภคหรือเกษตรกรอย่างไรครับ
0: หลักสารหนูเนี่ยมีสาเหตุอยู่2ประเภท
1: ครับ
0: ประเภทที่1ก็คือจากมนุษย์ที่เราทำเหมือนที่ผมเรียนไปก็คือจากสารเคมีที่กำจัดวัชพืช นี่แหละกำจัดแมลงกันนะครับก็จะตกค้างก็คือก็จะมีส่วนประกอบของสารหนูอยู่ในยาประเภทนั้นอันนี้ คือประเภทที่1นะครับซึ่งมีอันตรายต่อคนนะครับถ้าในกรณีโดยเฉพาะถ้าปลูกในพื้นที่ที่เป็นนึกถึงกรณีที่เราปลูกเป็นยาสูบใช่ไหมครับเราต้องไปสูบสารพิษเข้าร่างกายอย่างเงี้ยนอกจาก สารพิษของยาสูบเองแล้วเราก็มีสารหนูเข้าร่างกายด้วยนี่คือประเภทที่1ของต้นตอของสารหนูประเภท

0: ที่สองเนี่ยสารหนูสามารถเกิดจากธรรมชาติได
1: ้
0: นะครับโดยเฉพาะตามแนวภูเขาเดิ
1: ม
0: นะครับก็คือที่เป็นมีภูเขาไฟพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีสารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกันครับผม
1: งั้นขออนุญาตอาจารย์

0: เป็นขนาดเล็ก
1: ครับ
0: นะครับก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยตัวรับตัวส่งเนี่ยคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยอินฟราเรดเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับเราก็ปิดมิดชิดแล้วก็มีตัวอุปกรณ์เล็กๆตัวนี้นะครับก็คือใช้ในการเก็บดินก็คือขออนุญาตนะครับก
1: ็
0: คือครับ
1: ใช้ปริมาณน้อยมากเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับก็เราก็จะเวลาเราจะทดสอบนะครับเราก็เอาตัวดินเก็บดินแล้วก็มาใส่นี้ใช่
1: เหมือนเป็นลิ้นชักเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ปิดฝานะครับ
1: ครับ
0: ปิดฝาเสร็จเราก็เอาเข้าตัวเซ็นเซอร
1: ์
0: นะครับสังเกตว่าด้านของตัวที่เราเอาดินใส่เข้าไปด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะใส
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าคลื่นตัวคลื่นเนี่ยอินฟราเรดเราต้องการส่งคลื่นเข้าไปสะท้อนกับตัวดินที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เอาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำการส่งคลื่นอินฟราเรดเข้าไปกระทบตัวอย่างก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูแล้วก็รับสัญญาณที่สะท้อนเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ
1: USB ใช่ไหมครับ
0: ใช่ USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ง่ายมากเลยนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อแท็บเล็ตก็ได้มือถือก็ได้อะไรก็ได้นะครับ
0: ต้องครับ
1: ครับและอนาคตอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้อาจจะมีจอที่สามารถวัดได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: เป็นลักษณะของ
0: แฮนด์ฮิลครับผม
1: แบบนี้สะดวกสบายแล้วนะครับแต่อนาคตจะสะดวกสบายมากกว่านี้ครับเป็นเหมือนเครื่องที่เราพกติดตัวได้ตลอดเลยและใช้ปริมาณน้อยมากแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับในห้องแลบจะเป็นเครื่องใหญ
0: ่ๆ
1: ต้องรอคิวต้องรอเจ้าหน้าที่ต้องรอนักวิทยาศาสตร์ประเมินผลกลับมาแต่อันนี้เราสามารถตรวจด้วยตัวเราเองได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะฉะนั้นพอมีเทคโนโลยีแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์วัดสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูถ้าพื้นที่นั้นมีสารตกค้างเยอะหรือมีสารหนูเยอะเราจะทำอย่างไรหรือเกษตรกรสามารถทำอย่างไรได้คร
0: ับ จริงๆเกษตรกรสามารถปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งอยู่ภายใต้ก็เป็นหนึ่งกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อจะกำจัดหรือว่าลดปริมาณสารที่ตกค้างในดินได
1: ้
0: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไพลอต
0: ใช่ถูกต้อง
1: อันดับแรกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คิดว่าอันที่เราจะพัฒนาจนมีจอเนี่ยอ
0: ี
1: กกี่ปีหรืออีกกี่เดือนครับอาจารย
0: ์น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ปี
1: โดย
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: ครับผมครับคือโครงการวิจัยนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากสวก.นะครับสำนักวิจัยสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมซึ่งเราก็กำลังจะทำการขอทุนวิจัยเพิ่มเพื่อที่จะมาต่อยอดให้เซ็นเซอร์ตัวนี้กลายเป็นแฮนด์เฮลที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นครับผม
1: แล้วมีเกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมนี้หรือยังครับถ้าได้ใช้แล้วมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างครับ
0: เกษตรกรโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเราได้ทำการทดลองกับดินที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ของเกษตรกรจริงมาโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมพัฒนาที่ดินนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีเครือข่ายกับเกษตรกรเขาก็จะเอากลุ่มตัวอย่างดินต่างๆนะครับ 20-30 ตัวอย่างเนี่ยมาลองทดสอบกับตัวเครื่องของเราซึ่งผลออกมาก็ออกมาตรงกับห้องปฏิบัติการสอดคล้องกัน
1: ขออนุญาตถามนิดนึงครับดินที่มีสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยเป็นดินที่ส่วนใหญ่ผลิตอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยดินทุกประเภทนะครับก็คือโดยเฉพาะที่เรานิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชหรือว่าแมลงนะครับโดยเฉพาะพวกข้าว
1: ใช่ไหมครับข้าวเป็นหลักใช่ไหม
0: ข้าวเป็นหลักข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเราด้วยนะครับซึ่งต้องควรจะระมัดระวังนะครับไม่ให้มีสารปนเปื้อนตกค้างเข้าไปในข้าวนะครับ
1: ครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงาขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดจริงๆเลยนึกว่าจะเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับแต่ขออนุญาตนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เป็นเครื่องแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้และนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแบบแรกนะครับแบบที่2จะมีจออยู่ในตัวเลยคุณสามารถเก็บดินแล้วก็วัดได้เลยครับว่ามีสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูเท่าไหร่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ซึ่งในช่วงคิดได้ทำได้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมดีๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อหลายๆภาคเลยวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรแล้วนะครับในช่วงต่อไปอาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับ มีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบน

หน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
14: ตัวใหญ
15: ่
16: รู้ฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียม

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยชุดนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเราจะแบ่งออกไปเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of expression หรือ freedom of speech นะครับอันที่2คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับและหัวข้อที่3คือเรื่องประเด็นการลงโทษประหารชีวิตนะครับทั้ง3ประเด็นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยทั้งในทางวิชาการและในทางความเป็นจริงในทางสังคมนะครับที่มีการพูดถึง3ประเด็นนี้ในสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเราเลยจึงตัดสินใจเลือกที่ว่าทั้ง3ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะทั้งในสถานการณ์ในสังคมไทยเองและสถานการณ์ในต่างประเทศเองที่ทั้ง3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับประเด็นเนี่ยครับก็ยังเกี่ยวพันกับการมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมทางเพศไว้นะครับส่วนในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับข้อโต้แย้งทางกฎหมายและความรู้สึกของสาธารณชนอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความหมายมันคืออะไรกันแน่นะครับหากเราพิจารณาความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่2คำนะครับคำที่1คือคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า freedom of expression นะครับกับอีกคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มีชื่อว่าเสรีภาพในการพูดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free speech นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า freedom of speech ก็ได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำโดยปราศจากข้อจำกัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทำความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้เลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยนะครับเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยการประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้น

ความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ําอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทําอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ําคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทําในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คนนะครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งนึงที่สําคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือถูกหรือมีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของตัวมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะอ้างว่าคุณพูดคุณคิดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณทำได้แต่ไม่การันตีว่าคุณจะโดนลงโทษหรือโดนลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราจะต้องไม่ปิดกั้นโดยใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อมานะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการกำกับสิทธิและประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกฎหมายนะครับถ้าในระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายสำคัญเนี่ยผมยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับอันที่1คือรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามันมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี่เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับมาตรในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างๆอะไรต่างๆก็ดีเอ่ยจะมีการอ้าง First Amendment ว่าในการสิทธิในการชุมนุมต่างๆอะไรเอ่ยเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกำหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจำกัดหรือถูกคุกคามในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทำอะไรกับตัวร่างกายของเราเนี่ยมันคือการกระทำภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีคุณสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกกระทำหรือถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทำลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่สองคือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำลายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณ

สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับดังนั้นแล้วเสรีภาพเนี่ยเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทำในที่ประชุมชนนะครับกระทำในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณามิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนจึงสำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมนะครับในฐานะที่ประชาชนหรือคนเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของพลเมืองในประเทศนั้นนะครับอันสุดท้ายคือมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับมนุษย์มีเสรีภาพอันหนึ่งที่เราอาจจะลืมหลงลืมไปก็คือเสรีภาพที่เราจะสามารถแสดงออกและความพยายามที่เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาความจริงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับมนุษย์เรายังมีเสรีภาพในการแสดงหาความจริงทั้งความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเชิงปรัชญาก็ดีในเชิงหลักธรรมทางศาสนาก็ดีรวมถึงการแสดงหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทำของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยในณปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House นะครับในปี2020เนี่ยพบว่าระดับเสรีภาพในระดับโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2006มาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มลดต่ำลงนะครับประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยหลายประเทศเกิดภัยคุกคามด้านสิทธิเสรีภาพขึ้นนะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นถูกปกครองระบอบอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House ตั้งแต่2004ถึง2021นะครับประเทศไทยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยจัดได้ว่าระดับเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ในระดับไม่เสรีหรือกึ่งเสรีเท่านั้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับมี2สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของเรามากที่สุดคือเหตุการณ์รัฐประหารนะครับที่ทำให้ประเทศเนี่ยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบไม่เป็นประชาธิปไตยหรือ non democratic regime นะครับการรัฐประหารสองครั้งก็คือการรัฐประหารในปี2549นะครับกับการรัฐประหารในปี2557นะครับผมว่าทุกคนก็คงทราบกันดีถึงผลพวงในประเด็นนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวปัญหาเสรีภาพในประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นเสรีภาพการสื่อสารมวลชนนะครับสื่อถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงด้วยนะครับรวมถึงประเด็นด้านเสรีภาพต่างๆที่เริ่มมีการถกเถียงมากขึ้นในสังคมไทยนะครับทั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่างๆนะครับทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมถึงประเด็นทางกฎหมายในข้ออื่นๆที่เราทุกคนจะทราบกันดีนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับประเด็นเท่าเทียมทางเพศนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาในคำ3คำนี้นะครับมันจะมีคำนิยามที่พูดถึงและถกเถียงถึงประเด็นทางเพศอยู่เสมอนะครับคำว่าเพศสรีระอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพศภาวะอีกคำหนึ่งคำว่าเพศวิถีนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาคำ3คำนี้ให้ดีนะครับคำว่าเพศสรีระหรือเพศกำเนิดหมายถึงอะไรครับเซ็กเพศสรีระคือเซ็กเพศกำเนิดคือ sex assigned at birth หมายถึงอะไรครับเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางชีววิทยาในตัวร่างกายของมนุษย์นะครับเราจำแนกเพศในประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาในทางชีววิทยานะครับว่าใครคือเพศชายใครคือเพศหญิงนะครับโครโมโซม XX คือเพศหญิงโครโมโซม XY คือเพศชายอย่างนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงชีววิทยานะครับซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะทางเพศออกเป็น2คุณลักษณะนะครับคุณลักษณะทางเพศลำดับแรกที่ใช้ในการพิจารณาว่าใครเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะพิจารณาผ่านอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการมีช่องคลอดก็ดีหรือการมีองคชาตก็ดีนะครับการมีช่องคลอดก็อาจจะสะท้อนถึงการเป็นเพศหญิงนะครับการมีองคชาตก็สะท้อนถึงการมีเพศกำเนิดชายนะครับกับอันที่2คือคุณลักษณะทางเพศลำดับรองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะทางร่างกายหรือที่สะท้อนเพศของเพศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมวลกล้ามเนื้อ

หรือมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศชายนะครับหรือผู้หญิงอาจจะมีฟิสิกอลบางอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นเพศหญิงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือการมีหน้าอกหรือเต้านมนะครับก็จะสะท้อนถึงคุณลักษณะเพศของเพศหญิงนะครับแต่ทั้งเรื่องกล้ามเนื้อก็ดีหรือเรื่องหน้าอกหรือเต้านมก็ดีเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเพศลำดับรองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่มีกล้ามเนื้อหรือการมีหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้สามารถระบุได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นเพศชายหรือคนนั้นเป็นเพศหญิงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ความทุกข์ด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเกิดมะเร็งเต้านมนะครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจนนำไปสู่การที่ต้องรักษาโดยการตัดตัวมะเร็งตัดตัวเต้านมออกในส่วนที่เป็นมะเร็งนะครับการปราศจากเต้านมของผู้หญิงในกรณีผู้ป่วยนี้มันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสวยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ชอบไปฟิตเนสกันเยอะนะครับก็จะโชว์กันเต็มที่นะครับแน่นหรือสวยนะครับแต่ผู้ชายบางคนก็ร่างบางนะครับการที่มีผู้ชายร่างบางก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีสรีระที่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพศชายนะครับอันต่อมานะมันเป็นสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าทำไมผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะโหดโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมเรื่องอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ำว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศว่าในทางตรงเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ถูกกีดกันโดยตรงจะไม่ต้องมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะกีดกันเพศใดเพศหนึ่งนะครับเช่นการบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการเลือกปฏิบัติทางอ้อมคืออะไรคือมันจะมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะถูกขจัดไปด้วยนะครับต่อมานะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานะในการรับรองประกันสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆก็จริงนะครับแต่สถานะทางกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบ่งบอกว่าผู้หญิงไทยในหลายๆยุคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอิสระนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ครอบครองอำนาจอิสระของผู้หญิงนะครับสถานะทางสังคมและในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงมีสถานะดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและผู้หญิงยังใช้เผชิญประเด็นภัยคุกคามทางด้านร่างกายนะครับการทำลายร่างกายผู้หญิงในครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนเพศเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในการยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้ครับทั้งในระดับนานาชาตินะครับแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมที่จะมี LGBT ในสังคมได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยินยอมที่จะมีลูกหรือญาติที่จะเป็น LGBT แบบนี้นะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ

อ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิตจึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าหรือการลงโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์ระดับโลกจึงพยายามที่จะบรรเทาหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขาดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุภนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษการประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสักสามคำถามนะครับจากสามประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเราลองดูโจทย์กันนะครับนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความผิดนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมจนนายชัยพรเสียชื่อเสียงทำให้นายณัฐพรโกรธจนทำร้ายร่างกายนายชัยพรจนเสียชีวิตพฤติกรรมของนายชัยพรขัดกับมิติเสรีภาพข้อใดนะครับถ้าเราดูโจทย์เราตัดข้อจอจานออกแน่นอนนะครับมิติทางจริยธรรมทางศีลธรรมไม่มีนะครับมิติเสรีภาพมีอยู่4ด้านนะครับภายนอกภายในชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับคำถามคือนายชัยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่
นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกำเนิดนะครับเรื่องเพศหรือเพศกำเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กำหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่องเพศพิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคนี้ผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสหภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่สนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหานายสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเฉลยว่าขอขวายเพราะเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยกระไตรตรองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความในสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับคอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะมีการบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กรรมเหตุแต่ถูกตัดโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกฎไก่จึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับ3ข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านโจทย์สามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน